0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังติดต่อท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังพาลูกทัวร์ไปเมืองสองแควอารุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์ครับได้ยินใช่ไหมครับ
1: ได้ยินชัดเจนเลยค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างคะพาลูกทัวร์ไปสนุกสนานกันเนาะค่ะ
3: สนุกครับสนุกและมีสาระแล้วได้บุญ
1: ใช่ค่ะ
3: ก็วันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมอิมพีเรียล
1: อ๋อค่ะ
3: เป็นได้ระลึกถึงผมไม่ได้มาพิษณุโลกเนี่ยนานมาแล้วแล้วก็โรงแรมนี้ถือว่าเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดในยุคที่เคยมาทำข่าวนะฮะ
1: เป็นระดับ5ดาว6ดาวนะอาจารย์ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ยังคงความขลังนะฮะพื้นที่มากนะฮะด้านหลังของโรงแรมก็จะเป็นตอนนี้เขียวขจีเลย
1: โอ้ค่ะ
3: สวยค่ะสวย
1: ขจีและอากาศเป็นไงคะเช้านี้
3: อากาศดีครับก็คือเมฆคึ้มฝนแต่ยังไม่ตกนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อากาศดีครับโปร่งใสนะฮะ
1: ก็ทัวร์ทั้งหมดใน60คนเลยใช่ไหมคะอาจารย์หรือกี่คนคะ
3: 64ไหม
1: คะ64คนใช่ไหมคะรถบัส2คันใหญ่นะคะอาจารย
3: ์ก็รวมทีมงานแล้วก็70กว่าคน
1: ว้าว70คนออกไปโอ้ค่ะคงคึกคักน่าดูเลยนะอาจารย์ค่ะ
3: แต่ว่าก็เมื่อวานก็ได้เจอพี่แดงนะฮะ
1: อ๋อแดงสวัสดีเนาะค่ะ
3: แดงก็อาสาสมัครมาเป็นไกด์นำเที่ยวที่วัด
1: อ๋อดีจังเลยค่ะ
3: บรรยากาศดีนะครับแล้วก็สบายมากๆอากาศบรรยากาศดีตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บมองไปหลังฉากของห้องพัก
1: ค่ะ
3: เป็นทุ่งนาเขียวขจีดีมาก
1: เขียวขจีเลยนึกภาพออกเลยทุ่งรวงทองเขียวขจีเลยแล้ววันนี้จะพาไปไหนฮะนอกจากทัวร์วัดแล้ววันนี้ใช่ไหมคะ
3: วันนี้ก็จะไปพระราชวังจันทร์นะครับก
1: ็
3: ไ
1: ป
3: 3-4ที่นี่แหละครับแล้วเราก็จะมุ่งไปที่อยุธยากัน
1: อ๋อค่ะ
3: วันนี้โปรแกรมตอนเย็นขึ้นล่องเรือหาละ
1: very very romantic นะร่องเรือเนี
3: ่
1: ย
3: ร่องเรือหาลักที่แม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยานะครับก็ได้บรรยากาศนะแล้วก็มิตรภาพดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมเมื่อคืนก็อาหารอร่อยฮะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อร่อยดีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะมีขนมเค้กกล้วยหอมนะ
1: ค่ะ
3: น้ำเค้กกล้วยหอมกล้วยตากนะครับแล้วก็มีข้าวตังนะต
1: ังค่ะแม่ฟังแล้วหิวเลยค
3: ่
1: ะหลายคนพลาดโอกาสนะต้องรอทริปหน้านะค่ะ
3: เดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปเลาะเนิน350นะ

0: ออไม่เลวนะอาจารย์ดีทีเดียวค่ะ
1: เรามาถึง
0: ซีรีส์ใหม่นะครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าก็รวบยอดเสร็จสิ้นกับเรื่องของภัยพิบัติที่มันจากฝีมือมนุษย์นะที่มันไม่ธรรมชาตินะอาจารย์แล้วเราก็มาต่อวันนี้อาจารย์จะมาเสนอเรื่องอะไรคะที่ให้ง่ายคิด
1: วันนี้ซีรีส์ใหม่นะครับก็คือโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็เลยเราจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยเรามองว่าตอนนี้อาเซียนมันตัวใครตัวมันอีกแล้ว
0: โอ้ใช
1: ่อาเซียนตัวใครตัวมันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยมาอยากจะให้ช่วยกันมองนะครับว่าความเป็นการเป็นภูมิภาคนิยมนะฮะก็เรียกว่า regionalism ของอาเซียนเนี่ยมันเป็นอยู่คืออย่างไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยโดยพื้นฐานนะฮะก็คือว่ามันคือการเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องของคนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละฮะแต่ก็เลยอยากจะมาช่วยกันมองฮะว่าความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนณปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่คือยังไงหรือเอาเฉพาะตัวเรากับกัมพูชาเนี่ยดัดขากันอยู่ทุกวินาทีไม่ใช่ทุกวันนะทุกวินาที
0: ทุกวินาทีเลยโอ้โห
1: ต้องใช้คำนั้นเลยก็คือว่าทำไมมันสั่งสมพลังลบขนาดนั้นจริงไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: การสั่งสมพลังลบหรือว่าดัดแข้งดัดขากันอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรนะฮะรากของปัญหามันคืออะไรแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งนึงซึ่งเราต้องพิจารณาก็คือว่าในการรวมกลุ่มของอาเซียนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มันสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาหรือว่าบรรเทาในความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบได้หรือเปล่า
0: ค่ะนี่อาเซียนมันตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะจารย์ปีนี้ก็2569ปาก็ไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
1: 59
0: ปีแล้วนะ ปีหน้าก็จะครบ60ปีนะ
1: ปีหน้าก็เกษียณถ้าปีหน้าเกษียณเนี่ยความหมายของคนก็คือว่าเลิกทำการ
0: นะ
1: นะฮะเลิกทำการเนี่ยก็คือว่ามันควรจะเป็นกลุ่มอาเซียนอยู่ต่อไปหรือไม่หรือว่าควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่คุยกันใหม่นะครับมองมิติใหม่ของโลกที่มันเปลี่ยนไป
0: แต่มันควรจะมองมิติใหม่แล้วกระชับความร่วมมือยิ่งขึ้นแล้วไม่ควรจะมาทะเลาะกันนะเนาะค่ะ
1: ก็นั่นแหละฮะผมนึกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็คือถ้าคุณวีระวันจำได้นะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟพีซ
0: ค่ะ
1: จำได้ใช่ไหมฮะ
0: จำได้ค่ะ
1: บอร์ดออฟพีซแต่มันไม่รู้มันจะพีซไปถึงไหนนะ ไปถล่มดิน
0: ค่ะ
1: คือโลกนี้มันเป็นโลกที่ตลกนะฮะไอคนที่ตั้งบอร์ดออฟฟิศก็คือคณะกรรมการสันติภาพเนี่ยกับสั่งเครื่องบินระบุงระเบิดไปถล่มคนอื่น
0: ก็นี่ไงคะตรงนี้
1: ไอตัวนี้แหละฮะมันคือ
0: แล้วยังเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามด้วย
1: ก็นั่นแหละสิแล้วมันพีซตรงไหน
0: นั่นสิ
1: มันก็เลยต้องใช้คำนี้นะฮะก็คือมีแต่ wording นะฮะมีแต่ฟอร์มนะมีแต่รูปแบบ
0: มีรูปแบบแล้วก็มีแต่วัฒกรรมพูดอะไรออกมาอยู่เรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: แต่วิธีปฏิบัติไม่ใช่เลยแม้แต
2: ่
1: นะครับแล้วทีนี้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศเนี่ยมีประเทศไหนบ้างครับในอาเซียนที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือฮุนมานัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปเสนอหน้าเพื่ออยากจะให้เข้ามาช่วยตัวเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยากจะให้อเมริกามาช่วยกัมพูชาช่วยอะไรช่วยทะเลาะกับไทย นั่นคือมีคนหนึ่งที่ไปนะไปเสนอหน้าก็คือพาโบโว
0: นะครับ
1: คือเบียนโต้ก็คือ ประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะฮะก็ไปเสนอหน้ากับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ดีนะยังไม่จ่ายตังค์นะครับเพราะว่าการไปบอร์ดออฟฟิศเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่าย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะเพื่อรักษาสมาชิกภาพ3ปีคือ อยู่ในวันนั้นน่ะคำนวณว่าทำไมต้อง3ปีก็โดนเรื่องทำก็คิดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอีก3ปีเขาก็ยังหมดวาระ
1: นั่นแหละแล้วก็จะได้มีงานทำต่อมีเงินด้วยก็ลองนึกดูนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศที่ไปเสนอหน้านะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นที่วอชิงตันดีซีผมจำได้เลยนะวันที่22มกรา
0: ค
1: มนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศจ่ายตังคนละ 1,000 ล้านเนี่ยมันคือ 65,000 ล้าน
0: โอ้เยอะเลยนะอาจารย
2: ์ครับ
0: จะถูกสหรัฐหลอกไหมคะเนี่ย
1: แล้วคนที่มานั่งจัดการและบริหารก็คือโดนัลด์ทรัมป์แต่คนที่สั่งจ่ายก็คือโดนัลด์ทรัมป์
0: โดนัลด์ทรัมป์
1: แล้วคนที่เอาเงินไปจ่ายเนี่ยคือลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์
0: ใช่ค่ะ
1: มันตั้งองค์กรอะไรของ
0: มันเนี่ยของตัวเองหมดแฟมิลี่ของแฟมิลี่ตัวเองหมด
1: ฮะแล้วยังพูดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นผู้นำโลกแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นผู้นำโรคไม่ใช่โลกฮะโรค
0: ผู้นำโรคภัยไข้เจ็บตัวนั้นโรคค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็นั่นแหละครับก็คือหนึ่งนะฮะยกตัวอย่าง
0: เวลาเขาตั้งบอร์ดออฟฟิศเขาไม่ละอายใจหรือเขาว่าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติอยู่แล้วอะองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็เพราะเขาใช้
0: ไ
1: ป
0: ใช้อะไร
1: ไง
0: คะอะไรนะคะ
1: ก็เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปสร้างอันใหม
0: ่
1: ที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้บ่งการ
0: ที่ไงนี่มันอยู่ตรงนี้ฮะ
1: แล้วมันก็ยังมีคนบ้าตามมัน
0: นะ
1: แล้วในอาเซียนนะอย่างที่บอกนะครับก็คือคุณมาแนทไปเสนอนะฮะนะหัวงอกงอกในวัยที่ยังไม่แก
0: ่เออเพราะเขาเครียดไงอาจารย์แก่เกินวัยค
1: ่
0: ะ
1: ไปยืนแล้วก็ก้มหน้าซุกมุกไม่มีใครคุยไม่ไปเพราะว่าคุณเป็นสแกมโบเดียแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไม่มีใครก็สนใจใช่เห็นในภาพค่ะหงอยเลยแหละค่ะ
1: อีกคนหนึ่งก็คือซูเบียนโตฟาโบโบนะฮะอันนี้ที่ไปเนี่ยไม่มีวาลาซันเลนนะฮะอันนี้มันก็ยังชัดเจนอยู่พาโบโบไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะขอลดภาษีโดนัลด์ทรัมป์ไปอินโดนีเซียนี่เจอ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ แต่ในวันที่ซูเบียนโตไปร่วมบอร์ดออฟฟิศเนี่ยเขาได้รับส่วนลดนะจาก30กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือ19เปอร์เซ็นต์เท่ากับประเทศไทยเท่ากับเขมร
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่พอเขากลับมาถึงจาการ์ตาโดนัลด์ทรัมป์ไปถล่มอิหร่านนะฮะซึ่งอิหร่านเนี่ยคือประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะ
0: อ
1: ินโดนีเซียก็เป็นมุสลิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวดีนะที่ยังไม่จ่ายตังค์ให้โดนัลด์ทรัมป์ไป 1,000 ล้าน นะฮะซูเบนโตก็บอกว่าไม่เอาแล้วบอร์ดออฟพีสนะฮะจริงๆมันผิดคาดตรงที่ว่าเขาอยากจะได้ภาษี 0% นะ
0: ฮะแ
1: ต่ว่าถ้าอาจไปเสนอหน้าขนาดนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังฟันเรา 19% นะฮะพอโดนัลด์ทรัมป์ถูกศาลสูงสั่งว่าคุณใช้อำนาจเกินนะฮะมันก็ยังฟันทั่วโลกเนี่ย 15% ทำได้สูงสุดทำได้แค่นั้นอะไรประมาณนั้นนะฮะคือจริงๆโลกเนี่ยมันควรจะเห็นแล้วนะครับว่าการเป็นมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันใช่อเมริกาไห
0: ม
1: เพราะคุณไปรังแกคนทั้งโลกนะฮะทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ารังแกนะฮะไปรังแกแล้วเอารัดเอาเปรียบนะฮะตีหัวเข้าบ้านนะครับเอาภาษีไปฟาดหัวอะไรต่างๆนานาแล้วที่สำคัญตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยพูดชัดเจนเลยโอ้เวลาเห็นอันนี้นะฮะนึกถึงสมัยดูหนังคาวบอยอะนึกออกไหมฮะคาวบอยก็ตัดสินกันไม่ได้ออกมาหน้าร้านเหล้ายิงกัน
0: ใช่หนังคาวบอยใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์ทำเหมือนในอดีตก็ดีนะผมว่ามันถูกยิงชายตั้งแต่วันแรกนะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าแล้วคุณมาแน่นเนี่ยก็เอาทุกช็อตที่ตัวเองอยากจะชนะประเทศไทย นะฮะอยากจะชนะประเทศไทยแต่ด้วยศักยภาพของกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะชนะไทยได
0: ้
1: ก็เลยต้องหาพวกแล้วพวกที่มาเนี่ยก็คือคนที่สามารถช่วยได้ก็คือมีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อเมริกาที่เป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพแต่มันกลายเป็นว่าเป็นประเทศซึ่งทะเลาะไปได้ทั่วโลกข้าฉันไม่พอใจมันเหมือนพวกนักเรียนหัวหมายแล้วนะเป็นเรื่องทำทุกวันนี้อ้าวลืมไปเราต้องเบรกไหมฮะ
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย
2: ์สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์ลาจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณบรรุษนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นนะตั้งบอร์ดออฟฟิศแต่ตอนนี้เห็นบอร์ดออฟฟิศก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวมาเลยนะอาจารย์เนาะ
3: ค่ะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งหลายอย่างมากนะถ้าคุณวิรวรรณจำได้นะฮะก็คือในสมัยแรกที่เขาขึ้นมาลายเซ็นแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือยกเลิก TPP
2: ใช่ค่ะ TPP
3: Trans-Pacific Partnership นะฮะก็มีประเทศสมาชิกอะไรเนี่ยแล้วตัวเองก็คนที่ตั้ง TPP ขึ้นมาในปลายสมัยน่ะก็คือบารักโอบามา
2: ใช่ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็พูดว่าตอนนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็เตรียมแล้วที่จะเข้าไปเป็น CPTPP นี่หลังจากที่สหรัฐนี่ละคือถอนตัวออกไปเขาก็เลยเพิ่มคำหน้าว่า comprehensive progressive เนี่ยค่ะ trans-pacific partnership ค่ะ
3: แล้วมัน progressive ไหมตั้งแต่ตั้ง
2: CPTPP
3: นะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการตั้งขึ้นมานะฮะในองค์กรไม่ว่าอะไรในโลกนะครับมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมมันจึงจะตั้งกันได
2: ้ค่ะ
3: นะฮะแล้วทีนี้คนที่ตั้งคือบารักโอบามาแต่คนที่เซ็นถอนตัวออกมาก็คือโดนัลด์ทรัมป
2: ์ค่ะ
3: นะฮะแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศอะไรนะฮะอินโดแปซิฟิก
2: อินโดแปซิฟิกเฟรมเวิร์ค
3: ก็ฉันต้องใหญ่กว่านั้นนะฮะอินโดแปซิฟิกก็นั่นอย่างนี้นะฮะมันมี2มหาสมุทรนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียก็ที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกแล้วมันก็ใหญ่กว่าคำว่าทรานส์นะฮะทรานส์แปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพแต่นั้นแค่มหาสมุทรเดียวจริงไหมฮะ
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: พอมันต้องใหญ่ขึ้นมันอะไรขึ้นเนี่ยมันโดยนักธรรมก็คิดว่าตัวเองต้องยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันก็เลยต้องมีองค์กรนี้มีสอบนั้นสอบนี้แต่จนเท่าทุกวันนี้นะฮะมีคนเข้าสนใจเข้าไปเนี่ยแต่ไม่เคยร่วมมือกันในความเป็นจริงถูกไหมฮะก็40กว่าประเทศที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้40ประเทศที่เข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้เราเห็นก็คือว่าล้วนแล้วแต่วิ่งเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะแต่พอจะร่วมมือกันจริง

0: จริงเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้แล้วมันส่งผลกับประเทศฉันอันนี้ก็ไม่ได
1: ้ฉันก็ไม่เอาด้วย
0: ก็มันก็เลยไม่มีใครก็คือมีแต่ลายเซ็นมีแต่ลาย
1: มีแต่ลายเซ็นมีแต่ชื่อนะค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคุณวิลาวันจำได้นะฮะก็คือว่าเพราะมันมีแต่ลายเซ็นเสร็จปุ๊บละจะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เดินแล้วทำอะไรทำได้ไหมฮะจำได้ไหมฮะออกคัสฉันเริ่มจากออกคัส
1: ฉันก็เลยมาตั้งกลุ่มเอออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ยูเอสก็เลยเป็นออกคัสค
0: ่
1: ะ
0: ออกคัสเนี่ยมันก็แค่3ประเทศนะครับ
1: และยังมีกลุ่มคอร์สนะอาจารย์คิวยูเอดี
0: ก็พอคุยกันได้3ประเทศแล้วเพิ่มอีกสักประเทศดีไหมก็เป็นคอร์สก็ได้มากที่สุดก็แค่นั้นใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ก็พอคุยไปคุยมาเนี่ยเห็นไหมฮะไอเมกากับอังกฤษก็ทะเลาะกันอีกไปทะเลาะเรื่องเนโต้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันก็เลยส่งให้เกิดปัญหาแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรที่หนาก็คือว่าตอนนี้อาเซียนเราเป็นอย่างไรนะครับรากเหง้าของอาเซียนการก่อร่างสร้างตัวของอาเซียนในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันควรที่จะสังคายนากันได้แล้วสำหรับการเป็น regionalism นะฮะหรือภูมิภาคนิยมของอาเซียนเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ทำเหมือนคุณมาแนทไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศนะฮะไม่ใช่เหมือนซูเบียนโต้ไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศก็คือด้วยผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงการเป็นภูมิภาคของตัวเองเลยแม้แต่น้
1: อ
0: ยนะครับดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำไมต้องดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าการเมืองในอาเซียนเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะในประเทศของใครของมันเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันกันใช่ไหมฮะอยากจะเป็นผู้นำเป็นพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายแบบนั้นแบบนี้แต่ทีนี้มันกลับกลายเป็นว่านโยบายของการดิ้นรนเพื่อเอาส่วนรอดแล้วถ้าทุกประเทศเป็นแบบนี้คุณดิ้นรนเพื่อเอาส่วนรอดแบบนี้มันจะมีความเป็นภูมิภาคนิยมได้อย่างไรจริงไหม
1: เหมือนกับว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: มันควรจะเป็น individualism
1: ปักเจกไปละปักเจกชน
0: ปักเจกของใครของมันเนี่ยฉันนี่มันก็ควรไม่ควรจะมีอาเซียนไหมฮะเฟืองงบประชุมอาเซียนซัมมิตนี่เฟืองเงินมากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ถูก
1: เห็นประชุมจะว่าปีหนึ่งก็สองสามร้อยประชุมเนี่ยอาจารย
0: ์เยอะมากนะฮะเยอะมากยังเป็นงบประมาณมากเลยก็บางทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาเจอกันตามประเพณีไปเลยนะครับ
1: หรือจะเป็นอย่างนี้ค่ะนาโต้ตัวนี้ no action talk only
0: อย่างน้อยที่สุดนะครับนาโต้เนี่ยเขาก็มีชัดเจนนะก็คือว่ารวมกลุ่มกันเพื่อได้เปรียบคนอื่นจริงไหมก็มันไม่ต่างอะไรกับ G7 นะฮะพอ G7 แล้วก็ G8 นะพอทะเลาะกันก็เหลือ G7 นะครับ
1: ดีดแล้วเสียออกไปเหลือ G7 ค่ะ
0: พออยู่มาวันนึงว่าเรา G7 นี่มันน้อยไปเนาะก็เป็น G20
1: G20 ใช่ค่ะ
0: G20 ก็เปิดเอาประเทศได้พัฒนาแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเข้าไปอยู่ด้วยอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: มันก็คือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันคือวิธีคิดจริงๆอ่ะมันคือ regionalism นะครับเป็นพื้นฐานที่ว่าฉันอยากจะพักตัวเองขึ้นมานะฮะมีพันธมิตรมากมายเยอะแยะขึ้นแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันฮ
1: ะ
0: จริงๆเนี่ยอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยสังคายนาที่ผมต้องใช้คำว่าไม่เคยสังคายนาก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ารากของการตั้งอาเซียนที่แท้จริงนั้นเนี่ยคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วคนที่มาแบ็คให้ตั้งอาเซียนจริงๆอ่ะก็คือสหรัฐอเมริกาในยุคสงคราม
1: เย็นใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ตั้งนั่นแหละครับก็คือเริ่มจาก5ประเทศใช่ไหมฮะพอ5ประเทศซึ่งไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาก็มี6ก็คือบูไนเข้ามาเพราะว่าอะไรบูไนเข้ามา1984ก็เพราะว่า
1: ได้รับเอกราช
0: ในเจ้าแปดเสียบูไนได้เป็นประเทศของตัวเองก
1: ็
0: เลยได้เข้ามาใช่ไหมครับแต่ที่มันน่า สังเกตนะฮะคือเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองเข้าไปในส่วนลึกด้วยนะครับปี1995จำได้ใช่ไหมฮะเวียดนามเข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: อาเซียนตั้งขึ้นมาคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็รับเวียดนามเข้ามา
0: 1995เอาเวียดนามเข้ามาเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมอยู่ด้วยกันได้ขนาดว่าทะเลาะกันมาในสงครามเย็นตั้ง20ปีนะฮะ
1: ค่ะ
0: ถัดมาใครเข้ามาฮะลาวกับพม่า
1: ลาวกับพม่า
0: เด่นก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละ
1: 1997ค่ะ
0: นะฮะแต่เขมรตกขบวนไปเพราะอะไรฮะ
1: เขามีเขมร4ฝ่ายตอนนั้นนะขัดแย้งกัน
0: เพราะมันแย่งอำนาจกันอยู่ในประเทศอยู่ในบ้านตัวเองใช่ไหมฮะพอมันแย่งอำนาจนะวันนั้นผมยังทำข่าวอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นักเตะมหาเทียมมูฮัมหมัดจริงๆเนี่ยปีนั้นนะฮะ1997เนี่ยมหาเทียมมูฮัมหมัดอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวฉันจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้เป็นอาเซียนเทนอาเซียนเทนก็คือครบ10ประเทศฮะครบ10ประเทศแล้วทีนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลันดาริสกับฮุนเซนแย่งอำนาจกันอยู่ในบ้านมหาเทียมมูฮัมหมัดก็เลยไม่ให้เขมรเข้ามาในปีนั้นก็เลยเข้ามาได้แค่2คือลาว
1: กับเมียนมาค่ะ
0: ลาวก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเห็นไหมเข้ามาในอาเซียนโดยที่ไม่ต้องแต่งใจอะไรเลยมันผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วมันขัดแย้งกันอยู่ในตรงนั้นจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพม่าก็เข้ามาผมจำได้วันนั้นผมก็ไปทำข่าวผมก็ถามดร.มหาเทียมมูฮัมหมัดนี่แหละบอกว่าแล้วทำไมเขมรตกขบวน
1: ค่ะ
0: มหาเทียมเป็นนายก20กว่าปีเนี่ยนะฮะวันนั้นดร.มหาเทียมมูฮัมหมัดตอบว่ากัมพูชาไม่เป็นประชาธิปไตย ผมก็เลยถามต่อนะฮะแล้วลาวเป็น
1: ประชาธิปไตยแล้วลาวกับเวียดนามเป็นประชาธิปไตยหรือ
0: แล้วพม่าเป็นไหมนางองซานซูจียังถูกกักบริเวณ
1: แล้วเขาตอบยังไงครับน่าสนจริง
0: ๆว่ามันเป็นเงื่อนไขและเหตุผลพิเศษ
1: ใช่ไหม
0: คือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะสแตนดาร์ดใดไม่มี
1: นะ
0: มันอยู่ที่ฉันคิดว่าอะไรคือที่ฉันคิดมันก็คือสแตนดาร์ดนะครับพอฉันคิดแบบนี้แล้วนั่นแหละครับไอ้ตัวจุดนี้นะฮะขนาดระดับผู้นำเนี่ยยังคิดอย่างนี้ได้แล้วคนที่เป็นผู้ตามในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยแล้วมันจะมีมาตรฐานเดียวกันได้ไหมไม่มีทาง
1: มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยล่ะค่ะ
0: นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะครับก
1: ็คือดีค่ะอาจารย
0: ์ก็คืออาเซียนในยุคปัจจุบันนะสถานภาพในเวทีสากล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แตกรังกันหรือยัง
1: อาจารย์ใช้คำว่าแตกรังเลยเหรอเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: มีตัวปัตตานีให้อยู่นะครับก็นี่แหละฮะเป็นซีรีส์ใหม่ที่คุยกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนทางความคิดว่าการรวมกลุ่มเพื่อเป็นภูมิภาคนิยมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะไปได้มากกว่านี้
1: ค่ะ
0: นะ
1: แต่
0: ไม
1: ่
0: ใช่แค่คำพูดนะฮะคือมีคอนติเนียล
1: ครับได้ค่ะอาจารย์ปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกน่าสนใจจริงๆแล้วเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ค่ะผมสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบค
2: ุ
1: ณค่ะเอาละแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาพร้อมๆกันไปทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุธขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่หนึ่งรับชมการจัดรายการได้สดๆนะครับตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันที่เชื่อว่าใครหลายคนอยู่หน้าจอทีวีกำลังรอชมฟุตบอลโลกนะครับคู่หยุดหัวใจต้องบอกอย่างนั้นนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดตอนนี้เป็นช่วงของการต่อเวลาสกอร์เท่าไหร่แล้วนะครับ
1: 2ประตูต่อ2ค่ะครึ่งแรกเนี่ยอาร์เจนตินาขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากซูเปอร์สตาร์ของเราเมสซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยแคปเวิร์ดก็มาตีเสมออีกแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จบหมดเวลาการแข่งขันไปเสมอกัน
0: และต่อเวลา
1: ใช่ค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาขึ้นนำ
0: ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้แคปเวิร์ดตีตามตีเสมอได้แล้วเป็น2ประตูต่อ2นะครับถ้าหมดการต่อเวลาเนี่ยนะฮะจะมีการยิงลูกโทษกันคราวนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะครับอยู่ที่หัวใจล้วนๆเลยนะครับก่อนจบรายการก็น่าจะทราบผลได้สำหรับคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับแต่ว่าขอดูเรื่องใหญ่ของบ้านเรากันก่อนเลยเมื่อวานนี้นั่นก็คือการตามต่อคดีเด็ก11ขับรถกระบะของครอบครัวนะฮะไปชนพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ถูกเด็กวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนและอาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับขณะที่วานนี้ญาติเข้ารับศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวติดตามรายละเอียดเลยนะครับสำนักพระราชวังแจ้งครับว่าจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนทางหลวงสาย2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปอาพาธอีกหลายรูปตามที่ทราบกันแล้วนั้นนะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครับเพราะว่าพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็ก11ขวบขับรถเฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์หน้าตลาดนาศรีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ครับโปรดเกล้าพระราชทานดอกไม้ตะกร้าถวายพระภิกษุรถชนเจ็บ

0: ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.จี้จ่ายเยียวยาพม.ชี้เด็กป่วยจริงโปรดเกล้าให้ผู้ว่าอุบลรองผู้ว่ามุกดาหารเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุที่บาดเจ็บจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนทรงรับพระอาพาธไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.แจงประกันภัยจ่ายตาย 35,000 แต่หากตำรวจชี้คนขับผิดจริงได้เพิ่ม 500,000 เจ็บ 80,000 โฆษกพม.แจงเด็ก11ขวบขับรถชนพระขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภท7ส่งทีมสหวิชาชีพเข้าดูแลร่วมทีมจิตแพทย์ทั้งครอบครัวแน่นรัฐมนตรีช่วยดิจิตอลเยี่ยมให้กำลังใจผู้การมุกดาหารระดมตำรวจบริจาคเลือดช่วยนักร้องลูกทุ่งดังก็ไปรับร่างบิดากลับบ้านเกิดครับ
1: ค่ะซึ่งทางญาติพี่น้องของพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะก็ได้เข้ารับศพกลับไปทําพิธีบําเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าส่วนใหญ่จะนําไปทําพิธีที่วัดน้ําขุ่นตําบลตาเก่าอําเภอน้ําขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายคนยังทําใจไม่ได้นะคะร่ําไห้อย่างหนักค่ะด้วยความเสียใจเช่นแม่และน้าสาวของพระโยธินวรรณศรีอายุ21ปีที่มารอรับศพพระโยธินขึ้นรถไปยังวัดน้ำขุ่นขณะที่ศพของพระสงฆ์รูปอื่นถูกนำส่งไปยังบ้านเกิดตามจังหวัดต่างๆก็คือที่อุบลราชธานี6รูปนครราชสีมา2รูปขอนแก่น1รูปและยะโสธร1รูปค่ะนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร10รูปในจำนวนนี้อาการสาหัส2รูปพร้อมกับเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนสูงข่าวที่ออกไปส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายทุกทางทางกระทรวงก็ได้สั่งการให้เฝ้าตรวจสอบหากพบใครที่เกินเลยจะแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มให้ลบเนื้อหาทันทีแม้เด็กจะมีความผิดแต่พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กยังมีอยู่คนที่เผยแพร่ข้อมูลจนส่งผลกระทบต่อครอบครัวเด็กจะมีความผิดค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเด็กเนี่ยขับรถเป็นได้อย่างไรและยังมีการแชร์โพสต์ว่าเห็นเด็กขับรถมาส่งยายที่ตลาดเป็นประจำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาลเมืองมุกดาหารสอบถามกลุ่มพ่อค้าที่ขายของอยู่ใกล้กับคุณยายของเด็กนะคะก็ยืนยันว่ายายขายของที่นี่เนี่ยมา10กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นหลานขับรถให้ยายแต่อย่างใดค่ะประเด็นนี้ค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันนะคะในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่ง10รูปในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระธุดงค์ขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง10รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกันสลดชาวพุทธส่งสุดท้ายขบวนศพพระธุดงค์ที่มรณภาพจากโรงพยาบาลมุกดาหารกลับไปบำเพ็ญกุศลในภูมิลำเนา4จังหวัดอุบลราชธานี101ขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะ
0: ส่วนคดีความนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานว่าเด็กผู้ก่อเหตุอายุ11ขวบ6เดือนครึ่งไม่เกิน12ปีครับจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ไม่ต้องรับโทษทางอาญาครับไม่มีการติดคุกหรือว่าส่งสถานพินิจเพื่อหลวงโทษมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพหลังพนักงานสอบสวนทำสำนวนเสร็จจะต้องส่งตัวเด็กให้ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากเด็กเป็นเด็กพิเศษและอยู่ในอาการช็อกส่วนพ่อแม่และผู้ปกครองครับตำรวจจะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้ปกครองมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือไม่เช่นวางกุญแจรถในที่ที่เด็กหยิบง่ายหรือว่าเคยปล่อยให้เด็กขับรถมาก่อนหากพบว่าเข้าข่ายจะถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับออทิสติก11ปีคดีชนพระ10ศพสอรอดอาญาสอบแม่เช็คไทม์ไลน์ส่งรับสงตายเจ็บไว้ในพระบรมราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมด ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนญาติร่ำให้รับศพพระ10รูปกลับไปเป็นกุศลตำรวจเรียกสอบแม่เด็กพิเศษอายุ11ขวบซักไทม์ไลน์เด็กมีอาการช็อกการสอบสวนยังอยู่ในกรอบของสหวิชาชีพขณะที่พม.แจ้งเด็กขึ้นทะเบียนความพิการประเภท7ป่วยออทิสติกต้องดูแลละเอียดอ่อนครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมสว.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ร่วมการแถลงข่าวกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะคะอธิการบดีมสว.บอกว่าตั้งแต่ที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบซึ่งเป็นผู้รับงานมาปีนี้เป็นครั้งแรกมอบเอกสารทั้งหมดและแฟลชไดรฟ์ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งแต่วันแรกส่วนมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีบางประเด็นมีพฤติกรรมส่อไม่สุจริตโดยจะนำข้อสรุปที่ได้ส่งให้ปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ความจริงปรากฏค่ะทั้งนี้ผลการสอบข้อเท็จจริงพบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงที่จบแล้วไม่พบการทุจริตส่วนที่2ก็พบความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบไปถึงการทุจริตได้ค่ะอธิการบดีมสว.บอกว่าผมขอยืนยันอีกครั้งว่าหากพบคนในมสว.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายมหาวิทยาลัยจะไม่ปกป้องคนทำผิดแน่นอนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความจริงกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างถูกต้องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะยันสำนักทดสอบไม่เกี่ยวโยงมสว.แจ้งผลสอบพร้อมเทียบคะแนนพิสูจน์อนุทินลั่นไม่ใช่ศึกสีน้ำเงินปลัดจ่อวินัยร้ายแรง5บิ๊กสอถอผอ.พิชิตเบี้ยวนัดยังล่องหนเลขารัฐมนตรีพิพัฒน์ยื่นลาออกอนุทินโต้เถงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินและการเมืองจากนี้ใครผิดก็ร่วมฟาดเท้งเน็บอนุทินเป็นมท.1หลายสมัยต้องรู้เรื่องสอบทุจริตชี้ไม่จริงใจเชื่อศึกสายสีน้ำเงินหักกันเองมสว.แถลงผลสอบพบพฤติกรรมสอบทุจริตยันคนในไม่มีเอี่ยวแจงยิบมีแฟลชไดรฟ์2อันท้าเทียบคะแนนแฉต่อคนนอกขอประกาศผลเองพร้อมส่งผลสอบปปช.ลากคนผิดค่ะ
0: ขยายความที่นายกรัฐมนตรีอธิบายว่าสีน้ำเงินไม่เกี่ยวนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้คนสุจริตได้รับผลกระทบนะครับนายกบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อที่จริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่อย่างน้อยนะครับนายอนุทินบอกว่านี่เป็นเรื่องระบบที่ตนยกเลิกไปแล้ว3ปีแต่ตอนนี้ก็มีการสอบแล้วก็ใช้ TOR ถึงได้ยากเพราะเป็น TOR ใหม่แต่เขาก็อุกอาจเข้าไปแก้ในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์คงตื่นประหนกเสียจนทำอะไรก็ได้ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำการเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือว่าไฟ อะไรก็ต้องมีวันเวลาไม่พ้นหรอกและตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ7หน่วยงานครับที่ตนตั้งขึ้นมาให้มีการลงนามกันเป็น MOU ในการปราบปรามและคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดแน่ๆถึงตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาทำงานนะครับถามว่าจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ประชาชนมองด้านลบกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายอนุทินบอกว่าก็ต้องเร่งซึ่ง

0: จริงๆวิธีการสอบต้องยึดกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นประโยชน์มากกว่าความถูกต้องเมื่อเห็นผลเรื่องของประโยชน์และในอดีตคิดว่าสิ่งที่เคยทำสามารถทำได้แต่จริงๆตัวป้องกันในการสอบล่าสุดตาม TOR แทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาโดยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์ทำซึ่งเขาก็ทำได้อย่างดีสมัยก่อนข้อสอบตรวจกันที่จังหวัดที่สอบแต่ตอนนี้ตรวจสอบส่วนกลางเก็บไว้มิดชิดแน่นหนาแต่ใน TOR เหมือนเขียนการทำลายข้อสอบหรือว่าชีทว่าจะทำลายทุกปีคงหวังว่าจะปิดอะไรได้นะครับซึ่งนายกเชื่อว่าคงจะไม่รอดละครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบเชิงลึกคงจะลากตัวคนกระทำผิดมาลงโทษได้นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับทำผิดทุบอย่างเดียวหนูดิดปากเท้งโยงน้ำเงินปลัดมท.ชี้4อธิบดีระทึกอนุทินสวนเท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองลั่นไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นเงินผู้เกี่ยวข้องย้ำชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วกท.ไม่ทำตามหึ่มจากนี้พบใครทำผิดทุบอย่างเดียวปลัดมท.บอกกรรมใดใครกรรมมันนะฮะเผย 1-2 วันตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีตั้งแต่ระดับสูงลงมาเล็งให้ออกหลักเจ้าออกจากราชการไว้ก่อนระบุยังมีแก๊งร่วมเอี่ยวอีกอยู่ระหว่างตำรวจสอบอีก10คนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของแอร์สาวที่ไปขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียและถูกจับกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับย้ำล้อมคอกนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียหายไปมากกว่านี้นะครับโดยนายกสั่งทบทวนมาตรการสนามบินหลังเกิดกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ออก6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศแล้วล่ะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีประกาศว่าต้องดำเนินการเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมสนับสนุนและทำทุกอย่างร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำจัดให้หมดไปโดยต้องคิดเรื่องของการปราบปรามการกำจัดที่ต้นตอเชื่อมั่นว่าหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีนายอย่างแน่นอนครับตนไม่รู้สึกว่าเรามีเกลือเป็นหนอนที่ทำให้การแก้ปัญหามีอุปสรรคปัญหายาเสพติดทำให้ความเสียหายเป็นวงกว้างที่สำคัญที่สุดคือความเสียหายในความเป็นประเทศไทยขอให้ทบทวนมาตรการแก้ปัญหาลักลอบขนส่งยาเสพติดในเคสประเทศออสเตรเลียการมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปหรือไม่เป็นช่องว่างรั่วไหลทำให้ขนยาเสพติดไปได้หรือไม่นะครับที่ประชุมครั้งนี้ครับรับทราบ6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศครับก็ประกอบด้วย1การท่าอากาศยานร่วมกับกรมศุลกากรสตช.จะยกระดับการตรวจสัมภาระและใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะตรวจสอบสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มข้นงูอาจจะเข้มงวดจริงจังสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยและก็สายการบินต่างๆครับจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดลูกเรือที่รับหิ้วจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกจะตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของผู้โดยสารเพื่อยกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือและก็สุดท้ายครับให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับลั่นแก้ไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือนายกลั่นกำจัดขบวนการยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางโหวตทำให้ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินปปส.ขอศาลออกไปจับ2ผัวเมียจังหวัดเลยขยายผลขบวนการยัดไส้เฮโรอีนส่งนอกเผยตัวการใหญ่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน2รายครับ
3: ทางด้านของนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และในฐานะโฆษกปปส.นะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่ามีแอร์โฮสเตสเนี่ยอีกคนอื่นอีกนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงค่ะโดยเชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่27มีนาคมที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่นอกจากนี้จากการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่รางน้ำเมื่อวานที่ผ่านมายังพบแอร์โฮสเตสอีก1คนเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของแอร์มีนาหรือไม่หลังพบเส้นทางการโอนเงินกลับไปยังเครือข่ายเฮโรอีนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่สอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮู้ดน้ำเงินอนุทินสั่งเข้มสนามบินเลขาปปส.เผยคนเกี่ยวข้องเพียบเคสแอร์สาวบินไทยขนยาเสพติดชี้มีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันตำรวจคุมตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์มีนาสอบรับขับส่งจริงอ้างรับงานนอกแอปได้ค่าจ้าง 1,600 บาทแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การหลังพบวันเดียวกันส่งพัสดุ2จุดโชคดีจุดแรกผู้รับส่งพัสดุคืนเร่งแกะรอยคนขับรถและชายเสื้อฮูดล่าตัวขบวนการใหญ่นายกระดมทุกหน่วยงานทั่วประเทศขันน็อตเข้มมาตรการเร่งด่วนสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียขอให้มั่นใจเป็นนายกคนแรก คุมปปส.เองใช้ Zero Trust สุนัขเคนายตรวจยาเสพติดยกระดับความปลอดภัยสนามบินค่ะ
2: ขยายความนะครับเรื่องของการจับชายที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์มีนานะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจับชายใส่ฮูดขับรถส่งยาให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนครับเป็นชายอายุ59ปีชาวอยุธยาประวัติเนี่ยเคยติดคุก20ปีนะครับจริงๆเนี่ยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริง20ปีในคดีขนยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพเมื่อปี40รับสารภาพนะครับว่ารับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวที่นั่งมาด้วยกันยืนยันว่าไปคอนโดที่แอร์มีนาพักอยู่เป็นครั้งแรกส่วนรถโตโยต้าพาหนะส่งยาพบว่าจอดอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในอยุธยาครับเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาแล้วเพื่อตรวจเก็บหลักฐานขยายผลต่อไปจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายโอนค่าหิ้วให้กับแอร์มีนาเป็นเงินแค่ 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทโอนให้วันที่แอร์มีนาขึ้นเครื่องนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลข้อมูลหลายส่วนยังเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองลงมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเค้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาซัดผู้ว่าจ้างนั่งบ่ด้วยยกระดับสกัดยานรกเข้มสัมภาระลูกเรือรวบคนขับเก๋งหิ้วพัสดุส่งคอนโดแอร์มีนาแล้วบิ๊กจ๋อระดมทีมสืบสวนล็อกตัวพร้อมยึดรถเก๋งได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายตรวจสอบประวัติพบเคยถูกจับกุมลักลอบนำยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับโทษติดคุกเพียง20ปีเผยคดีนี้เป็นขบวนการขนาดใหญ่ระดับสากลและแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบพบตัวการใหญ่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2รายรับผิดชอบส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันย้ำไทยเป็นเพียงทางผ่านส่วน2ผัวเมียไทยและลาวที่เป็นคนส่งพัสดุจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ปปส.เค้นสอบยังไม่ชัดส่งพัสดุให้มีนาหรือไม่ขณะที่ผัวปัดเมียไม่เกี่ยวจ่อออกหมายจับเชื่อผัวพันแก๊งยาที่ชื่อ IP address และ Facebook Rose อยู่นอกประเทศไทยอนุทินลั่นจะใช้สถานะนายกลุยแก้ปัญหายาเสพติดครับ 7:53 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามเจ้าทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันซุกตู้คอนเทนเนอร์อิฐส่งตรงจากไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ส่วนที่กำลังร่วมกับทางการเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามทวีปบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาน้ำหนักเกือบ 1.2 ตันมูลค่าตลาดมืดกว่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอิฐต้นทางจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กในเยอรมนีก่อนรวบผู้ต้องสงสัยได้8รายค่ะ
2: เช่นเดียวกับที่อินโดนีเซียครับจับช่อกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักถึง 3.37 ตันครับแล้วก็รวบคนเดินของทั้งหมด12รายพาดหัวข่าวอยู่ในเดลี่นิวส์ครับโชว์อีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมนีราคาตลาดมืด440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหาไทยเฉาโชว์กองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ศุลกากรและก็เจ้าหน้าที่เยอรมันทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปยึดกัญชาน้ำหนัก 1.2 ตันซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งประเภทก้อนอิฐมูลค่าในตลาดมืดพุ่ง440ล้านบาทเผยเส้นทางขนส่งจากไทยผ่านท่าเรือไปยังท่าเรือฮัมบูร์กทางตอนเหนือของเยอรมนีก่อนกระจายสินค้าในโปแลนด์ขณะที่อินโดนีเซียนะครับก็ยึดช่อดอกกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักสูงถึง 3.37 ตันรวบคนเดินของ12รายด้วยกันครับ
1: จับปลัดอำเภอรีดเงินค่าโอนปืนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะผู้เสียหายเข้าร้องปปท.รวบคาที่ทำงานสระบุรีปปช.และปปท.รวมถึงตำรวจบุกรวบปลัดอำเภอพระพุทธบาทคาห้องทำงานที่ทำการอำเภอคดีถูกกล่าวหาเรียกรับ 10,000 บาทแลกออกใบอนุญาตปืนทั้งที่ค่าธรรมเนียมแค่ฉบับละ5บาทผู้ว่าสระบุรีสนองนโยบายนายกเซ็นเชื่อดสั่งออกราชการทันทีอ้างเสื่อมเสียระบบราชการแต่ให้สิทธิ์โต้แย้งโดยยื่นร้องทุกปลัดมท.ภายใน30วันค่ะ
2: ส่วนปปช.เมื่อวานนี้นะครับก็มีการชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธนะครับในการทุจริตเงินทอนวัดนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์วันนี้นะครับฟันอาญาวินัยอดีตผอ.พศ.หรือว่าสำนักพุทธปปช.ชี้ความผิดงบ8ล้านวัดไทยเดนมาร์กและอินเดียปปช.ชี้มูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธพร้อมพวกรวม4รายจัดสรรงบพศ.8ล้านอุดหนุนวัดไทยในเดนมาร์กและอินเดียมิชอบด้วยกฎหมายเตรียมส่งอัยการสูงสุดยื่นฟ้องศาลจี้สำนักพุทธเรียกเงินคืนแผ่นดินด้านนายกอนุทินดันโครงการน้ำแสนล้านแก้ท่วมอยุธยาเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำฟลัดเวย์อยุธยาย้ำความคุ้มทุนต้องไม่ต้องจ่ายเยียวยาชาวบ้านปีละ 40,000 ล้านก็รวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งเดลินิวเองก็มีภาพนะครับเป็นหนุ่มรถไถครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมวิญญาณไอ้หนุ่มรถไถขับโชว์ครับระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาโดยเตรียมผลักดันงบประมาณแสนล้านเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้แล้วเสร็จโดยเร็วยันคุ้มค่ามากกว่าเยียวยาปีละเป็นหมื่นล้านบาทจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยุธยาครับ
1: ติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะมีการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้กัน3คู่ค่ะซึ่งคู่แรกเนี่ยก็แข่งกันไปตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วนะคะเป็นออสเตรเลียพบกับอียิปต์นะคะคู่นี้ค่ะก็เป็นซาลานะคะสวมวิญญาณผู้นำทัพอียิปต์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จค่ะหลังจากดวลจุดโทษชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2นะคะซึ่งก็เสมอในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ค่ะส่วนคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็คืออาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดที่เราพูดกันไปนะคะก็เป็นอาร์เจนค่ะ
2: ในช่วงต่อเวลาสามารถ ซัดประตูเคเวิร์ดได้นะฮะก็ชนะไป3ประตูต่อ2ทะลุเข้ารอบนะฮะเคเวิร์ดแหมไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับแต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งจริงๆนะครับ
1: ค่ะก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เช่นกันนะคะส่วนอีกคู่นึงนะคะช่วง 8:30 เช้านี้จะเป็นโคลอมเบียพบกับกานาค่ะ
2: รอติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับ9ทันข่าวครับคุณศาสิธรสั่งสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสืบจังหวัดเชียงรายยิงปะทะสกัดยาไอซ์500กิโลกรัมด้านแม่จันยึดไอซ์ซุกซ่อนกล่องพัสดุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งร่วมกันตรวจสอบรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังจากเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบปรามขยายผลยาเสพติดรายสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยผ่านพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งใช้เส้นทางสาธารณะลานปงเคียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์จำนวน2คันวิ่งตามกันมาอย่างมีพิรุธเข้าเส้นทางหลบเลี่ยงเข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งจึงได้ทำการสกัดและจับกุมระหว่างเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ5นาทีโดยคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้1คนและคนร้ายอีก1คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกู้ชีพเพื่อนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากการปะทะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันตรวจยึดยาไอซ์ประมาณ10กิโลกรัมและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนขนาดจุด .22 จำนวน1กระบอกโดยการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่19ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจึงไปตรวจสอบพบนางมีซูแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านจึงทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพิสูจน์ดูพบบรรจุไอซ์ในถุงใบชาน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเมื่อตรวจในห้องนอนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่าของกลางเป็นของนายอาจืออายุ38ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางมีชูแต่ได้หลบหนีออกจากบ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและออกติดตามตัวหานายอาจือตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบียร์สตาร์ทเบาๆ

7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร022858888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถ300บาทคน
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
6: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
8: ชั่วก่อนแชร
9: ์บนโซเชียลแชร์ความเชื่อที่ว่ากันว่าคนที่ตาบอดสีจะมองเห็นภาพต่างๆเป็นสีขาวดำชั่วเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรจะบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปสอบถามกับจักษุแพทย์ครับคนที่ตาบอดสีจะเห็นภาพต่างๆเป็นสีขาวดำจริงไหมครับ
10: ไม่จริงครับเพราะว่าจริงๆคำว่าตาบอดสีก็คือการมองเห็นสีที่แตกต่างจากคนทั่วไปอาจจะเป็นได้ทั้งจากเป็นกรรมพันธุ์หรือเป็นจากโรคหรือภาวะอื่นๆในภายหลังก็ได้อย่างเช่นมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเส้นประสาทตาหรือมีการอักเสบหรือมีการแพ้ยาบางชนิดเช่นยารักษาโรควัณโรคเนี่ยอาจจะทำให้การมองเห็นสีเนี่ยเพี้ยนไปแต่ที่เราพบได้เยอะจริงๆเลยก็คือโรคตาบอดสีหรือการมองเห็นสีผิดปกติแต่กำเนิดเพราะว่าถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์กลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการแยกสีแดงและสีเขียวก็คือเขาจะเห็นเป็นสีเทาแต่คนละโทนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถูกสอนมาแต่เด็กว่าถ้าเห็นสีโทนนี้เรียกว่าสีแดงสีโทนนี้เขาจะเรียกว่าสีเขียวแต่สีอื่นเขาเห็นเกือบปกติเลยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตปกติได้นะครับ
9: และกลุ่มที่ตาบอดสีจากกรรมพันธุ์มีมากไหมครับ
10: เราพบคนกลุ่มนี้เยอะมากในประเทศไทยประมาณ3ล้านคนเนื่องจากถ่ายทอดทางโครโมโซมเพศหญิงคือโครโมโซม X เพราะฉะนั้นจะมีประชากรที่เป็นผู้ชายที่เป็น Red Green Deficiency เนี่ยถึงประมาณ 8% แล้วก็พบในประชากรเพศหญิงประมาณ 0.5% ซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยโดยทั่วไปเขาจะสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้เพราะเขามีการมองเห็นที่ปกติเพียงแค่ว่าถ้าเป็นวัตถุที่เป็นสีเขียวกับสีแดงเขาจะเห็นสีไม่เหมือนคนทั่วไปแต่สามารถบอกได้ยกเว้นว่าเขาไปตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่เราจะเรียกว่า Ishihara Test ก็จะถูกบอกได้ว่าเขามีปัญหาเรื่องการมองเห็นสีเขียวแดงผิดปกติกว่าคนทั่วไป
9: นอกจากการแยกสีแดงกับสีเขียวผิดปกติแล้วยังมีสีอื่นอีกไหมครับ
10: การมองเห็นสีผิดปกติแต่กำเนิดที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือเป็นเรดกรีนหรือมีการสับสนระหว่างสีแดงและสีเขียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนสีที่ทำหน้าที่ในการแยกสีของตาเราเนี่ยมี3สีก็คือมีคนสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีโรคที่มีการแยกสีน้ำเงิน ผิดปกติหรือแยกสีแดงหรือสีเขียวผิดปกติก็ได้ครับ
9: แต่ถ้าสูญเสียเซลล์รับสีทั้ง3สีเลยล่ะครับ
10: ในกรณีที่เป็นตาบอดสีแต่กำเนิดชนิดรุนแรงก็คือมีการเสียของเซลล์รับสีทั้ง3ชนิดเลยอันนี้จะทำให้การมองเห็นแย่ลงไปด้วยจะมีภาวะตาสั่นผิดปกติเพราะฉะนั้นในคนทั่วไปที่ดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้เนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีความผิดปกติถึงขั้นมองเห็นสีเป็นแค่สีดำกับสีเทานะครับ
9: แล้วตาบอดสีแต่กำเนิดล่ะครับมีวิธีรักษาไหมครับ
10: คนที่เป็นตาบอดสีแต่กำเนิดหรือเป็นจากกรรมพันธุ์เนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายได้นะครับ
9: แล้วตาบอดสีที่เกิดขึ้นภายหลังล่ะครับ
10: ภาวะตาบอดสีที่เป็นจากภายหลังเช่นอุบัติเหตุหรือการอักเสบของเส้นประสาทตาหรือมีการแพ้ยาพวกนี้โดยทั่วไปเราจะรักษาตามสาเหตุถ้าสมมติว่ามีการอักเสบก็มีการให้ยาลดการอักเสบถ้าเกิดจากการแพ้ยาบางชนิดเช่นยารักษาวัณโรคคุณหมอก็จะเปลี่ยนยาชนิดอื่นให้เพื่อให้การมองเห็นสีกลับมาเป็นปกติได้ครับ
9: ดังนั้นสรุปแล้วที่เชื่อกันว่าคนที่ตาบอดสีจะมองเห็นเป็นสีขาวดำนี่เป็นยังไงครับ
10: ไม่จริงครับไม่ควรแชร์ต่อครับ
9: การรักษาที่ตรงจุดจะช่วยหยุดความสูญเสียได้นะครับ
11: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: มีการระบุเลยว่าตัวตนเป็นใครที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและเกี่ยวข้องยังไงยังไม่มีรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะคะที่ถูกเปิดเผยกันออกมาแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกแค่เพียงว่าเนี่ยนะคะในวัน2วันเนี้ยจะได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็เล็งๆเอาไว้แล้วค่ะว่าจะให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนด้วยซึ่งทั้ง5คนเนี่ยนะคะที่ถูกสอบเนี่ยก็คงจะต้องโดนละค่ะนะคะต้องโดนเล่นงานแน่ๆและพร้อมกันนั้นเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรื่องของการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ย3รอบด้วยกันโดยรอบสุดท้ายเนี่ยก็เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมารวมแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้บรรจุไปเนี่ย 15,000 คนซึ่งท่านนายกเนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้ว่าจะได้ตรวจกระดาษคำตอบทั้ง 15,000 กระดาษคำตอบนี่แหละคือถ้าหากไปตรวจพบนะคะทั้ง 15,000 คนเนี่ยคือมีปัญหาขึ้นมานั่นล่ะค่ะจะยกเลิกแบบเป็นรายคนเลยนี่ตอนนี้ก็ใช้วิธีแบบนี้เอาเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะสอบสาวเหล่าเรื่องว่าทั้ง 15,000 คนเนี่ยมีการทุจริตนะคะเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยกี่คนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะแน่นอนว่าคดีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหมันเป็นการทุจริตครั้งใหญ่แล้วก็มีมูลค่าความเสียหายที่สูงถึง 4,500 ล้านบาทและมันส่งผลกระทบนะคะคือส่งผลกระทบเนี่ยต่อผู้สมัครสอบคุณฟังลองคิดดูนะคนกว่า 400,000 กว่าคนที่เข้าสอบเนี่ยแล้วสามารถทุจริตคน 400,000 กว่าคนได้อะคือยังไงเรื่องนี้น่ะนะคะมันเป็นขบวนการใหญ่แน่ๆซึ่งมันไม่ใช่แค่5คนที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแถลงออกมาว่าพบ5คนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในที่ทำการทุจริตคือมันจะต้องเป็นกระบวนการซึ่งมันจะเป็นกระบวนการที่ใหญ่และคนที่ทำได้โกงได้ทุจริตได้ในระดับนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยคุณผู้ฟังว่าไม่ธรรมดาแน่ๆคือจะเป็นแค่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่แน่ๆล่ะค่ะทีนี้คือถ้าเกิดว่าเรามาไล่เรียงดูคือวาดภาพเนี่ยนะคะโครงสร้างของกระบวนการที่ว่านี้ที่มันเกิดการทุจริตครั้งโมโหลานเนี่ยโอ้บางที่บางทางเขาเรียกเลยว่ามันเหมือนกับเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่เลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยแน่นอนส่วนหัวเลยเนี่ยซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องไม่รู้เหมือนกันนะคือส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นว่าไม่เคยมีนะที่บ้านเราเนี่ยจะจับตัวการใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรทั้งสิ้นมันก็จะถูกตัดตอนนะคะได้แค่เพียงรายย่อยๆเท่านั้นเองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังจะจำกันได้หรือเปล่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะในคดีทุจริตสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอค่ะเมื่อช่วงปี2552ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยมีคำพิพากษานะคะตัดสินเด็ดขาดเลยค่ะเมื่อช่วงปี2563ที่ผ่านมาคนที่โดนคืออธิบดีกรมการปกครองค่ะคือคุณวงศักดิ์สวัสดิ์พานิชเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยโดนจำคุกไป3ปีโดยที่ไม่รอลงอาญานะคะในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งก็ไม่รู้ล่ะว่าในครั้งนี้เนี่ยนะจะมีอธิบดีเนี่ยโดนกับเขาหรือเปล่าแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีมาแล้วและมันก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครหลายๆคนนะคะก็ประเด็นนี้เนี่ยมูฟังบุคคลหลักเลยที่ถูกลงโทษนอกเหนือไปจากอดีตอธิบดีกรมการปกครองคือคุณวงศักดิ์สวัสดิ์พานิชแล้วนะคะที่ถูกตัดสินจำคุก3ปียังมีข้าราชการระดับสูงนะคะในกองการเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเลขานุการกรมในขณะนั้นถูกพิพากษาจำคุกด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ทางกลุ่มผู้เข้าสอบนะคะจำนวน103รายเนี่ยถูกศาลพิพากษาจำคุกคนละ2ปีค่ะแต่ทีนี้เนื่องจากว่ากลุ่มผู้เข้าสอบเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ศาลก็เลยให้รอลงอาญาเอาไว้คนละ2ปี ซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะกับพฤติกรรมที่ว่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะในช่วงนั้นเนี่ยที่เขามีการโกงกันเนี่ยโอ้โหคือเงินเนี่ยมหาศาลเลยนะคะคือมีการจัดทำกลุ่มคำตอบคือเหมือนกับมีการเฉลยเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็เรียกรับเงินใต้โต๊ะเนี่ยสูงถึง800,000ถึง1,000,000 บาทต่อรายคุณผู้ฟังคะยิ่งกว่าครั้งนี้อีกก็เพื่อแลกกับการผ่านการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยแล้วก็ผลคะแนนเนี่ยก็พบความผิดปกติอย่างมากในกระดาษคำตอบมีลักษณะเนื้อหาแล้วก็การเว้นวรรคที่คล้ายคลึงกันแบบเป็นระบบคือมันตอบคือมันเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยมันเกิดการทุจริตขึ้นเพราะมันผิดปกตินะคะผลคะแนนผิดปกติก็เหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ล่ะนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะมันจะสามารถสาวไปถึงตัวผู้บงการที่ใหญ่กว่าระดับอธิบดีได้หรือไม่เป็นประเด็นนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอแล้วก็ติดตามดูค่ะเพราะว่ากระบวนการนะคะในการทุจริตครั้งนี้เนี่ยโอ้โหก็ใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะและถ้าหากว่าเราดูภาพจำลองอะอย่างที่บอกผู้ฟังกันเอาไว้ว่าภาพจำลองในกระบวนการการทุจริตเนี่ยมันจะมีใครบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบปกติธรรมดาคือมันจะต้องมีแบบตัวการใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นมาสเตอร์มายและไล่ลงมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอันนี้เราวาดผังเอาไว้นะคะจะใช่ไม่ใช่ยังไงเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยของกระบวนการนี้มันน่าจะออกมาในรูปลักษณ์แบบเนี้ยตัวการใหญ่อ่ะแล้วก็ไล่ลงมาก็จะต้องเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีเส้นสายเนี่ยนะคะในกระบวนการของการจัดสอบค่ะแล้วก็มีหน้าที่ในการกำหนดโควต้าแล้วก็ประสานงานกับคณะกรรมการเนี่ยในการออกข้อสอบและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นละมันก็จะไล่ลงมาที่เครือข่ายเอกชนเครือข่ายเอกชนนี่คือไงก็คือพวกบริษัทเอกชนค่ะคุณผู้ฟังที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์จัดเก็บหรือว่าตรวจกระดาษคำตอบที่อาจจะมีส่วนรู้เห็นและปล่อยให้มีการลักลอบนำเอาข้อสอบเนี่ยออกมาหรือว่าร่วมมือกันในการแก้ไขคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์และหลังจากนั้นมันก็จะมีในหน้ามีในหน้าหาลูกค้านะคะก็เป็นพวกเครือข่ายหัวคะแนนอดีตข้าราชการข้าราชการระดับกลางหรือไม่ที่มาทำหน้าที่เป็นในหน้าในการหาลูกค้าก็จะหาผู้สมัครสอบเนี่ยนะคะที่ต้องการตำแหน่งนี่แหละซึ่งกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่เนี่ยนะคะเดินเรื่องแล้วก็ประสานงานแล้วก็ส่งเงินไปยังตัวการใหญ่แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ค่ะที่ทำหน้าที่ในการจัดสอบเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเงี้ยที่มีหน้าที่ในการนำกระดาษคำตอบจริงเนี่ยออกมาแก้ไขคำตอบหรือว่าเปลี่ยนแปลงคะแนนจากผลสอบที่ตกให้กลายเป็นผ่านแล้วก็จะมาถึงจุดสุดท้ายก็คือผู้จ่ายเงินซึ่งผู้จ่ายเงินนะว่าไปก็คือจุดเริ่มต้นนะแต่ว่าก็เป็นผู้จ่ายเงินนะที่เป็นผู้สมฤทธิ์ที่สามารถอาจจะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้จ่ายเงินเพื่อแลกกับเก้าอี้หรือว่าแลกกับตำแหน่งข้าราชการซึ่งผู้จ่ายเงินเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นตัวผู้สมัครสอบเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นครอบครัวซึ่งยอมจ่ายเงินเนี่ยนะคะเพื่อแลกกับการได้บรรจุเป็นข้าราชการและทีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะเนี่ยมันจะเป็นรูปโครงสร้างเนี่ยนะคะที่วาดกันออกมาเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพว่าเนี่ยกระบวนการมันน่าจะออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้แต่ทีนี้คุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปอีกกับวันเริ่มต้นเลยคือวันที่22มิถุนายนเนี่ยวันที่เรื่องทุจริตเนี่ยถูกเปิดออกมาก็คือวันที่ทางตำรวจสอบสวนกลางตำรวจปปปเนี่ยนะคะที่เขาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ปปชเนี่ยได้บุกเข้าไปค้นแล้วก็จับกลุ่มบริษัทหนึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะที่เข้าไปจับเนี่ยคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้แบบโอ้โหจับกันได้แบบคันหนังคาเขากำลังทำการแก้ไขเนี่ยนะคะคำตอบกันอยู่เลยและเนี่ยนะคะในการจับกลุ่มครั้งนั้นเนี่ยมีการประมาณการกันเอาไว้ว่ามีข้าราชการนะไม่ใช่ข้าราชการสิคือมีคนที่มุ่งหวังจะเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยผู้สมัครสอบเนี่ย 9,000 คนด้วยกันค่ะที่อยู่ในรายการนะอยู่ในรายการที่ส่งให้มีการแก้ไขกระดาษคำตอบคุณฟังมันถึงได้ออกเป็นตัวเลขไง 4,500 ล้านเนี่ยก็มาจาก 9,000 คน 9,000 คนซึ่งเขาประมาณการเอาไว้ว่า 9,000 คนเนี่ยจะจ่ายค่าซื้อเก้าอี้เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยตกประมาณ 500,000 มันก็เลยออกมาเป็น 4,500 ล้านน่ะนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาบุกเข้าไปเนี่ยคือก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหกำลังเห็นแก้คำตอบกันอยู่แบบคาหนังคาเขาน่ะนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย10คนด้วยกัน 10คนนะฮะไม่ได้โดนจับนะก็ถูกปล่อยตัวกันออกไปอ่ะมาแล้ว
2: มาแล้ว
1: สว
2: ั
1: สด
2: ีค่ะขออภัยทำความเร็วไม่ได้
1: ก็ไม่ก็คือย้อนไปเมื่อช่วงวันที่22ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบุกเขาไปจับ22มิถุนายนนะที่บุกเขาไปจับเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยทำหน้าที
2: ่
1: แก้คำตอบแก้คำตอบอยู่คือจับจนได้แบบขนังคาเขาอะแล้วก็ยังมีอีกคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของบริษัทอะแล้วก็คนนี้มีตำแหน่งเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์งบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อะจำได้ไหมคุณพิชิตเนี่ยคุณพิชิตเนี่ยปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยได้รับการปล่อยตัวหมดเลยนะและจนถึงวันนี้เป็นไงล่ะหายเขากลีบเมฆซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าหน้าที่10คนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ว่าทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่ตัวของคุณพิชิตเพราะว่าหลังจากที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคือคุณพิชิตเนี่ยได้ส่งให้ตัวแทนเนี่ยเข้าไปยื่นหนังสือลาออกพอยื่นหนังสือลาออกปุ๊บเนี่ยซึ่งคนละแวกบ้านเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าไม่เห็นคุณพิชิตกับครอบครัวเลยคือบ้านถูกปิดเงียบแล้วหายไปตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่มีข่าวเลยอ่ะแล้วตอนนี้ก็หายไปแบบไร้ร่องรอยซึ่งถ้าพูดถึงนะตัวคุณพิชิตเนี่ยถือว่าเป็นตัวเหมือนกุญแจดอกสำคัญอ่ะที่มันจะไขไปสู่ทุกอย่างอ่ะทั้งที่จับได้แล้วอะ
2: ใช่
1: แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีข่าวเล่าลือออกมาว่าน่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือเปล่าคือเมื่อวานเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอะของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขานัดหมายเลยนะให้จ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยเข้าไปให้ถ้อยคำกรณีทุจริตสอบข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นนี่แหละแต่ปรากฏว่าคือคุณพิชิตเองก็ไม่ได้ไปพบเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยตั้งแต่วันที่เป็นเรื่องเป็นราววันที่เป็นข่าวออกมาเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ไงมันถึงบอกว่าโอ้โหมันยากไหมอะแล้วแถมไอ้ที่คุณแถลงออกมา5คนเนี่ยคุณก็ไม่เปิดเผยเลยนะว่าเป็นใครเป็นใครก็ไม่รู
2: ้ใช่เมื่อวานนี้ก็มีอดีตบิ๊กตำรวจโทรมาแบบอัดอั้นเขาบอกว่าเฮ้ยตามหลักการแบบนี้มันต้องคุมตัวไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่นี่แล้วโดยเฉพาะเนี่ยจ่าพิชิตอะไรนี่ด้วยบอกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบทำแบบนี้คือบ่นให้ฟัง
1: ไม่แล้วจ่าพิชิตเนี่ยนะหลายคนคือพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามีโอกาสนะที่จะโดน
2: อ
1: ่ะถามว่าทางนู้นเขาจะปล่อยไว้ไหมเนี่ย
2: ช่วยว่าโดน
1: ต้องตัดตอนใช่คือไม่ไหวอ่ะคือเรื่องแบบนี้คือถ้าเกิดว่าคือนายกเนี่ยไม่สามารถที่จะจับใครได้เลยเนี่ยนะคือจะตัดตอนเหมือนกับว่าแค่อธิบดีหรือเปล่าหรือว่าแค่ข้าราชการในกรมหรือเปล่าอย่างที่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังกันไปว่ามันเคยเกิดกรณีของการทุจริตสอบในอำเภอแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยโดนเข้าคุกไป3ปีพร้อมกับข้าราชการน่ะข้าราชการในกรมเนี่ยโดนกันแบบเป็นลูกระนาดแล้วมันก็ตัดตอนอยู่แค่อธิบดีไงมันไม่ได้สาวไปถึงผู้ใหญ
2: ่
1: ซึ่งถามว่าไอ้เหตุการณ์นี้มันสามารถจะทุจริตได้ในระดับเนี้ยโอ้โหคือมันสุดแค่นี้หรอเป็นไปได้ไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดอ่ะถ้ามันไม่สุด

0: ค่นี้นะคืออย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรมซึ่งมันเป็นกรมใหญ่อะบรรดานักการเมืองอะรัฐมนตรีเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รู้เลยเหรอว่ามีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นอะการทุจริตแบบโหมันไม่ได้เป็นทุจริตแบบปกติอะมันเป็นทุจริตแบบระดับใหญ่อะ
1: หรือบางทีอะพวกรัฐมนตรีหรืออะไรที่เข้ามาเขาก็บอกเขารู้แต่อาจจะไม่คิดไม่ถึงสมมติว่าถ้าเขาไม่เกี่ยวนะเขาอาจจะคิดไม่ถึงว่าวิ่งมันขนาดนี้เลยคือเหมือนเราอะพี่เราคิดว่าเฮ้ยมันก็คงมีแหละแต่เราก็ไม่คิดนะถึงขั้นแบบโหแก้ข้อสอบอะไรกันเป็นขบวนการขนาดนี้
0: คือเป็นเรื่องเฉามากอะคือแบบเฉาโฉจริง
1: ๆ
0: คิดดูแล้วกันว่าสื่อต่างประเทศเองเขาก็ลงอะเขาอาจจะลงข่าวเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับในบ้านเราอยู่แล้วไงเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นภาพพระหน้าอยู่เลยอะ
1: ประเทศไทย
0: สำหรับประเทศไทยมันคือการทุจริตคอร์รัปชันคือถ้าเกิดใครมาทำธุรกิจที่นี่คุณจ่ายใต้โต๊ะไปทุกอย่างเรียบร้อยโอเคเงินคือสิ่งที่เปิดทางทุกสิ่งทุกอย่างอะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าท่านนายกนะไม่สามารถจับใครได้เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะถ้ามันไปสุดเอาแค่สุดแค่อธิบดีหรือว่าสุดแค่ใครก็ตามอะลำบากในแง่ของความเชื่อมั่น
1: อ
0: ะในรัฐบาลอะ
1: ใช่เดี๋ยวยิ่งตอนนี้มีทั้งเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องยาเสพติดอีกโอ้โห
0: คือมันจะตายทั้งสังคมอ่ะมันจะตายในแง่ของความเชื่อมั่นคือมันล้มละลายอ
1: ่
0: ะในความเชื่อมั่นในตัวของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวท่านควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะและอย่าลืมว่าท่านเองเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสอบในวันนั้นเพราะนั้นเนี่ยคือยังไงเนี่ยท่านนายกเนี่ยหลีกหนีความรับผิดชอบไม่ได้งานเนี้ยมีอยู่ทางรอดเดียวคือท่านนายกต้องจับให้ได
1: ้ต้องมีคนโดนอ่ะแล้วต้องเป็นตัวใหญ่ด้วย
0: ใช่คือจะไปเป็นตัวเล็กจิ๊บจิ๊บจอยๆเนี่ยไม่ได้นะถ้าเกิดเป็นตัวเล็กจิ๊บจิ๊บจอยๆนะเชื่อเหอะคนเขายอมรับไม่ได้หรอกต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้น
1: อย่างวันนั้นที่นายกแถลงอ่ะนายกเขาก็พูดประโยคนึงเขาบอกว่าอะไรนะตอนที่เขามาตอนที่ตัวเองมาเป็นนายกรอบแรกอ
0: ่
1: ะแล้วก็มันก็มีเรื่องนี้มาก่อนด้วยใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าพวกนั้นอ่ะพวกในกระทรวงอ่ะย่ามใจคิดว่าผมไม่ได้กลับมาก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยก็พูดประมาณเนี้ยก็เหมือนกับว่าท้าทายอำนาจแกด้วย
0: ก็นี่ไงเมื่อบอกว่าเขาท้าทายอำนาจคือคุณก็ต้องจับให้ได้ไงถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะในกระทรวงมหาดไทยเละกันต่อไปยิ่งนายกปล่อยไปแบบนี้นะมันจะยิ่งเละมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ได้แค่ระดับนี่ขนาดนะเละระดับนี้นี่คือมันเละตุ้มเป๊ะไม่ไหวไม่ไหวแล้วพอมันมีเรื่องเฉาออกมาในกระทรวงมหาดไทยปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะเห็นเรื่องราวต่อเนื่องตามมาหลายเรื่องเลยเนี่ยมันก็จะมองเห็นภาพอะความวุ่นวายภายในกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องอะไรอะเอาแค่เรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เริ่มมีกระแสข่าวออกมาไงเพิ่งรู้นะว่าท่านปลัดนี้อายุ55เองนะคะ
1: ก็ใช่ไงก็ตอนขึ้นพี่ตอนขึ้นมา
0: เลยปีอะ
1: ตอนขึ้นมา7ปีไง
0: ใช
1: ่ตอนนี้
0: เป็นเหลืออีก5ปีเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีคือพวกบรรดาที่เขาแบบจะเกษียณอายุอะไรเงี้ยไม่ต้องมีโอกาสได้ขึ้นเลยนะ
1: อ่ะพี่อันเนี้ยคือถ้าเรามองมุมนึงในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยอ่ะคือมันก็เป็นเรื่องปกติเลยนะเมื่อปลัดอ่ะอายุราชการยาวนาน7ปีจนตอนนี้เหลือ5ปีอ่ะมันก็ปิดทางคนอื่นใช่ไหมพี่ขึ้นมันก็ต้องเป็นเรื่องที่แบบอ่ะเหมือนอย่างที่ปลัดป๊อปเนี่ยปลัดมหาดไทยเขาบอกว่าผมเนี่ยโดนนู่นโดนนี่ตลอดคืออันเนี้ยก็ต้องทำใจว่าตัวเองอยู่ยาแล้วปิดทางคนอื่นเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องวุ่น
0: ม
1: าแบบนี้แหละ
0: เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาไงของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกระทรวงมหาดไทยคือนอกเหนือจากกรณีเฉาการโกงทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องวุ่นภายในบิ๊กในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผสมปนเปเข้ามาด้วยและแถมยังมีคนภายนอกเข้ามาอีกก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินที่เข้ามาหนุน
1: แล้วบิ๊กในกระทรวงเนี่ยก็ถูกมองว่าอ่ะขั้วนี้สายนี้สายตรงสายไม่ตรงอะไรประมาณนี้ด้วย
0: ก็นี่ไงมันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาความวุ่นวายที่เป็นข่าวว่าน
1: อ
0: เนี่ย
1: สองนอ
0: สองนอเนี่ยนอนีกับนอหนูเน
1: ี่
0: ย
1: เราก็ต้องบอกว่าเนทินกับอนุวินเพราะว่านายกเขาเป็นคนพูดเองเราก็ต้องเอาคำนายกมาพูดเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่เราเอ่ยชื่อว่าง
0: านเนี้ย คือมันอาจจะมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะคือมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหบานปลายให้มันกลายเป็นปัญหาอะไรใหญ่โตแต่ไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็น่ากลัวนะ
1: คือเรียกว่าระหว่างสองเนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรเพราะว่าสนิทแบบกันมากอาจจะคุยกันทุกเรื่องแต่พอมีลูกน้องของแต่ละคน
0: ทิมอ่ะ
1: เออคือแล้วพอลูกน้องเหยียบตาปากันมีปัญหาอะไรกันเนี่ยอันเนี้ยมันจะลามเดี๋ยวมันจะลามเออ
0: เนี่ยแล้วก็มาจากประเด็นเนี่ยแหละปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่ก็มีข่าวกันออกมาเนี่ยว่าเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยกำลังต้องการที่จะย้ายตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เอาเด็กของตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นโอ้ซึ่งเด็กของนะสายเนี่ยเขาก็มีแบบโหหลายคนอยู
1: ่พี่แล้วมันก็มีเหตุผลนึงนะเขาบอกว่าการที่คุณอนุทินเนี่ยก่อนที่จัดตั้งรัฐบาลตอนแรกก็คิดกันว่าจะไปควบกลาโหมใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าในที่สุดนายกก็ควบมหาดไทยเหตุผลนึงก็คืออย่างที่บอกไงว่าถ้าเปลี่ยนรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นคนอื่น
0: อ
1: ะไม่ใช่คุณอนุทินอะมันจะเกิดแรงกระเพื่อมเพราะว่าในกระทรวงมหาดไทยมันมีหลายขั้วอยู่แล้วนะคือถ้าไม่งั้นเนี่ยอีกขั้วนึงก็จะขึ้นมาก็อาจจะมองว่าเป็นสายตรงอะไรเงี้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นโดยเฉพาะตัวท่านปลัดป๊อปเนี่ยท่านก็เป็นเป้าหมายของการที่จะมีการถูกเปลี่ยนอยู่แล้วด้วย
0: เดี๋ยวเรามาตามเรื่องราวในกระทรวงมหาดไทยกันต่อเบรกหน้าแล้วกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: มา
4: ช่วงที่2นะคะ
3: เบรกที่2 8 33 นาที
4: อันนี้คุณกุ้งคุณกุ้งบอกอะไรเนี่ยอัตรารับเที่ยวนี้มี 6,000 ตำแหน่งฉะนั้นที่ว่ามีผู้ยอมจ่าย 9,000 น่าจะเป็นจำนวนข้อสอบที่ผ่านการแก้คำตอบแล้วแต่มีข้อสอบ2ชุดจึงควรหาร2
3: 9,000 คน
4: ใช่จากอัตราที่จะรับ 6,000 ก็คิดเป็น 75% คือตอนนี้เขาพบว่ามี 9,000 คนค่ะที่จ่าย
3: ความจริงอ่ะเปลี่ยนเป็นระบบประมูลไปเลยนะ
4: ประมูลเพื่อเขาเป็น
3: ประจักษ์ประมูลเลยว่าตำแหน่งนี้เท่าไหร
4: ่ถ้างั้นคนรวยก็ได้อย่างเดียวสิ
3: เออก็ใช่ไงคือแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันมาเป็น 9,000 คนนะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ทุจริตแบบ500คน
4: จุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกข้าราชการพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเขาจะให้แต่ละจังหวัดเนี่ยจะสอบแต่ทีเนี้ยมันก็มีเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นไงแต่ละจังหวัดนะอุ้ยจ่ายกันเป็นว่าเล่นเลย
3: ก็เลยไม่ให้มหาลัย
4: ก็เลยมาแก้มาแก้สมัยพลเอกประยุทธ์แหละแต่ทีเนี้ยพอแก้ปุ๊บเนี่ยโอ้โห
3: ก็ไปรวมศูนย์กันเหรอ
4: คนนี้ยิ่งโกงมากกว่าเดิมอีกจริตมากกว่าเดิมอีกเพราะมันจะแบบรวบเลยค่ะ
3: เออ
4: กินรวบกันแบบเปลี่ยนเลยทีนี้ยอดเงินสูงยิ่งกว่าเก่าอีก
3: โอ้โห
4: เรื่องนี้ถึงบอกอ่ะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ค่ะถ้าไม่แก้นะ
3: คุณคนฟังข่าวบอกว่าข่าวแบบเนี้ยฟังไม่ค่อยสบายใจเลยนะจริงช่วงนี้มีข่าวแบบไม่ค่อยสบายใจเยอะนะ
4: มาต่อเลยเล็กเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยเรามาว่ากันต่อเพราะว่าประเด็นนี้นะก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าตอนนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีเลยต้องระวังตัวไว้ให้ดีเพราะว่าคนคนนึงอ่ะคนคนนึงเขาไม่พอใจซึ่งเราก็คงรู้กันนะคนคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะเขาไม่พอใจอ่ะเขาจะเอาเก้าอี้เนี้ย
3: เมียหรือเปล่าเมียหรือเปล่าไม่ใช่
4: ซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้คลิปเสียงที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะไอ้กระแสของความต้องการจะเลื่อยขาเก้าอี้แกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไร
3: คือถ้าว่าไปแล้วอ่ะสมมติเราจะเล่นสร้างประเด็นอ่ะเราก็ทำคลิปเสียงอ่ะเหมือนสมมติเล็กกับพี่เด้งอ่ะนัดกันเฮ้ยเดี๋ยวเราจะพูดกันดีแล้วอัดเสียงปล่อยอ่ะคือการสร้างหลักฐานด้วยการใช้คลิปอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่พอในทางตำรวจเพราะว่าที่คุยกับตำรวจบอกว่าในทางกฎหมายอ่ะมันไม่ใช่ว่าคลิปเสียงแบบเนี้ยแล้วมันเอามาใช้เป็นหลักฐานได
4: ้
3: เนี่ยเขาถึงบอกว่าหลักฐานถ้าในเชิงเนี้ยมันอ่อนหรืออาจอีกมุมนึงมันคือเป็นการ
4: สร้างกระแส
3: สร้างกระแสหรือใส่อาจถือว่าจะใส่ร้ายกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบเป็นงานหนักของตำรวจอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็ต้องมาสอบว่าสองคนเอ๊ะเกี่ยวข้องอะไรยังไงไหม
4: เพราะว่าจำได้ไหมช่วงนั้นที่มันจะมีคลิปสารพัดคลิปโผล่มาแล้วอยู่ดีคลิปนี้เหมือนมันทะลึ่งออกมา
3: เ
4: ราก็ยังงงๆฟังแล้วเอ๊ะเกี่ยวอะไรอ่ะก็งงๆพอมาถึงวันนี้พอมานั่งรวบรวมอะไรเงี้ยต่างๆกับความไม่พอใจจากกระแสภายนอกที่ต้องการเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เลยมันจะเกี่ยวกันไหมเนี่ย
3: ใช่นี่แหละ
4: คือแล้วแถมนายกก็ปกป้องด้วยนะ
3: คือพี่เห็นไหมจากการแถลงของท่านปลัดป๊อปเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนที่แถลงชี้แจงเรื่องภรรยาโดนพาดพิงอ่ะเป็นคือตัวปลัดป๊อปอ่ะเขารู้ตัวว่าเขาอ่ะเป็นเป้าเขาบอกว่าเนี่ยพอทำอะไรปลัดไม่ได้ก็ไปเล่นเมียเนี่ยคือแสดงว่าตัวปลัดป๊อปเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะโดนอะไรบ้างเขาก็รู้แหละว่าโดนขาเลื่อยขาเก้าอี้อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ย
4: เพราะฉะนั้นตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือร้อนฉามากๆต้องจับตาดูเลยว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในกระทรวงหรือเปล่า
3: แล้วถึงขั้นที่ถูกจับตามองเลยว่าโยกย้ายคราวนี้ใช่ไหมท่านปลัดป๊อปเนี่ยจะ จะต้องถูกปรับเปลี่ยนหรือเปล่าคือจริงอยู่ว่าท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ในแง่ของการบริหารจัดการว่าปัญหาในกระทรวงแล้วอีกอย่างนึงคือก็ต้องดูด้วยว่านายกอนุทินเนี่ยสามารถทนทานต่อกระแสที่บีบมาหรือไม่แล้วก็อาจจะปัญหาภายในด้วยอ่ะแล้วแต่อีกมุมนึงนะพี่มันก็เป็นการวัดบารมีของคุณอนุทินเองนะว่าถ้าปลัดป๊อปยังสามารถแบบอยู่ได้เนี่ยก็แสดงว่าคุณอนุทินเนี่ยบารมีในพรรคนอกพรรคเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่ยังเจรจายังคุยกันได้อ่ะยังเคลียร์คุยได้อ่ะ
4: แต่ปัญหาไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นประเด็นเรื่องของความขัดแย้งก็มาจากนี้แหละจากบารมีของคุณอนุทินที่มีไม่เพียงพอมันก็เลยทำให้เกิดเนี่ยประเด็นเรื่องของความขัดแย้งกันออกมา
3: คือถ้าว่าไปแล้วมันก็เริ่มหนักขึ้นตั้งแต่เรื่องของภูเก็ตนะเรื่องแต่จังหวัดภูเก็ตเรื่อยมามันเหมือนเป็นการวัดพลังของเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าชั้นสายนี้
4: ผู้ว่ารองผู้ว่า
3: เ
4: ขาโดนย้ายกัน
3: เขามีแบ็กอัพกันไงก็เลยกลายเป็นวัดพลังกันแล้วก็ไม่ยอมกันเห็นไหมพี่ไม่งั้น
4: สายใครสายใคร
3: ใช่
4: เพราะตอนนี้มันไม่ได้สายเดียวไงมันไม่ได้แบบอำนาจอยู่ที่คนคนเดียวซึ่งเป็นนายกรัฐ
3: ม
4: นตรีอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายในกระทรวงมหาดไทยก็รอตามกันกับเก้าอี้นะของปลัดกระทรวงมหาดไทยเอาไว้ให้ดีค่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องทุจริตเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของการสอบเนี่ยมันลามไปถึงบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังถูกโฟกัสเช่นเดียวกันคือหลายคนเนี่ยพอมันมีประเด็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกจับจ้องในแง่ของความสัมพันธ์ไปนั่งดูประวัติอะไรอย่างเงี้ยต่างๆโอ้โหนี่พอมานั่งไล่ดูประวัตินะคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: รองนายกน้ำตรีเนี่ยโอ้โหประวัติไม่ธรรมดานะคือไม่ธรรมดาในแง่ของความสัมพันธ์กับคุณเนวินชิดชอบ
3: อ๋อเขาเพื่อนสวนกุหลาบ
4: โอ้ยคือเขาปึ๊กกันมากอ่ะคือแบบปึ๊กกันแบบสุดๆอ่ะอ่ะนี่คุณผู้ฟังคือคุณทรงศักดิ์ทรงศรีนะคือเป็นที่รู้กันเลยว่าเป็นคนที่แบบมีความสัมพันธ์ที่แบบแนบแน่นกับคุณเนวินมากทั้งในทางการเมืองทั้งในฐานะสายสัมพันธ์ส่วนตัวและคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนเนวินนะตั้งแต่สมัยนู้นในการหนึ่งนู้นนะแล้วก็ถือว่าเป็นแกนนำด้วยเป็นแกนนำของกลุ่มเพื่อนเนวินคิดดูดิเขาเดินมาด้วยกันแบบตั้งแต่อดีตอ่ะคือกอดคอมาทางการเมืองแบบโอ้โหยาวนานมากตั้งแต่สมัยอยู่พรรคไทยรักไทยนู่นเลยมาพรรคพลังประชาชนจนกระทั่งย้ายมาจับมือก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยด้วยกันเลย
3: ใช่ก็คือเขาจบสวนกุหลาบรุ่นเดียวกันนะพี่เป็น OSK แล้วก็น่าจะสนิทแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเลย
4: คือในแง่ของการทำงานนะคุณทรงศักดิ์เองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นมือขวารู้ว่าเป็นขุนพลคู่ใจของคุณเนวินด้วยในการดูแลฐานเสียงภาคอีสานโดยเฉพาะกับในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงคือเรียกว่าคุณทรงศักดิ์เนี่ยได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดคือเรียกได้ว่านะเป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องร่วมรบอะที่ร่วมหัวจมท้ายกันมากับคุณเนวินแบบอย่างยาวนานมากและทีเนี้ยเรามาดูนะตำแหน่งของคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยเหลือเชื่อมั้ยคือเส้นทางด้านการเมืองของคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมาวันนี้เป็นรองนายกใช่มั้ยแต่ก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ยาวนานมาก
3: สมัย
4: 9สมัยค่ะ
3: โอ้โห
4: 9สมัย
3: ตั้งแต่ยุค
4: เส้นทางการเมืองส.ส. 9สมัยและเป็นรัฐมนตรีเนี่ย5รัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยแหละเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เหนียวแน่นมากติดต่อกันถึง4รัฐบาล
3: เ
4: ป็นเจ้าครองเก้าอี้มท.3 อ่ะใครเคยมีแบบนี้บ้าง อยู่กันมายาวนานจนเนี่ยมาได้เป็นรองนายก
3: พี่แล้วอยู่มาแบบไม่เป็นเป้านะ
4: อยู่มา
3: แบบไม่เป็นเป้าโดนโจมตีนะเอาเป็นว่านักข่าวเจออ่ะก็แบบไม่ใช่ว่าคือถ้าคุยก็คงมีเรื่องจะคุยอ่ะแต่ถ้าเป็นสัมภาษณ์ก็ปล่อยผ่าน
4: ก็เนี่ยมีข่าวเมาส์ไงเขาบอกว่าตอนช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยท่านไม่อยู่กระทรวงนะไม่ค่อยไปกระทรวงอยู่บ้านนู่น
3: ที่ไหน
4: อีสานน่ะ
3: อ๋อ
4: เออ
3: เอาเขาแหมเดี๋ยวนี้เขาเป็นนอแมดเขาเรียกว่าบริหารระยะไกลรีโมทได้รีโมท
4: คือเริ่มต้นชีวิตการเมืองเนี่ยของคุณทรงศักดิ์เนี่ยนะก็คือส.ส.บุรีรัมย์เป็นส.ส.บุรีรัมย์หลายสมัยเลยแล้วก็ถือว่าเป็นนักการเมืองระดับเหมือนเป็นโลโก้อะโลโก้คนหนึ่งของประเทศนะที่เหนียวแน่นในเก้าอี้บริหารมากอะยุคเริ่มต้นเลยนะ ยุคเริ่มต้นของคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะคะก็ในปี51ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมในสมัยรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชแล้วก็มาช่วงเว้นวรรคทางการเมืองปี51ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอ่ะช่วงนั้นน่ะเพราะว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคนั่นนะคะแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอย่างที่บอกว่าคือเขาตั้งให้เป็นเจ้าพ่อเลยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบอยู่ในเก้าอี้ลำตีแบบคือมท.3เนี่ยหลายสมัยมากก็หลังจากที่อ่ะโดนพ้นโทษแบนปุ๊บนะก็เข้ามาเป็นลำตีช่วยมหาดไทยเลยติดกัน4รัฐบาลคือในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลคุณเศรษฐารัฐบาลคุณนุ๊กอิ๊งแพทองธารแล้วก็มารัฐบาลของคุณอนุทินแล้วก็มาอนุทิน2เนี่ยก็มาเป็นรองนายกเลยเพราะนั้นจุดเด่นนี่เขาเขียนจุดเด่นเวลาถ้าเกิดไปเปิดดูนะในเนี่ย Google ใน AI ในอะไรเนี่ยก็จะบอกว่าจุดเด่นของคุณทรงศักดิ์ทองศรีขึ้นชื่อว่าเป็นนักการเมืองสายทำงานเงียบ
3: สายเงียบสายเงียบ
4: ที่เน้นการบริหารจัดการและประสานงานในพื้นที่อีสานใต
3: ้อืม
4: แล้วก็คอยขับเคลื่อนความเคลื่อนไหวทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งเอาเป็นว่าสรุปแล้วคุณทรงศักดิ์ทองศรีถือว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นกับคุณเนวินแบบสุดๆค่ะ
3: เรียกว่าเขาเอากลยุทธ์บิ๊กป๊อกมาใช
4: ้
3: คือเงียบแบบโลโปรไฟล์อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องยกว่าเขาก็ทำงานแบบเงียบๆไม่ออกสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ไม่มีประดงประเด็นอะไรในการที่แบบเป็นในห้วงที่ผ่านมาไม่มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวเลยนะในห้วงยุคสมัยบิ๊กป๊อกเป็นรัฐมนตรีจำไม่ได้เลยว่าเคยสัมภาษณ์แกหรือเปล่า
4: คือเงียบมาก
3: แล้วเจอหน้าเวลาเจอสื่อก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วก็เดินขึ้นไปจนแบบทำไมตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนคุณเนวินใช่ไห
4: ม
3: พอนั้นเราก็ทำไมแกอยู่ได้ทุกสมัยวะจนคุยไปคุยมาบอกเนี่ย OSK รุ่นเดียวกัน
4: นี่วันหลังนะเราต้องมานั่งไล่เรียงแล้วนะว่าในรัฐบาลชุดนี
3: ้
4: มีใครที่สนิทกับคุณเนวินบ้างที่แบบใกล้ชิดเนี่ยเพราะเนี่ยอย่างคุณทรงศักดิ์เองก็แบบใช้วิธีแบบเนี้ยเงียบ
3: ก็ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเงียบมากจริงๆอ่ะเงียบดีใช่ไหมคือไม่เป็นเป้าแต่ถ้าแบบ
4: แต่ยังไงเนี่ยพอมันเกิดประเด็นปัญหา
3: ต้องโยน
4: คุณก็หลีกหนี
3: ใช่
4: เป้าไม่ได้อยู่ดี
3: เห็นแกฟ้องใครนะฟ้องส้มเหรอฟ้องที่เจ้าของคลิปใช่ไหมไอ้ที่เสียงในคลิปใช่ไหม
4: ฟ้องส้มฟ้องกิจ
3: เออ
4: คือต่อให้กิจออกมาขอโทษอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ไอ้การปรากฏตัวของกิจเนี่ยก็ดูแปลกๆนะ
3: แล้วที่เขาชิงไปที่ไปชิงไปรายงานตัวก่อนอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่เขาไปออกทีวีด้วย
3: อ๋อเหรอ
4: ไม่ออกทีวีแค่ช่องเดียวเน
3: ี่
4: ยคือตอนนี้คือคนก็เลยเริ่มมองกันว่าเอ๊ะไอการปรากฏตัวของเขาเนี่ยมันแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกิจอ่ะแล้วก็หลังจากเขาก็ไปที่โรงพักใช่ไห
3: ม
4: แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็หายไปละเห็นปะหลังจากที่ส้มไงส้มเขาระดมปล่อยคลิปอะไรเงี้ยออกมาต่างอย่างต่อเนื่องอ่ะ
3: พี่เรียกว่าพวกนี้เขาก็ต้องระวังตัวเองเหมือนแหละไม่รู้ใครเป็นใครนะในร้านนี้ต้องเซฟตัวเองด้วยแหละ
4: ซึ่งว่าไปอ่ะคลิปเสียงนะที่มันออกมาเคลื่อนไหวเลยต่างๆเนี่ยจริงๆว่ามันจะเกี่ยวโยงกับประเด็นนี้สักทีเดียวไหมมันมุ่งหวังในประเด็นอื่นอ่ะซะมากกว่าไง
3: แล้วมันก็จังหวะพอดีพอมีเรื่องนี้ปุ๊บฝ่ายค้านเขาก็เห็นเนี่ยเห็นช่องเขาก็ายกเรื่องสองนอมาเลย
4: เพราะว่าคลิปเนี่ยเขาบอกว่าถูกปล่อยตอนช่วงที่คุณกิจนี่แหละลงไอ้เนี่ยเลือกตั้งอะ
3: เขาย้ายพักไปหลายพักเขาย้ายเขาอยู่มาหลายพัก
4: แล้วเนี่ยช่วงลงเลือกตั้งที่ขอนแก่นนั่นไงเนี่ยแล้วคลิปเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมา
3: บางครั้งเราก็ต้องคิดเผื่อใจไว้เหมือนกันนะพี่ว่าโอเคไอ้เรื่องความไม่ชอบมาพากลเรื่องทุจริตอะไรก็ส่วนนึงกับอีกอันนึงมันก็มีการเมืองภายในอ่ะใช่ไหมหนึ่งไม่ใช่แค่ภายในมหาดไทยอาจจะการเมืองภายในระหว่างการเมืองด้วยกันเอง
4: ในพัก
3: ไม่ใช่ในพักหมายถึงว่าการเมืองจากนอกพักเลยเอาพี่ช่วงนี้เราก็จะเห็นนะพักมันมีแต่เรื่องอ่ะใช่ไหมเหมือนพักภูมิใจไทยก็กำลังโดน
4: เพื่อไทยเขาก็เงียบเลยเน
3: า
4: ะ
3: อ่ะพี่เขาเซฟอย่างเขาก็เพย์เซฟอย่างเดียวร่วมรัฐบาลแล้วก็รอเพื่อวันที่จะคืนกลับมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพรรคสีน้ำเงินคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือเป้ารอบด้าน
4: อ่
3: ะ
4: ไม่ได้ไปรอบด้านคือปัญหารอบด้านมันรวมมาตุ้มเต็มไปหมดแล้วปัญหาไม่ได้ธรรมดาด้วยนะคือปัญหาเนี่ยหนักมากในทุกเรื่องทุกประเด็นเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่จะเล่าให้ฟังคือมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นข่าวแต่ว่าตอนนี้เริ่มพูดกันละ พูดกันแล้วสำหรับบรรดาพวกนักวิเคราะห์อะไรทั้งหลายแหละที่เขาเริ่มพูดกันแต่หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจนั่นก็คือเรื่องของคดีค่ะคดีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนโฉนด4แปลง80ไร่ของคุณเนวิน
3: ที่เขาไอ้เนี่ย
4: เขากระโดงค่ะซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ไงนี่เขาไปยื่นศาลนะแล้วศาลเนี่ยก็รับฟ้องคดีเอาไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะนั่นหมายความว่านี่คือนี่มานั่งนับ
3: อันนี้ worst case สุดคืออะไรพี่ worst case แบบว่า
4: ถ้าเกิดศาลให้เพิกถอนไงแล้วมันต้องคืนนะ
3: คืนแล้วมันจะมีอะไรต่อมานะ
4: ลองเพิกถอนนะลองอย่าลืมนะว่าที่นั้นมีของเป็นของใครอะคุณเนวินภรรยาคุณชัยชนกคุณอนุทินก็อยู่บ้านหลังนั้นอะอะไรจะเกิดขึ้นนะ
3: เอองี้มีคนไปร้องจริยธรรมหรอหรือว่าไง
4: เนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยเคยโดนมันส่งผลกระทบอยู่แล้วอะ
3: โอ้อันนี้แล้วโอ้โหอันนี
4: ้ไม่ต้องใครยื่นอะโอ้โหมันโดนลุมอยู่แล้ว
3: อ๋อแล้วถ้าอ๋อมีหน้าอันนี้มันเลยไปโยงกับเรื่องสอสาราเลยจริงไหม
4: ตอนคือตอนนี้มีคนพูดกันมากแล้วมันแล้วตอนนี้กระแสแรงมากต้องบอกเลยนะคุณฟังว่าเรื่องเขากระโดงในกรณีนี้กำลังเป็นกระแสที่รุนแรงมากคอการเมืองเดี๋ยวเขาเริ่มพูดกันแบบหนักมากสำหรับประเด็นนี้รอศาลตัดสินเลยเพราะนับนิ้วไปกันคุณผู้ฟังตุลา68อะตอนนี้ผ่านมาเนี่ยเข้าเดือนที่9แล้วนะ
3: แล้วคาดว่าจะเวลา
4: ไม่รู้ว่าศาลเนี่ยจะตัดสินเมื่อไหร่ยังไงแต่9เดือนแล้วผ่านมาเพราะนั้นมันก็ไม่น่าจะไกลไปกว่านั้นนะ
3: มีหน้าล่ะก็มีมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยไอ้ที่บอกจะมีกระแสแบบสอสาราเนี่ยแล้วมันจะมีประเด็นอะไรที
4: ่สอสารายังไงเป็นไปไม่ได้
3: ใช่แต่หมายถึงว่าถ้ามีการ
4: เสียสาย
3: เออใช่เพราะว่าเขา
4: เป็นแคนดิเดตอยู่แล้ว
3: เขาก็มีสอสารานะอยู่ในสัก
4: แต่เนี้ยคือถ้าคุณศรีสายจะขึ้นมาเนี่ยมันก็ลำบากตรงที่ว่าถ้าเกิด
3: ไม่มีฐานการเมืองเลย
4: ไม่พรรคภูมิใจไทยไงก็เนี่ยเจอไอ้เรื่องนี้เข้าไปเนี่ยคือมันก็หนักเหมือนกันนะ
3: เขาอาจจะรอดก็ได้แต่มันก็รอดู
4: อ่ะเนี่ยอ่ะมาดูกันนิดนึงกับคำฟ้องของผู้ฟังสำหรับคำฟ้องนะที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมนะคะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขายื่นฟ้องนะคะคดีเนี้ยกับทางศาลจังหวัดบุรีรัมย์โดยขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนโฉนด4แปลง80ไร่แล้วก็ให้คุณเนวินเนี่ยชดใช้ค่าเสียหาย 5.1 ล้าน 5.1 ล้านค่ะซึ่งนะศาลจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ทำหนังสือ4ฉบับด้วยกันไปที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอให้ดำเนินการรังวัดจัดทำพวกแผนที่ที่พาดในคดีเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีของศาลด้วยและทีนี้เนี่ยถ้าจะดูเนี่ยในกรณีนี้นะในรายละเอียดคำฟ้องคดีของการรถไฟเนี่ยจะเป็นคดีหมายเลขดำที่พ.940/2568ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นโจทย์นะคะแล้วก็คุณเนวินชิดชอบเนี่ยซึ่งเป็นจำเลยโดยโจทย์เนี่ยมีการระบุเอาไว้นะคะระบุเอาไว้ว่าให้การฟ้องคดีเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2541คือเขาพยายามจะชี้ว่าที่เนี้ยมันเป็นที่ของการรถไฟไงโดยเขาโยงมาถึงปี41แล้วก็ปี54ที่ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็คณะกรรมการปปชเนี่ยรวมทั้งคำพิพากษาของศาลฎีกาของสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินทางแยกเขากระโดงเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 5,083 ไร่เนี่ยว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทคือการรถไฟคือเขาก็เท้าความอ่ะกับคำตัดสินต่างๆที่ผ่านมาให้ศาลน่ะได้รับรู้ว่าเนี่ยมันเป็นที่ของการรถไฟนะโดยกรมที่ดินเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยทับซ้อนที่ดินแยกเขากระโดงของโจทให้กับประชาชนรวมทั้งจำเลยคือคุณเนวินเนี่ยโดยมิชอบและพอตอนหลังเนี่ยมาปี54เนี่ยโจทคือการรถไฟเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ฟ้องคดีกับบุคคลผู้ครอบครองที่ดินซึ่งขอเอกสารสิทธิ์เนี่ยทับในที่ดินของโจทจนคดีเนี่ยถึงที่สุดในชั้นฎีกาเมื่อปี60ซึ่งศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาให้ขับไล่แล้วก็เพิกถอนการขอเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบกันไปและนะที่ดินทั้ง4แปลงเนี่ยที่ดินทั้ง4แปลงที่ทางคุณเนวินเนี่ยถือครองอยู่เนี่ย4แปลง80ไร่เนี่ยกรมที่ดินเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยไปทับซ้อนกับกรรมสิทธิ์ที่ดินของโจทบริเวณทางแยกเขากระโดงเขาก็ลงเอาไว้เลยว่าระหว่างกิโลเมตรทางรถไฟที่5ถึง6ซึ่งโจทเนี่ยมีแนวอาณาเขตกรรมสิทธิ์สองข้างทางของการรถไฟด้านละ1กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่4ถึงกิโลเมตรที่8ตลอดแนวเขตที่ดินทั้ง2ทางของรถไฟเนี่ยที่มันเป็นทางแยกอ่ะแล้วต่อมาที่ดินทั้ง4แปลงเนี่ยก็มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับจำเลยคือคุณเนวินจำเลยเนี่ยจึงเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นที่ดินพิพาทอยู่จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทก์เองก็ร่ายยาวให้ศาลได้รับรู้ว่าโจทก์ได้ทำการตรวจสอบแล้วไปพบว่าจำเลยคือคุณเนวินเนี่ยยังคงครอบครองที่ดินพิพาทและไม่มีการดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และหรือไม่ยอมติดต่อขอเช่าที่ดินกับโจทก์คือตอนนี้คือต้องการจะให้มาเช่ากับการรถไฟเนี่ยไม่มีการดำเนินการก็เลยเป็นการแสดงเจตนาที่เพิกเฉยทำให้โจทก์นั้นได้รับความเสียหายมาโดยตลอดซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดและอยู่ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบซึ่งที่ดินพิพาทเนี้ยหากโจทก์นำออกมาให้กับบุคคลภายนอกเช่าสามารถคิดค่าเช่าได้ไม่ต่ำกว่าตารางเมตรละ40บาทต่อปีและสามารถปรับขึ้นค่าเช่าได้ตลอดอายุสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ทุกๆปีโจทก์จึงขอนำอัตราค่าเช่าเนี้ยมาอนุโลมคิดเป็นค่าเสียหายจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทรวมเป็นจำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น80ไร่3งาน 47.6 ตารางวานี่เขาก็คิดคำนวณออกมาเลยว่าคุณจะต้องจ่ายให้คือปีหนึ่งตกประมาณ 5,175,616 บาทหรือว่าเดือนละ 431,302 บาทเนี่ยเขาก็เลยมีการฟ้องนอกเหนือจากจะให้ศาลเนี่ยเพิกถอนโฉนดทั้ง4แปลงแล้วจะต้องให้คุณเนวินเนี่ยได้มีการชดใช้ในจำนวนเงิน 5.1 ล้านบาทด้วย
3: พี่แล้วฝั่งคุณเนวินเขาแย้งยังไงอ่ะเขาสู้ยังไง
4: เดี๋ยวต้องขึ้นศาลบางศาลยังไม่ได้มีการเรียก
3: ไม่เขาก็ต้องบอกว่าเขาได้มาโฉนดมาอย่างถูกต้องอะไร
4: เดี๋ยวเขาก็ต้องขึ้นศาลไงก็ไม่รู้ว่าศาลเนี่ยจะเปิดพิจารณาคดีเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมเขาให้ทำรายละเอียดอ่ะให้ทางกรมที่ดินเนี่ยไปทำรายละเอียดไงนี่บอกว่าให้กรมที่ดินไปทำรายละเอียดแจกแจงมาให้ดูในเรื่องของที่ดินทั้งหลายแหล่เนี่ยทำหนังสือ4ฉบับไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอให้ดำเนินการรังวัดจัดทำแล้วมาดูรายละเอียดอีกทีนึงแล้วศาลก็คงมานั่งดูเรื่องของที่ดินว่ายังไงแน่เจ้าของอยู่ตรงไหนอะไรดูรายละเอียดอ่ะคงใช้เวลาดูข้อมูลหนักเหมือนกันอ่ะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยโอ้โหมันสืบเนื่องยาวนานมากแล้วก็คงจะเปิดเดี๋ยวคงว่ากันทีแล้วก็เปิดศาลพิจารณาคงเรียกทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์ทั้งจำเลยมาก็ไม่รู้แหละเรื่องเนี้ยโอ้โหดูมันรายละเอียดเยอะมากเนี่ยเขาจะลงเอาไว้เลยก็รอดูเนี่ยว่าศาลจะว่ายังไงแล้วก็คงมีคำตัดสินออกมาแต่ไม่น่าจะมีคำตัดสิน
3: พี่พอเรื่องนี้เรื่องนึงแล้วมันมีเรื่องอื่นไหมที่แบบมันจะทำให้เกิดแบบการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลอะไรเงี้ยพอระบองเงินกู้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาน
4: อกนั้นก็ไม่มีรู้เรื่องหัวสวมันจะไปถึงไหน
3: ไงอ๋อเออแต่มันไม่ได้รวมอยู่ในนิรโทษใช่ไหมนิรโทษกรรมอ่ะ
4: นี่
3: สร้างเสริมสันติสุข
4: นี่แหละเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนิรโทษกรร
3: ม
4: ซึ่งนะถ้าไปโหเนี่ยคิดดูนะต้องใช้เวลาไปถามผู้คนที่เขาอ่านเนี่ยเขาส่งเอาแค่ส่งนะตัวร่างมาเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเลยอ่ะ
3: เออ
4: ก็ต้องไปนั่งถามไล่เรียงดูอ่ะคือตัวร่างเนี่ยมันจะมี3ร่างด้วยกันคือร่างเดิ
3: ม
4: และร่างที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากสส.แล้วร่างที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากสว.แล้วก็ในช่วงเดือนเนี้ยร่างเนี่ยสังคมเสริมสร้างสันติสุขอะไรเนี่ยก็จะเข้าสู่สภาแล้วก็น่าจะผ่านแล้วมั้งน่าจะผ่านก็นำขึ้นทุนเกล้าแล้วก็ประกาศใช้เลย
3: แต่เขาบอกเขาเถียงกันเรื่องอะไรแนบท้ายอ่ะใช่ไหมพี
4: ่เอนี่มันไม่ได้แนบท้ายคือตอนแรกเนี่ย
3: นี่มันผสมไปเลยเหรอ
4: โอ้โหเล็กเอ้ย
3: เหรอ
4: ต้องบอกว่ามันเหลือเชื่อมากคือต้องไปดูรายละเอียดของร่างคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นประเด็นแค่เฉพาะตัวกฎหมายที่อยู่ดีๆเอามาแนบท้ายซึ่งจะมีพวกพรบประกอบรัฐธรรมนูญใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของสว.สส.ซึ่งหลายคนก็มองว่าเฮ้ยคือคุณจะไปไว้ทำไมมันกำลังจะทำให้เกิดการนิรโทษหัวสว.ไหมอ่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยเขามีวงเล็บเอาไว้นะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตอะไรคอร์รัปชันอะไรต่างๆต่างทีอ่ะแต่หลายคนก็งงว่าแล้วเอาไปแนบไว้ทำไมเนี่ยเพื่ออะไรแล้วยังมีเรื่องของไอ้การเลือกตั้งอีกคือหลายคนก็งงว่าแล้วเอาไปแนบไว้ทำไมเพื่อที่จะให้เกิดการนิรโทษกรรมกับพวกบรรดากกต.หรือเปล่า
3: อ่
4: ะนี่ก็มีการมองกันไปแต่ว่ามันมีอะไรที่มันยิ่งกว่านั้นเล็กคือแบบสุดๆมากอ่ะ คัน
3: ปากใช่ไหมคันปาก
4: ใช่เดี๋ยวเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพราะมันต้องค่อยๆไล่เรียงผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายทั้งหมดเลย
3: โอ้โหแค่ฟังก็อ่านแล้วก็จะงงละเพราะว่าเราก็อ่านผ่านๆเราไม่ได้อ่าน
4: เอาแค่เกินๆ
3: คือตอนแรกเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ใช่ไหมว่าสำหรับการนิรโทษกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับม็อบใช่ไหมตั้งแต่พันธมิตรเสื้อแดงกบพศแล้วก็ม็อบ3นิ้วซึ่งมันก็จะอยู่ในช่วงปี
4: ห้า
3: ช่วง
4: ตั้งแต่48อ๋อตั้งแต่ก่อนแล้วถ้าประหาร49
3: 48
4: ใช่ใช่
3: 48ถึง65แต่ทีเนี้ยเขาเอามาแก้ไขใหม่ค่ะเป็น1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568
4: ค
3: ือ
4: ทำไมต้องกรกฎาคม68
3: ไม่ทำไมต้อง68
4: อ๋อมันมีเลือกตั้งนะแบบพี่
3: เดี๋ยวเรามาตามกัน
4: เลือกตั้งกุมภาใช่ไหมเอ้ยเราเลือกตั้งเดือนอะไรนะกุมภา
3: เอาเหอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
4: เ
3: ด
4: ี๋
3: ยวรอเบรกหน้าดีกว่าคุณผู้ฟังพักกันก่อน
4: อยากฟังอยากฟัง
3: เดี๋ยวนี
4: ้พักฟังข่าวกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: อสมท107 MHz M-POD Radio Network

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น.อสมท. อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาล

0: ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าปฏิต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ8:00 น.ถึง 16:30 น.รัฐบาลเดินหน้าฟื้นเส้นทางบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมฟื้นเส้นทางบินระหว่างประเทศหัวหินกัวลาลัมเปอร์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นในอนาคตนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินอย่างต่อเนื่องภายหลังลงพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านเทคนิคของทางวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวและรองรับผู้โดยสารกว่า 130,000 คนการศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินดังกล่าวอีกครั้งจึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่

0: คยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
5: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำทำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาชั่วโมงที่2 9 นาฬิกา 10 นาทีนะฮะนี่คุณประเสริฐบอกว่าอุ๊ยวันนี้ฟังแล้วมัน
2: อะไรมัน
1: ไม่รู้มีอะไรมันโอ้พี่เด้งเราฟังแล้วมันนี่นะแล้วก็อะไรเนี่ยคุณนิดหน่อยบอกว่าพี่เด้งคุยเรื่องลดบำนาญข้าราชการไปหรือยังคะมีไห
2: ม
1: ลดอ๋อลดบำนาญสส
2: เออเนี่ยเห็นข่าวไว้
1: ก่อนดีกว่าอ๋อเหมือนกับว่าลดบำนาญข้าราชการแต่ว่าควรให้ลดบำนาญสสก่อนเออเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้นะว่าพวกเนี้ยเขามีดูแลยาวเลยอ่ะสอ อ่ะ
2: นี่คุณสมกิจบอกว่าเรื่องทุจริตสอบครั้งนี้ร้ายแรงถึงขนาดทำลายประเทศแบบตรงๆเลยถ้าไม่เคลียร์ให้ดีเนี่ยประเทศไทยจะค่อยๆล่มจมแน่ต่อไปเนี่ยจะเป็นประเทศท้ายๆในอาเซียนแน่อย่าไปคิดแข่งขันกับเวียดนามที่ผ่านสงครามมาอย่างยาวนานเลยแม้แต่เขมรก็คงลำบาก
1: พี่
2: ลายยาวไปถึงนู่นเลย
1: ไม่คือพอปกติพอมีเรื่องอะไรแบบนี้เราก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่สบายใจในภาพลักษณ์ประเทศอยู่แล้วใช่ไห
2: ม
1: แต่พอเขมรมันเอามุกพวกนี้ไปเล่นสิพี
2: ่
1: จี๊ดอ่ะ
2: เหรอมีเหรอ
1: เอาพี่มันเอาไปแล้ว
2: เหรอ
1: มันแซวเรื่องแอร์การบินไทยแล้วมันบอกว่าหาว่าประเทศเขาเนี่ยสแกมเมอร์บ้านมันก็โยนมาเลยบ้านเรายาเสพติดอะไรประมาณนี้อุ้ยแบบ
2: อ๋อก็บ้านเขาไม่มีแอร์ลงอยู่แล้วไงไปดูดิเครื่องบินลงสักกี่เครื่องเนี่ยสนามบินมีเอาไว้ให้เป็น
1: ตายย้อนเจ็บนะเนี่ยย้อนเจ็บ
2: นะสนามบินเหมือนเป็นสวนสาธารณะ
1: ให้ประชาชนไปตากแอร
2: ์
1: เออ
2: เอาไปไว้ฝรั่งเศสหน่อยไปเขาหาแอร์อยู
1: ่คุณพี่แต่จริงๆนะฝรั่งเศสอ่ะมันลำบากคือตอนนี้เขากำลัง
2: เขาแย่งซื้อแอร์กันแล้ว
1: ใช่คือพี่แอร์มันลำบากคือต้องใช้แอร์แบบตั้ง
2: เ
1: พราะว่า
2: คอมเพรสเซอร์ก็ใช้ไม่ได
1: ้ถ้าคอมเพรสเซอร์ไม่ได้มันขออนุญาตลำบากก็แพงมากก็ตอนที่ไปมันร้อนเนี่ยพวกเจอพวกคนไทยในปารีสบอกว่าพี่โอ้โหกว่าจะขออนุญาตติดแอร์เนี่ยคือตีเป็นเงิน
2: อ
1: ่ะเป็นแสนอ่ะค่านู่นค่านี่อ่ะแบบโอ้คือไม่ได้ก็เลยใช้วิธีซื้อพัดลมตั้งพัดลมที่มันเป็นเหมือนบ้านเรามีพัดลมไอ้น้ำอยู่ในตัวอะไรเงี้ยอย่าง
2: นี้แอร์ตั้งมันก็มีนี
1: ่ใช่มันก็ฉันต้องใช้แอร์ตั้งนั่นแหละยังบอกเลยว่าให้ฮาตาลิรีบส่งพัดลมไปขายเลย
2: รวยตายเลยขนาดขายในบ้านเราก็นะ
1: เออใช่รีบส่งไปเลย
2: อ่ะมาเรื่องที่บอกว่าจะเล่าให้ฟัง
1: เอออ่ะรอฟังเลยเนี่ย
2: เหี้ยคนนี้เนี่ย
1: ดีไงพี่เด้งอธิบายฟังง่ายแล้วมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายด้วยไม่ค่อยเก็ทนี่ขนาดตอนเรียนเนี่ย
2: บุญระดมก็แบบ
1: พี่ยังคิดเลยว่าตอนสอบเอนทรานสมัยก่อนเป็นเอนทรานใช่ไห
2: ม
1: ก็เลือกคณะนิติศาสตร์ด้วยคิดว่า
2: เอาเหรอ
1: ถ้ากูติดนิติศาสตร์กูจะเรียนได้เนี่ยต้องท่องกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนี่นะติดวารสารก่อน
2: ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขนั่นนะคะก็เพิ่งผ่านความเห็นชอบของวุฒิมาเมื่อช่วงสิ้นเดือนเนี้ย30มิถุนายนนั่นนะคะก็เป็นการนิรโทษกรรมคดีการเมืองต่างๆนะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกเกินๆกันเอาไว้อะคือมันจะเริ่มนิรโทษกรรมเนี่ยตั้งแต่ปี48นะคะคือย้อนหลังไป20ปีซึ่งไม่รวมคดี112นะแล้วก็ไม่รวมพวกคดีอะไรนะพวกที่ฆ่า
1: อาญาคดีอาญา
2: คดีอาญาแล้วก็พวกคดีทุจริตอะไรเงี้ยเขาไม่รวมซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังรอให้สภาเนี่ยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะในเดือนนี้นะไม่น่าจะพ้นไปจากเดือนนี้ที่สภาจะได้มีการประชุมพิจารณาเพื่อลงมติเห็นชอบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบแค่ขั้นตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานะแต่ว่าทีเนี้ยประเด็นในร่างกฎหมายนี้สิคุณผู้ฟังโอ้โหคือมันสุดๆมากถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเลยทีเดียวคือร่างฉบับแรกเนี่ยนะออกมาก็คือจะให้นิรโทษกรรมเขากำหนดเอาไว้เลยช่วงเวลาคือตั้งแต่ปี48มาถึงปี65อย่างที่บอกกันไปเกริ่นกันไปทีนี้มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าเออทำไมมันมีการแก้ไขในเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาเนี่ยปรากฏว่ามีการแก้ไขจากปี48ถึงปี65เนี่ยมาเป็น1มกราคม48ถึง16กรกฎาคม68ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็น16กรกฎาคมอย่างที่เล็กบอกทั้งนั้นที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็เขียนไว้แค่เฉยๆว่า48ถึง65แค่นั้นเองแต่พอมาในสภามาแก้ไว้เลยว่า1มกราคม48ถึง16กรกฎาคม68ก็งงๆกันอยู่เหมือนกัน ซึ่งต้องย้ำว่าไอ้การนิรโทษครั้งนี้จะต้องไม่ใช่ความผิด112แล้วก็การกระทำความผิดที่ทำ

0: ำให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายแล้วก็รวมไปถึงความผิดในแง่ของการทุจริตคอร์รัปชันเลยเนี่ยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะครอบคลุมในประเด็นเรื่องของการชุมนุมทางด้านการเมืองการชุมนุมทางการเมืองที่มองไปถึงเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองด้วยเพราะนั้นเนี่ยเริ่มจะมีการมองกันออกมาว่าเอ๊ะคุณเนี่ยไล่ยาวมาจนถึงวันที่16กรกฎาคม68เนี่ยมันรวมไปถึงคดีของคุณอุ้งอิงไหมและมันรวมไปถึงคดีของคุณทักษิณด้วยหรือไม่แล้วก็คดีของชั้น14ด้วยไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูในบัญชีค่ะของพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้เลยว่าให้ครอบคลุมความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรคือความผิดตามมาตรา124ความผิดตามมาตรา124คืออะไรรู้มั้ยผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีถ้าความผิดนั้นได้กระทำในระหว่างประเทศอยู่ในการรบหรือการสงครามผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง15ปีถ้าความผิดดังกล่าวมาใน2วรรคก่อนได้กระทำเพื่อให้รัฐต่างประเทศได้ประโยชน์ผู้กระทำต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตปรากฏว่าไอ้กฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ไปครอบคลุมการนิรโทษกรรมในมาตรานี้ด้วยซึ่งอันนี้มันคือคุณนุ้งอิงเลยนะคือคดีของคุณนุ้งอิงเลยอะ
1: เรื่องคอมเมนต์นะ
0: ก็คือเนี่ยคุณเซน
1: อ
0: ะเนี่ยคือมันน่าแปลกอะว่าทำไมถึงครอบคลุมกฎหมายนี้ซึ่งมันเป็นกฎหมายที่รุนแรงมาก
1: มันจะมีถ้าอันหนึ่งถ้าคุณนุ้งอิงแล้วถ้าอันอื่นมีอะไรไหม
0: นี่มาแ
1: ท
0: นอันนี้ก็คือนอกเหนือจากความผิดอันนี้นะต่อความมั่นคงแล้วนะที่ได้รับการนิรโทษกรรมยังมีความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรร
1: ม
0: เขาก็จะไล่เลยนะมาตรา168 169 170 184 190 191 198ซึ่งไปมาเนี่ยอ้าวมาดูเนื้อหานะเอาแค่184กับ190เนี่ย184คืออะไร184ก็คือผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือโทษของบรรดาผู้ที่ช่วยคุณทักษิณน่ะซึ่งตอนในเรื่องกำลังเข้าไปสู่ปปช.เนี่ยพวกนี้ก็จะได้รับการ
1: เขียนชัดขนาดนี้เลยเหร
0: อและมาดูมาตรา190ค่ะที่จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยเนี่ยก็คือผู้ใดหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลของพนักงานอัยการของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าความผิดดังกล่าวมาในวรรคแรกได้กระทำโดยแหกที่คุมขังโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดผู้กระทำต้องระวังโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน2วรรคก่อนกึ่งหนึ่งนี่ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยซึ่งมันน่าแปลกไหมอะว่าทำไมถึงครอบคลุมไอ้กฎหมายมาตราเหล่านี้ซึ่งมันเป็นกฎหมายที่รุนแรงมากเลยนะ
1: เขาอาจจะอยากล้างหมดเลยทีเดียวก็นั่งกำลังนั่งคิดอยู่ว่าไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมันจะมีอะไร
0: อ
1: ย่างแต่ถ้าระบุเรื่องเอกสารเนี่ยมันก็ชัดที่บอกไอ้อะไรนะรัดระหว่างประเทศรัดต่างประเทศ
0: อ
1: ่ะ
0: คือคดีคุณลุงอิงเลยแหละคดีคุณลุงอิงแล้วนี่ก็คือคดีของกรมราชทัณฑ์เลยที่เรื่องของมึงสู่อยู่ในกระบวนการอ่ะคือคุณก็จะได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงตัวของคุณทักษิณด้วย
1: ตอนแรก
0: พวกตำรวจปลัดรัฐมนตรีที่จะโดนอธิบดีเลยโดนล้างหมด
1: ตอนแรกเราคิดว่าอ๋อเพื่อครอบคลุมเวลาทหารปฏิบัติการนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่ามันก็ไม่น่าใช่
0: และทีนี้มาดูอีกคือเมื่อกฎหมายเนี่ยผ่านหมู่ฝั่งมันไม่จบแค่นั้นนะไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้นิรโทษกรรมทันทีคุณต้องเข้าสู่กระบวนการอีกนั่นคือต้องไปรายงานตัวกับคณะกรรมการทีนี้ในส่วนของคณะกรรมการเนี่ยนะก็สุดๆอีกเหมือนกันคืออันแรกเลยร่างแรกก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะประกอบไปด้วยนายกนายกนี่ก็จะเป็นประธานเลยอ่ะแล้วก็จะมีรัฐมนตรีที่ได้รับเลือกโดยครม.แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเนี่ยจำนวน1คนแล้วก็มีอดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจำนวน1คนแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจำนวน1คนแล้วก็มีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมวุฒิสภาในจำนวน1คนมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ซึ่งได้รับเลือกโดยคณะรัฐมนตรีอีก1คนและนะนอกจากนั้นก็ยังมีปลัดกระทรวงการคลังมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการนี่คือคณะกรรมการที่อยู่ในร่างแรกแต่ปรากฏว่าพอเข้าสสค่ะพอเข้าสสเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แบบเดิมละคือคณะกรรมการชุดนี้นะคือคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยก็จะมีนายกค่ะหรือรองนายกที่นายกมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการและก็จะมีรัฐมนตรียุติธรรมเริ่มเข้าสู่ระบบราชการแล้วทีนี้ก็จะเป็นราชการเลยอ่ะคือถ้าจะพูดถึงถ้าเป็นรัฐบาลชุดนี้ก็คือเนี่ยในส่วนของภูมิใจไทยแหละแล้วก็จะมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการมีเลขากรรมการสิทธิ์เป็นกรรมการมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือว่าด้านสิทธิมนุษยชนหรือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรจำนวน1คนเนี่ยเป็นกรรมการแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือว่าด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่าด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็เป็นกรรมการนะแล้วก็มีเนี่ยได้รับความเห็นชอบมาอัน1คนแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในองค์กรภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและอำนวยความยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ซึ่งประธานสภาเนี่ยเสนอจำนวน1คนก็อยู่ในซื้อส่วนใหญ่ที่ว่ามาคือมันจะเป็นในสัดส่วนของพรรคการเมืองทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นพรรคอะไรล่ะก็ต้องเป็นพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ปลัดสำนักก็จะเป็นกรรมการและก็เลขานุการเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการชุดเนี่ยสร้างสังคมสันติสุขซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะเห็นว่าเขาจะต้องประชุมกันเนี่ยต้องประชุมกันช่วงหลังจากที่กฎหมายนะผ่านความเห็นชอบภายในกำหนดระยะเวลาเขาจะกำหนดระยะเวลาเอาไว้เลยอะว่าจะต้องประชุมกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยมองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าคำแต่ว่านะในส่วนของการดำเนินการของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเมื่อกฎหมายเนี่ยผ่านและบุคคลที่อยู่ในข่ายอ่ะที่จะต้องได้รับการนิรโทษกรรมคุณก็ต้องไปรายงานกับคณะกรรมการชุดนี้และคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีการตัดสินกันอีกทีนึงว่าเข้าข่ายอยู่ในไอ้กฎหมายไอ้ที่ให้ยกเว้นไหมและคำวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดด้วยมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดต้องรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นหมายความว่ามีอำนาจมากกว่าศาลนี่ก็ตอนนี้เขาเรียกกันเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนี่เราโทษกรรมเนี่ยคุณสีบุญนี่เขา
1: สุดซอยเหร
0: อคราวนี้มันไม่สุดค่ะมันทะลุเลยไปทะลุไปสองซอยเลยมันไม่ทันรู้สึกมันทันโลไปแบบนี่คุณสิบุญเขาก็เรียกสมัยก่อนมีนักโทษกรรมสุดซอยคราวนี้คือทะลุซอยและคณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจอย่างมากเลยนะคือเหมือนกับคนคนหนึ่งที่คุณอยู่ในกระบวนการที่จะโดนนิรโทษไหมโดนนิรโทษชีวิตของคุณจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดนี้ ถ้าคณะกรรมการไม่ให้ผ่านก็คือไม่ผ่าน
1: คือถ้ามองในแง่ดีให้เข้ากับชื่อพรบใช่ไหมสร้างเสริมสังคมสันติสุขอ
0: ันนี้มันจะสร้างเสริมสังคมสันติสุข
1: ก็คือล้างเลยไงคือให้ทุกคนกลับไปซีโร่หรือว่าซีโร่เซตใหม่เซตซีโร่ใหม่เลย
0: ว่าไปไม่ต้องมานั่งเขียนซ่อนงี้คุณก็บอกมาแล้วคุณจะนิรโทษใครไปหมดเรื่องหมดราวไปเลยอะ
1: เนาะเออคือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยทางนี้เขาก็ไม่ได้เป็น
0: คือต้องซ่อนเอาไว้อ่ะคือมันต้องซ่อนเอาไว้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่านในเนื้อหาเนี่ยคือเราจะไม่รู้เลยว่าคุณซ่อนอะไรเอาไว้บ้างแล้วก็ไม่เข้าใจนะว่าเออทำไมถึงแบบนิรโทษกับกฎหมายที่คนเหล่านั้นเป็นคดีแล้วคดีมันรุนแรงมากอ่ะมันไม่ได้คดีอย่างกรณีของคุณอุ๋งอิงเนี่ยโทษคือประหารชีวิตนะ
1: โอ้พี่เขาก็นี่ไงมันโทษหนักไงก็เลยต้อง
0: นิรโทษให้เขา
1: เออคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติให้ความเป็นธรรมกับคุณนุ้งอิงเนี่ยก็คือแกก็จะว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าโดยอะไรก็ตามอ่ะใช่ไหมโดนหลอกโดนคิดไม่ถึงประสบการณ์
0: มีคนบอกมาว่าจริงๆแล้วในวันนั้นที่โทรศัพท์ไปเนี่ยคุณทักษิณเป็นคนให้โทรถามว่าปกติอ่ะคือคุณนุ้งอิงจะโทรไปเองเหรอ
1: ไม่แต่ช่วงนั้นมันก็แบบมันก็เป็นกระแสไงว่าบางทีอ่ะคุณนุ้งอิงก็อยากแสดงความเป็นนายกมีความเป็นผู้นำไม่ใช่ว่าต้องให้พ่อคอยบอกตลอดนะก็แล้วแต
0: ่เออแต่จริงๆมีคนบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนให้โทรแต่ถามว่าคุณทักษิณนะช่วยอะไรลูกได้ไหมไงก็นี่มั้งก็เนี่ยเป็นที่มาของการนิรโทษกรรมไงแล้วคุณทักษิณก็กำลังช่วยทุกคนที่เข้ามาก็เหมือนกับเป็นงานช่วยทุกคนที่เข้ามาช่วยคุณทักษิณเห็นไหมเนี่ยก็จะอยู่เข้าข่ายของการนิรโทษกรรมทุกคนก็จะไม่มีความผิดละ
1: คุณทักษิณก็เลยแบบเหมือนกับว่าก็ต้องเลิก
0: เก็บตัว
1: ไปเลยเออเก็บตัว
0: เงียบคือตอนเนี้ยคือไอ้การเงียบของคุณทักษิณก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนะเพราะเราไม่รู้นั่นเอง
1: เ
0: ป็นการเคลื่อนไหวที่เงียบว่าไปไอ้การเคลื่อนไหวแบบเงียบๆเนี่ยน่ากลัวกว่าเคลื่อนไหวชงช่างอีกนะ
1: เออก็ไม่ค่อยมีข่าวแบบ
0: เออเขาใช้วิธีเก็บตัวพอรู้ไงว่าไอ้การเคลื่อนไหวแบบชงช่างเนี่ยมันตามมาด้วยอะไรไง
1: ไม่แต่เราเป็นนักข่าวสมมติเราเป็นนักข่าวดูพรรคภูมิเอพรรคเพื่อไทยอ่ะเราก็ต้องเช็คนะเช็คความเคลื่อนไหวคุณนักสินแต่ว่าเขาอาจจะติดอ่ะ
0: เออมันเช็คยากไงเพราะคราวนี้มันคงทุกอย่างแบบปิดลับอ่ะแล้วก็ไม่ให้เปิดอะไรเงี้ยคนใกล้ตัวขืนไปพูดสิโดนนะ
1: แต่เดี๋ยวเช็คแต่เช็คแต่ละวัน
0: อะไรเนี่ยนี่บางคนบอกให้พูดเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณขา
1: ทำไมเอาอันไหน
0: ตอน
1: ช่วงที่เขาวางระเบิดใช่
0: ช่วงนี้มันกลับมาแรงอีกทีนึง
1: ช่วงนี้
0: อาจจะใกล้ไง
1: ช่วงนี้ใกล้โยกย้ายด้วย
0: แล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้ขึ้นโต๊ะเจรจาด้วย
1: ใช่เพราะเดี๋ยวนายกจะไปมาเลเซียใช่ไหม
0: เห็นว่าอะไรนะ
1: 9 กับ 10
0: เนี่ยเห็นว่าจะเริ่มคุยกันแล้วนี่
1: ก็คือนายกไปคราวนี้ก็จะเอาหัวหน้าคณะผู้คุยสันติสุขคือคุณธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองไปด้วยแล้วก็จะถือเป็นครั้งแรกเนี่ยพอไปเนี่ยมันก็เดี๋ยวการประชุมครั้งแรกมันต้องมีเพราะว่าตั้งแต่นี่เราแบบไม่ได้ประชุมมา2-3 ปีแล้วอ่ะเพราะว่าในห่วงการเปลี่ยนรัฐบาลใช่ไหมจากนั้นเนี่ยก็คาดว่าพอไปคราวนี้ปุ๊บเนี่ยก็คงจะมีการนัดแนะกับทางมาเลเซียแหละว่าอ่ะเดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยจะนัดแรกเนี่ยจะเริ่มมีเมื่อไหร่นายกไปวันที่9 และ 10 กรกฎาคมนี
0: ้
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาไม่กี่วันก็ไปจีนแล้วเนาะ16-20 กรกฎาคมรอเลย
0: คุณไพศาลบอกว่าขอเปลี่ยนชื่อพรบ.เป็นนิรโทษกรรมลาบลอย
1: ไม่คือมุมนึงมันก็ดูแบบมันก็สร้างเสริมสันติสุขอะแต่ว่าอย่างที่พี่เด้งบอกว่าก
0: ็
1: ขอประชาชนไปเลยพูดชัดๆบอกไปเลยอะไรเงี้ย
0: คืออย่าว่าไปเนี่ยคือกลัวเหมือนกันนะว่าเอ้ดีไม่ดีมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาตามมาหรือเปล่าเหมือนกับที่ใช่ไห
1: ม
0: เหมือนกับตอนคราวที่แล้วอะพรบ.เน
1: ี่ย
0: น
1: ี่
0: เราพูดสุดซอยเป็นที่มาของกปปส.ไงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหุ่นเนี่ยจะทำให้
1: แต่จังหวะที่ว่าแกนนำรัฐบาลไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไงใช่ไหมมันแบบแล้วนายกก็ไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยเป็น
0: แต่ก็อย่าลืมนะว่าปัญหาเนี่ยอะคือมันไม่ได้ปัญหานี้ปัญหาเดียวอะมันมีปัญหาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยสั่งสมเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขด้วยนี่แหละมันจะแบบ
1: พี่คิดแล้วปวด
0: พี่มันจะทับถมไปเนี่ย
1: คิดแล้วปวดหัวเนี่ยเนาะแบบเหมือนกับว่าโอ้โหบ้านเมืองเรามันมีปัญหารออยู่ข้างหน้า หมายถึงว่าปัญหาภายในไม่ว่าแต่การเมือง
0: ตามดวง
1: เรื่องนี
0: ้ตามดวงและชะตากรรมกับหมอดูทุกคนก็ดูไว้หมดเลยว่าปีนี้มันจะเป็นปีแห่งปัญหา
1: โอ้โห
0: แล้วก็ปีแห่งเป็นปีแห่งปัญหาจริง
1: ๆโอ้โหเนี่ยแหละ
0: คุณดินเอ็นเคทีเนี่ยโอ้โหแรงตลอดนะคะพูดถึงเรื่อง
1: ใน
0: อิง
1: ไหนจะมีศึกในแล้วเสร็จจะต้องมีศึกนอกอีก
0: เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันศึกนอกนะ
1: เดี๋ยวศึกนอก
0: เดี๋ยวไปคุยเรื่องเขมร
1: ช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัย

0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: มาก
4: ลับมาช่วงสุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินโอ้ยวันนี้ 4th of July วันนี้วันชาติอเมริกาไงวันชาติสหรัฐโอ้แล้วก็เป็น
3: วันเดือน14ก็วันชาติฝรั่งเศส
4: ใช่วันประสูติของพระกรมพระศรีด้วยสว่างสวัสก็ใช่อ่ะท่านเกิด4th of July เวลาจำก็จำ2อันนั่นแหละเดี๋ยวก็วันชาติฝรั่งเศสก็วันเกิดไม่ใช่มันเกิดใคร
3: ทำไมอ่ะอะไรอะไรเนี่ยมาพูดเรื่องเขมรนั่นแหละ
4: เป็นไง
3: เขมรเป็นไงแล้วบ้าง
4: ก็เขมรตอนนี้ก็คือพี่แต่ว่าเพราะว่าบางคนก็มองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขมรมัน IO ที่มันปล่อยคลิปปล่อยอะไรมาคือมันไม่ได้เป็นการปล่อยคลิปนะพี่
3: คืออะไรคลิปอะไร
4: คือพวกคลิปอาวุธซ้อมอาวุธอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าอะไรแบบพี่มันไม่ใช่แบบว่าเราอ่ะเพราะเราไม่ได้ตามไอ้อะไรนะอะไรเทเลกราม อ่ะเราไม่ได้ผิดเล็กไม่ได้เข้าเทเลกราม นะแต่ว่าบางเพจอ่ะเช่นอะไรนะอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอร์สอ่ะเขาที่เขาก็จะเอาเรื่องเขมรมาเคลื่อนมารายงานตลอดอ่ะคือมันก็ต้องเป็นเพจหรือคนที่เขาสามารถเข้าถึงในส่วนของกัมพูชาได้เขาถึงมีคลิปออกมาให้เราเห็นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าถ้ากัมพูชาเขาจะ IO กับเราอ่ะมันก็จะต้องปล่อยมาทาง TikTok ปล่อยมาทาง Facebook ที่มันแบบ worldwide ที่มันเข้าถึงไงแต่อันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ใน Telegram แล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็อยู่ใน LINE กลุ่มที่บางเพจเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกเขมรอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กมองว่าเราจะไปให้น้ำหนักว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการ IO เพื่อให้คนไทยเนี่ยวิตกกังวลวิตกจริตเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองว่าไอ้พวกที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลด้านงานการข่าวด้วยเช่นกันเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วฝ่ายความมั่นคงหรือกองทัพอ่ะก็ต้องเอาไปตรวจสอบเช่นเฮ้ยมันขนอะไรเอาขึ้นรถไฟมาคุมผ้ามาแบบเนี้ยตกลงแล้วมันเป็นกระสุนอะไรจริงหรือเปล่า

0: หรือแม้แต่การที่เอารถถังหรือว่าการที่เขาแบบซ้อมยิงแบบยิงแบบเยอะมากเนี่ยมันเป็นการสะท้อนว่าโอ้โหกระสุนเนี่ยเขามีไม่จำกัดใช่ไหมพี่เด้งคือแหมอันเนี้ยคือเราจะได้รู้ว่าเวลาสมมติเดี๋ยวเราต้องสู้กันรอบต่อไปเนี่ยเราจะได้ประเมินฝั่งกัมพูชาถูกว่าเฮ้ยเขามีการส่งกำลังบำรุงเนี่ยที่มันมากน้อยแค่ไหนก็เหมือนอย่างการสู้รบสองครั้งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยยิงพี่เราก็เห็นว่ายิงแบบรัวๆยิงแบบไม่พักยิงแบบโอ้โหแบบยังก็ผลิตกระสุนเองประมาณนั้นซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เช่นกันพี่ที่บอกว่าที่มีข่าวบอกว่ากัมพูชาเนี่ยมีกระสุนจรวด DM21 เนี่ย 15,000 ลูกอ่ะอันนี้ไม่ใช่ข่าว IO นะเป็นข้อมูลงานการข่าวของฝ่ายเราจริงๆว่าตอนนี้เขมรเนี่ยมีตุนไว้แล้ว 15,000 ลูกพี่ก็คิดกันน่ะคิดไปอ่ะว่าเวลายิงอ่ะบางทีละ12ลูกอ่ะดูเนี่ยเขาจะยิงได้เท่าไหร่คราวที่แล้วเขาก็ยิงเป็นพันน่ะหลายพันน่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ อย่าไปมองว่าโอ๊ย IO อย่าไปตื่นเต้นอะไรเลยคือไอ้เรื่องอย่าไปตื่นเต้นตื่นตระหนกอ่ะใช่เราก็ต้องติดตามข่าวอย่างมีสติแล้วก็อย่างพินิจพิเคราะห์ว่าจริงหรือไม่จริงเอ๊ะสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝ่ายกองทัพอ่ะต้องให้น้ำหนักกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ตรวจสอบด้วยนะเพื่อที่ว่าเวลาสู้กันเนี่ยมันก็จะได้เราจะได้รู้ไงไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าเฮ้ยกระสุนเขาไม่น่าเยอะหรอกมันก็ไม่ใช่นะเราก็จะเห็นมาทุกครั้งแล้วช่วงนี้เราก็เห็นแล้วอย่างที่เล็กเคยบอกไปว่ารายงานของหน่วยข่าวที่เขาดูด้านการทะเลเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันมีเรือที่ขนพวกไอ้ของที่เขาสำแดงว่าสามารถระเบิดได้เนี่ยเข้ากัมพูชาตลอดเลยซึ่งโอเคเข้ากัมพูชาทุกวันด้วยซ้ำแต่มันไม่ได้แปลว่าเป็นกระสุนวัตถุระเบิดทุกอย่างบางครั้งมันอาจจะเป็นอะไรอ่ะถังแก๊สอะไรหรือว่าหรืออะไรที่มันแบบระบงระเบิดได้อ่ะแต่ฝ่ายความมั่นคงเราอ่ะเขาไปวิเคราะห์ว่ามีโอกาสที่จะเป็นพวกกระสุนจรวดหรืออะไรที่เขาเตรียมพร้อมมาน
1: ี่ไงก็ดูอยู่เนี่ยในเพจเนี่ย Army Military Force เนี่ย
0: เ
1: นี่ยก็จะลงไว้เลย
0: เขาลงรายละเอียดด้วยซ้ำว่ามีจรวดมีกระสุนประเภทอะไรบ้าง
1: แบบไหนลงไว้เลย
0: ก็นี่ไง
1: เสียมจงเตรียมตัวไว้เลยเราจะได้เจอกันแน่ๆ
0: คือไม่แล้วอันเนี้ยส่วนนึงโอเคเราจะอาจจะให้น้ำหนักครึ่งนึงว่าเอ๊ะเขมรมันอาจจะบอกมาว่ามีแบบนี้แบบนี้เพื่อที่จะข่มขวัญเราอ่ะอันนี้ก็ส่วนนึงแต่ไอ้คลิปที่เห็นน่ะแล้วเราดูมันไม่ใช่ AI อ่ะก็คือเขาแบบซ้อมยิงกันแบบพี
1: ่
0: รถถังเนี่ยมากันแบบอย่างนี้เลยนะแล้วยิงแบบโอ้โหคือมันไม่ใช่ AI อ่ะ
1: ใช
0: ่ไหมใช่คือโอเคแต่ถามว่าเขมรต้องการหวังผลไหมใช่หวังผลเพื่อหนึ่งหวังผลต่อในประเทศเขาให้ประชาชนเขาเห็นว่าเอ้ยกองทัพมีความพร้อมไม่กลัวเสียมหลอกอะไรอย่างเงี้ยการที่สองก็คือสื่อสารมายังฝั่งเราว่าอย่าคิดว่าพวกฉันหมู อะไรประมาณนี้ก็คือว่าฉันมีอาวุธพร้อมที่จะสู้นะก็เหมือนถ้าอีกมุมนึงมันก็คือเหมือนเป็นการต่อรองอะว่าอ๋อจะรบกันเหรอคือเหมือนกับเขมรเขาก็มีปมตรงที่ว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กกว่ากองทัพก็เล็กกว่าด้วยแต่เขาก็พยายามแสดงให้เห็นว่าฉันก็ไม่ใช่ว่าจะยอมแพ้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้สำคัญแล้วที่สำคัญพี่อะไรคือมันเป็นการสะท้อนว่าเงินเขายังเยอะโอเคอันนี้เราไม่รวมนะที่ว่าจีนจะสนับสนุนหรือว่าจะเรียกว่าอะไรสนับสนุนเป็นในเชิงเรื่องของงานการเมืองเรื่องของงานเหมือนกับความสัมพันธ
1: ์
0: ทางการทหารอะไรเงี้ยคือที่บอกว่าจ่ายเป็นอาวุธแทนการเช่าฐานทัพไม่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยแล้วก็ใช้ฐานทัพเรือเรียมได้ยาวนาน99ปีเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่การที่ปัจจุบันเนี่ยงานข่าวของเราเนี่ยรายงานเลยว่าจีนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เขมรเนี่ยไม่ได้ซื้ออาวุธจากจีนไปซื้อจากอีกหลายประเทศที่ยุโรปตะวันออกแล้วก็คือเราไม่อยากพูดชื่อประเทศออกไปเพราะว่าบางประเทศเนี่ยก็มาขายให้เราขายทั้งโดรนขายทั้งเรือขายทั้งอะไรเต็มเลยเดี๋ยวจะไปมีผลกระทบกับเขาเราก็ไม่พูดชื่อประเทศแล้วกันแต่ฝั่งเรารู้ว่าเขาไปซื้อจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันเป็นการสะท้อนว่าอะไรไอ้ส่วนที่เขาซื้อจากประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องใช้เงินไอ้ซื้อกับจีนน่ะอาจจะไม่ต้องจ่ายตังค์แต่กับประเทศอื่นน่ะเขาต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นมันเป็นการสะท้อนว่าเงินเขายังเหลือเยอะแล้วที่เราไปคิดว่าเฮ้ยเราไป ติดคาสิโนเราทำลายคาสิโนปิดแหล่งสแกมเมอร์หรือเรายึดพื้นที่อ่ะพี่คิดเป็นกระผีกเดียวที่เขามีธุรกิจไอ้แบบนี้อยู่ริมชายแดนอีกหลายด้านเพราะฉะนั้นไอ้ที่จีนเทาแม้ว่าท่านทูตจีนจะบอกว่าอย่าเรียกจีนเทาก็ตามแต่ว่าธุรกิจเราหมายถึงพวกจีนที่เขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะก็คือเขาก็ยังมีธุรกิจไอ้สแกมเมอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าทหารในพื้นที่บอกว่าพี่เรายึดตรงเนี้ยเข้าไป2กิโลก็มีอีกแล้วมันมีทุกเล
1: เต็มไปหมดอ่ะ
0: มันเป็นเลเยอร์มันคือเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆ เข้าไปเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่ายังไงอ่ะเขาก็มีเงินพวกนี้คอยสนับสนุน
1: นี่ไม่ต้องอะไรหรอกนะคืออ่านนี่ก็ขำมาเห็นยัง
0: ว่า
1: ที่ทหารเขมรเขาลงคลิปกินมาม่ารสต้มยำกุ้งอ่ะ
0: ของประเทศเราอ่ะ
1: ไม
0: ่ของประเทศเขา
1: ของประเทศเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยคือมีมาม่าของเขมร
0: ทำเองแล้ว
1: เราจ้างพวกเสียงผลิตพี่น้องสบายใจได้
0: จ้างเสียงผลิต
1: อาหารชายแดนเนี่ยกินอาหารเขมรเท่านั้นบางครั้งเนี่ยตัวหนังสือโจรหรือหมายถึงไทยกับเน
0: ี
1: ่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นของเสียมนะมันก็เหมือนกับขนมโอริโอของจีนนั่นแหละวางขายในเขมรแต่เป็นภาษาวางขายในเขมรเป็นภาษาเขมรเราเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจสูงอันดับต้นๆของอาเซียน รัฐบาลจึงจ้างเสียมผลิต
0: โอ้โห
1: สนุกมาจ้างเสียมผลิตตลกโอ้โหที่มาที่ไปของการกินมาม่า
0: มันก็คือเอาของสินค้าเราไปนั่นแหละเอาพี่ก็ต้องยอมรับนะว่าพออย่างเงี้ยมันก็จะมีคนไทยบางส่วนนะที่เขาต้องชีวิตเขาขึ้นอยู่กับการค้าขายจากเดิมอ่ะมันผ่านด่านแต่ตอนนี้พอด่านปิดอ่ะมันก็ต้องมีหาช่องทางธรรมชาติช่องทางนั้นช่องทางนี
1: ้แล้วมันก็คงแพงขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แพงขึ้น
1: มาที่เขมรเนี่ย
0: อ้าวพี่แต่อย่าลืมว่าเขายังขนส่งทางเรือกับทางอากาศได้อยู่นะโดยเฉพาะทางเรือเนี่ยเรือสินค้าเนี่ยเขาอาจจะแพงขึ้นแต่ว่าเขมรไม่ใช่ว่าเขาอยู่ไม่ได้นะโอเคเขาอาจจะลำบากขึ้นแต่เขาอยู่ได้เพราะว่าสินค้าอะไรก็ยังเข้าทางเรือเข้าทางเรือมันก็ไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าแพงมากตรงกันข้ามกับประเทศเราคือเล็กอย่างที่บอกเล็กเดินซูเปอร์มาร์เก็ตคือซื้อน้ำมันพืชยี่ห้อนึงเมื่อก่อนน่ะ55บาทเองแล้วก็ค่อยๆขึ้นมา57 58เนี่ยสักไม่กี่เดือนอ่ะวันนี้75บาทแล้วโอ้โหเป็นไงบ่นเหมือนแม่บ้านไหม เห็นประชาชนแล้วทุกคนแบบนั่งบางคนเนี่ยเขาขั้นกล้องคิดตัวเลขเลยนะโอ้โหแบบกดเครื่องคิดเลขเลยนะเพราะฉะนั้นดูเรื่องของการขึ้นสินค้าอันนี้เขาอาจจะเป็นผลจากน้ำมันราคาขึ้นด้วยเปล่าไม่รู้นะ
1: ตอนนี้น้ำมันเขาลงยะ
0: ใช่ไงแต่ว่ามันแบบเพิ่งปรากฏไงเพิ่งปรากฏว่าผลเพิ่งปรากฏตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นนะเรื่องของกัมพูชาอ๋อแล้วเมื่อวานนี้พี่เด้งดูคลิปเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเจ้านโรดมสีหามุนีกับควีนมาเตอร์เขาอะกษัตริย์อดีตควีนโมนิกเนี่ยกลับจากจีนใช่ไหมแล้วพวกฮุนเซนฮุนมาเน็ตก็ไปรับแล้วมันมีช็อตหนึ่งที่สำนักข่าวของกัมพูชาเขาถ่ายก็คือทูตคุณเซนเนี่ยเขาก็คุยกับทูตจีนอันนี้เขาก็แยกวงพออีกอันนึงเนี่ยถ่ายเห็นนี่พี่เจ้าเนโรดมจักราวุธที่บอกว่าเป็นคู่แข่งอะที่คู่แข่งที่บอกว่าจีนสนับสนุนอะเขายืนคุยกับทูตจีนในกัมพูชาอยู่แล้วคุณมาเน็ตเดินเข้ามาแต่ว่าจักราวุธอ่ะเขาก็ทักทายเสร็จแล้วเขาก็ถอยเหมือนกับว่าให้เกียรติกับฮุนมาเน็ตในการคุยกับทูตจีนแต่เราดูจากภาษากายนะดูอากับกิริยาของฮุนมาเน็ตอ่ะเหมือนแบบคือเหมือนนี่คู่แข่งมันจะมาแข่งกับฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้แบบนั้นเนี่ยพอห่วงเวลาเขาคุยกับทูตจีนเสร็จอาจจะใกล้เวลาเขาก็แบบอาลาทูตจีนแล้วเขาก็เหมือนไม่หันมาสบตานโรดมจักราวุธอ่ะเขาก็บอกแบบไปแล้วนะแบบไม่แต่แล้วนโรดมจักราวุธก็ทำท่าแบบเหมือนเขินๆนะว่าแบบเดินไปแล้วแบบเหมือนไม่ลาหรืออะไรประมาณเนี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าสภาพของการเมืองภายในของกัมพูชาเองเนี่ย
1: ก็ขัดแย้งกัน
0: มันก็แข่งอ่ะคือแต่ถามว่านโรดมจักราวุธอ่ะเขาก็คงไม่อยากที่จะแบบคือเขาก็รู้ว่าพลังอำนาจของสองพ่อลูกตระกูลฮุนอ่ะมันก็ยังแข็งแกร่งอยู่ไง ใช่ไหมแต่เขาก็ยังพยายามอยู่เช่นกันเพราะว่าคะแนนนิยมของเขาในกัมพูชาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะจากการที่ฟังของคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาเพราะฉะนั้นอ่ะก็รอดูแต่โอกาสยากที่แบบโอ้โหจะถึงขั้นเลือกตั้งคราวหน้าแล้วอยู่ดีจักรกาวุฒแบบขึ้นมาเลยได้ชนะเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอำนาจเขาเรียกว่าอะไรนะอำนาจทั้งบนดินและใต้ดินของตระกูลฮุนเนี่ยยังอยู
1: ่
0: ก็เช่นเดียวกันว่าทำไมถึงบอกว่าพอมีข่าวว่าเฮ้ยเตียบันเนี่ยจะแบบล้มฮุนเซนอะไรอย่างเงี้ยคือ
2: เป็นไปไม่ได้
0: ไม่มีคือถามว่าอาจจะมีความไม่แฮปปี้อะไรไหมแต่ว่าไม่มีทางที่เตียบันจะสามารถล้มได้ถ้าไม่มีใครสนับสนุนนะเช่นอาจจะจีนหนุนหลังหรือสหรัฐหนุนหลังอะไรอย่างนั้นอีกเรื่องนึงแล้วอันนี้อย่างนี้พี่ว่าจะเล่าคือเราจะเห็นได้ว่าในห้วงสัปดาห์ที่ก่อนสัปดาห์ก่อนเนี่ยพลเอกเตียบันก็เริ่มแบบออกมาพูดนู่นนี่นั่นใช่ไหมเขาบอกว่ามีทหารที่เขาสนิท กับทางเขมรเนี่ยเขาบอกว่าเตียบันอ่ะเขาเฮิร์ตเขาบอกว่าเขาพยายามมาหลายเดือนก็ที่เคยเล่าไงว่าเขาก็ส่งคลิปเสียงส่งนู่นนี่มาพยายามที่จะง้อเราแล้วก็ขอคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รับไมตรีเลยเพราะว่าอย่างที่ทราบว่ากระแสบ้านเราทั้งประชาชนแล้วก็การเมืองเนี่ยก็ไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นทางฝ่ายทหารเราก็ไม่ได้ตอบรับที่ว่าจะต้องพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเตียบันเขาก็เหมือนกับว่าหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเออมันคุยกันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยพลิกตัวเองอ่ะแบบก็คือชนตอนนี้ก็คือชนกับไทยเลยเวลาจะพูดอะไรก็แบบก็ชนเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะประนีประนอมก็เหมือนกับว่าเขาได้พยายามแล้วแต่ว่าอ่ะแต่เตียบันก็ต้องเข้าใจเดี๋ยวว่าบ้านเราอ่ะโอ้โหไม่ใช่ว่าเจ็บแล้วไม่จำใช่ไหมโอ้โหเราดีกับเขมรต้องเท่าไหร่แล้วเรามาโดนแบบนี้นะแล้วก็มาหลังการสู้รบประชาชนก็ยังไม่สามารถเปิดใจที่จะคืนดีกับเขมรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่คุยแต่อันนึงนะพี่เด้งคือตอนนี้เขมรเนี่ยพยายามจะเวลามีแขกต่างประเทศมาเยี่ยมเนี่ยเขาจะพูดว่าประเทศไทยอ่ะไม่ยอมเจรจากับเขา คือเขาบอกเนี่ย JBC ก็เลื่อน RBC GBC อะไรก็ไม่มาโดยอันเนี้ยเราก็ทราบกันดีว่าคุณอนุทินได้ประกาศแล้วว่าในเมื่อคุณเลือกอันคลอสคุณเลือกประนอมพรรคบังคับก็เอาเรื่องนี้ให้เสร็จเรื่องทางบกยังไม่ต้องคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ถึงไม่มีกำหนดเลยว่าเราจะมีการพูด GBC JBC อะไรกันเมื่อไหร่แต่จะมีเฉพาะระดับ RBC ของในท้องถิ่นเช่นทัพภาค2แค่นั้นก็คือประสานงานกันในพื้นที่แต่ว่าถ้าคุยระดับบนเนี่ยไม่มีเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าถ้าคุยครั้งแรกเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการต้องถอยมันเรื่องแรกที่เขมรมันจะต้องเอามาคุยเลยบอกว่าให้เราถอนกำลังเพราะฉะนั้นเราก็ไม่คุยนะยังไม่คุยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในเชิงการด้านสันติวิธีใช่ป่ะเขมรเขาก็ใช้วิธีนี้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทหารกัมพูชาในพื้นที่ก็ยังมีการเตรียมพร้อมและพยายามแสดงออกให้เห็นว่าฉันมีอาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนเยอะถามว่าฝั่งเราเตรียมไหมฝั่งเราก็เตรียมนะแต่เมื่อวานนี้แหมทางเห็นทบเขามีข่าวแจกเพรสซีลิสออกมาอันหนึ่งคือฝึกให้ทหารยิงใช้ปืนลูกซองอ่ะยิงโดรนคือกลับมาสู่สามัญคือเพราะว่าอะไรพี่เราก็เห็นว่าถ้ามาเป็นฝูงอ่ะคือเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วถ้าเอาเทคโนโลยีวันนั้นที่เล็กไปไองานยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีใช้คลื่นไมโครเวฟพี่คือสมมติมีสวอมโดรนมาเนี่ยแล้วเราใช้คลื่นไมโครเวฟนะมันจะเป็นนั่นแหละถ้าเขามีผลิตแล้วนะสมมติเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะดูดได้เลยนะพี
1: ่
0: แบบคือประมาณว่าดูดให้โดรนอะล่วงทั้งฝูงเลยซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้จริงอะก็ค่อยแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีตังค์ไปซื้อหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ยิงแบบนี้ก่อนพี่ซึ่งใช้ลูกซองเนี่ยมันจะมีกระสุนลูกปลายก็คือมันจะแตกอากาศเพราะฉะนั้นยิงไปหนึ่งลูกอ่ะมันก็สามารถที่จะไปโดนได้อาจจะได้หลายตัวแต่มันคือเบสิกมากอ่ะจนแบบว่าเฮ้ยเราต้องใช้เทคโนโลยีมากกว่านี้แต่ในบางกรณีพี่ในชายแดนเนี่ยไม่ใช่ว่าทหารทุกคนมันจะมีอุปกรณ์สำหรับแอนตี้โดนไม่ว่าจะ จมเมอร์หรือว่าจะไอตัวปืนยิงสำหรับโดนอ่ะมันไม่ได้มีทุกคนเพราะฉะนั้นเบสิกสุดเลยก็คือใช้ปืนที่มีอยู่ไม่ว่าจะปืนลูกซองหรือปืนประจำกายแล้วยิงให้แม่นแต่ถามว่าพี่มันมา40ลำเงี้ยถามว่าเราจะยิงโดนมันหมดทุกลำไหมเนี่ยถึงบอกว่าโอกาสเสี่ยงคือแม้เราจะมั่นใจในกองทัพนะพี่ว่าเราเหนือกว่าเราชนะแน่นอนอยู่แล้วแต่กว่าเราจะชนะ1ใช้กี่วัน2เราจะสูญเสียแค่ไหนอย่างไรเพราะนั้นคืออันเนี้ยคือจริงๆเราไม่ได้อยากให้รบแต่ถ้าในกรณีวิที่ว่าการรบมันต้องเกิดขึ้นน่ะเราต้องเซฟทหารเราด้วยเพราะนั้นต้องใช้อุปกรณ์ใช้ยุทโธปกรณ์ที่มันทันสมัยมากขึ้น
1: ก็คือกองทัพโดรนน่ะนะ
0: ใช่คือต่างคนต่างใช้กองทัพโดรนแต่ถามว่าเขมรมันก็สกัดเราได้ไม่หมดสมมุติเราไปเป็น 20-30 ลำก็เหมือนกันเพราะนั้นไอ้เรื่องโดรนอ่ะมันยังมีช่องโหว่ที่จะทำให้เพราะไม่งั้นเราจะเห็นไหมล่ะไอ้ยูเครนก็ยังใช้โจมตีรัสเซียได้หรือแม้แต่ตอนสู้กันระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยโดรนก็ยังเป็นกำลังสำคัญในการโจมตีแล้วอันเนี้ยเขาบอกเลยนะว่ายุทธวิธีของฝ่ายเขมรครั้งต่อไปคืออะไรก็เอาโดนมาทิ้งระเบิดบนรถถังเราเลยคือรถถังรถเกาะมันบินมาเงี้ยต่อให้เรายิงแบบต่อให้เรายิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ตามอ่ะถ้ามันหลุดมาหลอกสองลำแล้วมันทิ้งระเบิดใส่รถถังเราอ่ะหรือรถเกาะอ่ะคือมันมาอย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: คราวที่แล้วนี่เขาก็ไม่ได้เขาใช้โดนมา
0: ใช้พี่ใช้แต่ว่าเนี่ยคราวเนี้ยรถเกาะเราก็เลยติดตะข่ายเพื่อกันโดนแต่ถามว่ามันก็ยังเสี่ยงอยู่ดีอ่ะเพราะว่าแต่ก็
2: ตอนแรกอ่ะที่มันก็จะเป็นแค่ข่าวว่าเข้ามาลาดตระเวนเข้ามาอะไรเงี้ย
0: มาเลยอันเนี้ยทหารเรือเล่าให้ฟังกับหูเลยบอกว่าพี่มันมาอันนี้สองที่ที่โอซาเมตด้วยมันมาเป็นฝูงอย่างนี
2: ้
0: แล้วมันบินมาเลยแล้วอย่างของทอรอนะมันบอกว่าใช้วิธีการอะไรป่ะมันบินจี้ผมเลยพี
2: ่
0: คือมันบินอย่างนี้คือมันรู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยมันบินจี้อย่างนี้เลยแต่ไอตัวที่บินจี้เนี่ยไม่ได้มีระเบิดไม่ได้เป็นตัวคือเป็นโดนสำหรับจี้ให้ตกใจให้วิ่งเฉยๆแต่ไอ้พวกโดนทิ้งระเบิดกับโดน FPV อ่ะก็มีแต่คือจังหวะไอ้น้องคนนี้มันโชคดีตรงที่ว่ามันเจอโดนที่แบบทำให้ตกใจแล้ววิ่งเฉยๆมันไม่ได้เจอไอ้โดนพีชีพแบบชนแล้วตายแต่มันใช้มันมาเพราะว่าอันนี้ทหารหลายที่ในสมรภูมิรบเนี่ยคือเขมรเนี่ยเขาใช้โดนเรียกว่าถ้าพูดกันตรงๆฝังแซงก็คือเขาอะใช้ก่อนเราคือเขานำเราไปครึ่งก้าวจากการลบที่ผ่านมาแต่เราก็ใช้
1: แต่ก็เห็นว่าเขาเอามาปวดไง
0: ใช่
1: เป็นประเด็น
0: ช่วงนึงเห็นไหมพี่ที่พอท้ายสุดเนี่ยช่วงก่อนที่จะเลิกลบอะที่มันบอกว่าบินเงินเต็มไปวันละ20-30ที่เมื่อก่อนเนี้ยกองทัพอะเคยทัพภาค2เคยรายงานอะว่าวันนี้เนี่ยโดนบินทั้งหมด137ลำอย่างเงี้ย
1: เหรอ
0: ไอ้ในเน็ตก็ถามเลยแล้วปล่อยให้บินทำไมต้องร้อยกว่าลำคือตอนนั้นมันเป็นบินในเขตเขาแต่เรามองเห็นง่ายคืออันนั้นมันเป็นสัญญาแล้วว่าเขมรเนี่ยเขาบินเพื่อโชว์เหมือนฝึกเหมือนซ้อม
1: โชว์ศักยภาพ
0: ใช่แล้วก็บินเพื่อมาร์กจุดไปด้วยว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่ตอนเนี้ยเราก็พัฒนาเยอะแล้วเราก็เชื่อว่าเขมรก็พัฒนาเพราะว่างานการข่าวของฝั่งเราอ่ะ1จีนเทาเนี่ยมาบินให้เลยอันนี้ตั้งแต่ตอนต้นนะเป็นพวกจีนเทาอ่ะช่วยบินเลยไม่ใช่แค่สนับสนุนเงิน
2: อ
0: ันที่สองเนี่ยมันมีรายงานยืนยันว่าเขมรเนี่ยกับยูเครนนะก็คือมีนักบินโดรนจากยูเครนอ่ะเทรนให
2: ้
0: ทำไมต้องเป็นยูเครนคือเขมรเนี่ยเขาไปช่วยยูเครนเก็บกู้ทุนระเบิดนะ
1: ใช่ใช่
0: นั่นแหละแล้วก็คือเรื่องสายสัมพันธ์แล้วก็การบินโดนอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งที่เป็นยุโรปตะวันออกก็มาช่วยคือพวกนี้เขาขายด้วยแล้วก็มาฝึกให้ด้วยและถ้ากรณีว่าถ้าแบบยังไม่เชี่ยวชาญเนี่ยพร้อมบินให้ด้วยเดี๋ยวนี้จริงๆอ่ะพี่อีกหน่อยนะมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะธุรกิจการลบสมัยใหม่นะคือรับจ้างบินโดรนและไม่ใช่ขายโดรนอย่างเดียวคือบินให้ด้วยสู้ให้ด้วยลบให้ด้วยเพราะว่าคนบินโดรนอ่ะมันก็สามารถความปลอดภัยมันก็ในระดับหนึ่งยกเว้นว่าเราสามารถตรวจจับได้ว่าเฮ้ยคุณบังคับอย่างตรงเนี้ยไอ้คนบินอ่ะก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าในอนาคตมันอาจจะมีธุรกิจนี้ก็ได
2: ้
0: แต่วันก่อนเนี่ยไปฟังบรรยายของอาจารย์จุฬาที่เขาเรียนเรื่องจีนนะพี่ด้านจีน แล้วก็ด้านพวกเทคโนโลยีเนี่ยคือตอนเนี้ยเขาบอกว่าภายใน5ปีอ่ะธุรกิจเขาเรียกว่าอะไรพวกเทคโนโลยีด้านอาวุธยุทโธปกรณ์อ่ะมันจะยิ่งล้ำไปมากคือตอนนี้เขากำลังทำเรื่องของควอนตัมเทคโนโลยีใช่ไหมมันจะเจาะรหัสได้อะไรได้แล้วก็คืออีกหน่อยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะการสู้รบอาวุธยุทโธปกรณ์อ่ะมันจะเปลี่ยนโฉมไปเลยอ่ะมันต้องแบบหลบกันอะไรกันหัวฟังแล้วก็หูมัน
2: คือเหมือนในหนัง
0: ใช่
2: ไหม
0: ใช่เหมือนหนังไซไฟแต่เราก็จะเห็นเมื่อก่อนเราดูแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอแต่ทุกวันนี้มันเป็นไปได้แล้วก็เหมือนอย่างมันมีหนังเรื่องนึงอ่ะฮิวแมนนอยด์อ่ะก็คือในอนาคตอ่ะเราอาจจะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับหุ่นยนต
2: ์
0: โดยที่แบบแล้วหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมากขึ้นประเทศจีนอ่ะพี่มีบริษัทผลิตหุ่นยนต์ทุกวันนี้แสนกว่าบริษัทแล้วจะผลิตปีนึงต้องเท่าไหร
2: ่
0: เขาบอกว่าอีกหน่อยอ่ะเจเนเรชันเด็กเจเนเรชันอัลฟาหรือต่อจากนั้นเนี่ยก็คือจะใช้ชีวิตอยู่กับหุ่นยนต์เป็นเรื่องปกติแล้ววันหนึ่งมันก็จะเหมือนในหนังวันหนึ่งมนุษย์จริงๆต้องมาตามกำจัดฮิวแมนนอยด์ซึ่งอีกหน่อยอ่ะพี
2: ่ปัจจุบันเลยหนักเลยอ่ะ
0: ใช่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ AI ใช่ไหมแต่อนาคตไม่เกิน 2-3 ปีมันจะเป็น AGI คือAI ที่ฉลาดเท่ามนุษย
2: ์
0: และในอนาคตมันจะฉลาดกว่ามนุษย
2: ์
0: เนี่ยคือเรายังเชื่อในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์ยังไงมันก็ต้องฉลาดกว่า AI แต่วันนึงอ่ะ AI มันจะฉลาดกว่าเราโอ้โหเพราะว่ามันรวมทุกอย่างอยู่ในตัวมันไงโอ้โหเนี่ยฟังแล้วก็โอ้โหอนาคตเลยแต่เราคงไม่อยู่ยาวขนาดนั้น
2: ก็แน่นอน
0: ไม่แต่ว่ามัน 5-10 ปีนะพี
2: ่
0: เนี่ยแล้วอนาคตจะยิ่งอะไรเลยทำให้คิดว่าไอ้ที่ว่าวันหนึ่งโลกแตกมันก็คงจะจริงไอ้สิ่งที่แบบล้ำจนแบบ
2: ไม่ต้องอะไรหรอกเอาแค่เนี่ยอะไรเขาลบกันในตะวันออกกลางอะแค่ที่มันมีโดมไว้กันเนี่ยเราก็แบบเราก็ว่าล้ำแล้วนะ
0: ใช่
2: ใครจะคิดนะว่าวันหนึ่งอะพอยิงระเบิดยิงกระสุนยิงอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะมีโดมกันเอาไว้ได้
0: กันได้แต่กันไม่หมดอีกก็เหมือนไอ้ของอิหร่านที่มันเอาแบบโดนแบบยิงแล้วมีหลายลูกอะแตกเป็น80ลูกเงี้ยไอ้
2: โดม
0: ไอรอนโดมันก็รับไม่ไหวมันปุ๊บปุ๊บยิงสู้ไม่หมดไงนั่นแหละก็บ้านเรากว่าจะมาบาหลัก72ตอนนี้ก็ต้องยิงสู้ขึ้นไปก่อนถ้ามีการรบนะ
2: เนี่ยอยากเห็นนะว่ามันเป็นว่ามันเป็นยังไง
0: คือพี่มันเป็นไอ้นี่มันเป็นก็เป็นรถแต่ว่ากระจายอยู่แล้วก็คือมีปืนใหญ่ไม่ใช่ปืนใหญ่ก็คือมีเครื่องยิงสำหรับทำลายจรวดแต่พวกนี้พอเห็นปุ๊บว่าม ีมาในระยะกี่กิโลเนี่ยไอ้ระบบเนี้ยมันก็เตรียมยิงแล้วมันก็จะยิงกันเป็นแบบเหมือนเป็นโดมอ่ะแต่พวกเนี้ยพอมีเป้าหมายเยอะก็คือหมายถึงพอกระสุนน่ะพอมีจรวดหรือกระสุนมาเยอะๆอ่ะมันก็ยิงโดนไม่หมดเหมือนอย่างที่เราเห็นว่าอย่างไอรอนโดมของอิสราเอลอ่ะก็ยังรั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสู้เทคโนโลยีมันก็ต้องคอยเจาะคอยบัฟกันตลอดไปต่อไปอ่ะแหละเพราะฉะนั้นมันมีรูรั่วรูรั่วว่ามันไม่ใช่ว่าโดมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันเป็นโดมนะมันคือไอ้เครื่องยิงจรวดเราที่มันยิงแบบยิงครอบเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้พวกนี้เข้ามาแต่เราจะเห็นว่าตอนอิหร่านเนี่ยคือมันทะลุเข้ามาได้เพราะว่ามันเยอะมันมาใช้วิธีการเยอะเนี่ยแหละอนาคตเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็อ่ะก็คาดหวังนะ
2: เนี่ยโอ้ฟังจนจะหมดเวลาแล้วนี
0: ่
2: กูจะเนี่ยเกินแล้วเนี่ย
0: คันหัวแล้วเนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามแบบวันนี้เรายังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เท่าไหร่นะขออภัยด้วยนะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพรางอสมท107เมกะเฮิรตซ์M-POT Radio Network

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับได้แล้วชายใส่ฮูดส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดจับได้แล้วนายอุทัยชายใส่ฮูดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวโดยจับกุมได้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นการขยายผลหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมชายวัย59ปีชาวอยุธยาคนขับรถเก๋งที่สารภาพว่ารับจ้างพานายอุทัยลักษณะคล้ายคนต่างด้าวให้ไปส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาส่วนรถเก๋งที่ใช้ขนยาหลังก่อเหตุนำไปดัดแปลงจอดอยู่ในอู่รถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

0: ื่อตรวจเก็บหลักฐานโดยเวลา 15:00 น.วันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าค้นและเก็บหลักฐานยาเสพติดแหล่งกบดานของผู้ต้องหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วันรัฐหนุนพระนครคีรีขึ้นมรดกโลกพร้อมผลักดันพิพิธภัณฑ์กลางแห่งแรกของเพชรบุรีหลังขุดพบแหวนอักษรพราหมีหลังอักษรพราหมณ์ 2,000 ปีนางที่วันรัฐอิงคนันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีว่าล่าสุดทีมนักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วงโดยหนึ่งในนั้นเป็นแหวนตราประทับที่ส่วนหัวแหวนสลักอักษรพราหมีอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปีซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบกลองมโหระทึกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขุดพบขออภัยค่ะก่อนจะขุดพบเพิ่มกลองมโหระทึกรวม5ใบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ8โครงและคาดว่าเป็นโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับล้ำค่านักโบราณคดีระบุว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงเร่งเครื่องย้ายโครงกระดูกไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีและหลังพ้นฤดูฝนจะนำโบราณวัตถุนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมอธิบดีกรมศิลปากรเตรียมผลักดันพระนครคีรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยตั้งคณะทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดว่าการเป็นมรดกโลกจะส่งผลต่อการจัดงานพระนครคีรีที่จัดขึ้นทุกปีและมีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนหรือไม่ศูนย์เก็บสิ่งของบรรเทาทุกพังถล่มในเวเนซุเอลาเกิดเหตุอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลาซึ่งถูกปรับใช้เป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำสองระลอกตั้งแต่วันที่24มิถุนายนได้พังถล่มลงมาบางส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบางคันถล่มมีสาเหตุมาจากความเสียหายสะสมจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกข้างต้นโดยดับเพลิงเปิดเผยว่ากำแพงรอบนอกของอาคารได้พังถล่มลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอาคารข้างเคียงที่เคยถูกอพยพไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำการกั้นเขตพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟ

0: ราเซลติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: อสมท. 107 เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
2: M-Hot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Hot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Hot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์M-Hot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: Welcome to Thailand นะคะไปญี่ปุ่นมา2อาทิตย์นะคะตอนนี้ก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะมันโทรศัพท์หาทำยากนะคะจริงๆแล้วพี่อ้อก็อยากจะไลฟ์สดจากญี่ปุ่นมาให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศอะไรนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าตอนขาไปเนี่ยไม่ได้ซื้ออินเทอร์เน็ตไปก็เลยไม่สามารถให้ทุกคนเห็นภาพได้แต่ก็พยายามลงในสื่อโซเชียลอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นTikTok หรือไม่ว่าจะเป็นทางFacebook Liveนะคะให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าทำอะไรอยู่ร้องเพลงเป็นยังไงสนุกสนานขนาดไหนหรือว่าโอ้เหนื่อยเหนื่อยน้ำหนักขึ้นมา5กิโลเพราะว่าเหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งกินค่ะเพราะว่าเราทำงานดึกเนาะเหมือนกับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเล่นคอนเสิร์ตน่ะจะเป็นอะไรที่มันไม่มีเวลาขึ้นโชว์มันเป็นเวลาที่แบบว่าเราต้องสแตนบายอยู่ที่ร้านตลอดเวลาแล้วก็เวลาแขกเข้ามาหรือแฟนคลับเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเล่นเลยแล้วก็ถ้าแฟนคลับไม่กลับบ้านเราก็ไม่สามารถกลับบ้านได้เราต้องอยู่จนกว่าแฟนคลับจะเมาไปจนฟุ๊บแล้วก็กลับต่างคนต่างแยกย้ายกลับถึงจะกลับได้ บรรยากาศมันเป็นประมาณนั้นนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะอะไรพี่อ้อยก็ไปร้องเพลงสารวงให้เราฟังกันเพลงนี้แหละแล้วก็ไปร้องสอนให้กับบ้านแล้วก็ไปร้องนึกซะว่าสงสารแล้วก็อีกหลายเพลงนะคะของพี่อ้อยที่หลายๆคนจำเพลงกันได้แล้วก็มาพูดคุยกันบางคนก็บอกอู้พี่อ้อยหนูอะร้องเพลงสารวงอะตั้งแต่หนูอยู่ป.2อะพี่แล้วตอนนี้ครับแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ก็ได้คุยกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนพบปะสังสรรค์เพื่อนรุ่นเดียวกันแหละรุ่นเราเขาเดียวกันที่อายุแบบว่าใกล้ๆกันน่ะนะคะก็เราก็ถือว่าเป็นการพบปะกันแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวอีก 2-3 เดือนก็น่าจะมีไปที่อื่นอีกประเทศอื่นอีกนะคะก็อาจจะดูก่อนนะคะว่าจะสามารถมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่ LTM FM 95ตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องลาอะไรยังไงนะคะจะคงให้เฮียหมีมาทำงานแทนตรงนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะบอกจะเล่าให้ฟังกันแล้วเดี๋ยวหลังจากจบ3เพลงนี้แล้วนะคะพี่อ้อยรับสายน้ำใหม่3สายเนาะที่022481366คิดถึงอ่ะอยากพูดคุยด้วยว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะจนพี่อ้อยก็ไปที่ไปทำงานที่นู่นก็ยังคิดถึงอยู่เลยว่าแล้วมันไม่ได้เปิดฟังน้องหมีจัดเนื่องจากว่าเดินทางตลอดเวลานะคะแล้วก็ได้เจอแผ่นดินบงแผ่นดินไหวอะไรที่เขาเจอก็เจอมานะ 6.8 ริกเตอร์อะไรเงี้ยแต่พอดีจังหวะอยู่ที่บ้านเพื่อนชาวญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงอะไรเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ในตึกสูงใช่ไหมคะก็เลยไม่มีปัญหาแล้วก็ได้ไปแก้ผ้าอาบน้ำออนเซนอะไรประมาณเนี้ยก็สนุกสนานดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวฟัง3เพลงนี้จบรับสายน้ำใหม่3สายค่ะ

0: ให้ความหมายดีๆกับหลายๆคนที่กำลังใช้เวลาอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ที่แก้ไขอะไรไม่ได้เวลาวันนี้ที่เรายังใช้มันอยู่แล้วก็เวลาในอนาคตที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้มันหรือเปล่าเพราะฉะนั้น3เวลานี้คุณผู้ฟังลองพิจารณาดูว่าเราควรจะใช้เวลาตรงไหนอย่างมีความสุขที่สุดนะคะก็เวลาที่เหลืออยู่ของคาราบาวตามมาด้วยขอโทษของพี่ปูคัมภีร์แล้วก็น้ำตาลาไซกุลต้นธวัชชัยชุมเป็น3เพลงที่ให้ความหมายดีๆอาจจะเป็นคติสอนใจใครได้บางคนถ้าเกิดเรากำลังรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันเร็วมากนะคะเอาละค่ะตอนนี้พี่อ้อยได้สายหน้าไม้3สายที่022481136ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหนูดี
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหนูดีอยู่จันทบุรี
1: ค่ะ
0: ฝนตกไหมคะ
1: จังเลยอ่ะครั้งแรกเลยที่ได้คุยกับคุณอ้อย
0: ปกติไม่ได้คุยเหรอปกติทำอะไรอยู
1: ่แอบฟังไงคะ
0: เอาพี่แอบฟังเฉยไม่ได้หรือไม่ต้องแอบอ่ะ
1: ก็ฟังคนเดียวไง
0: วันนี้เธอติดดีใจไหม
1: ดีใจสิคะแม่
0: ดีจังก็ดีใจด้วยเหมือนกันค่ะแสดงว่าตอนนี้บุพเพสันนิวาสเราเริ่มระบาดแล้วนะที่เราโทรหากันติดเนี่ย
1: นี่รุ่มฉ่ำเลยคุณอ้อยตั้งแต่เมื่อวานจนป่านนี้แล้วยังไม่หยุดเลย
0: ฝนตกแรงมากใช่ไหม
1: เมื่อวานลมแรงมากเลย
0: อ๋อตอนที่อ้อยไปญี่ปุ่น2อาทิตย์ที่แล้วนะคะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าลาดกระบังเนี่ยไฟฟ้าสายไฟฟ้าล้มอ่ะ
1: อ๋อแต่เมื่อวานที่เนี่ยลมแรง
0: บ้านพอดีเลยแต่บ้านพอดีเลย
1: ไฟดับประมาณเกือบ2ชั่วโมงอ่ะเมื่อวานอ่ะ
0: 2ชั่วโมงเลยเหรอที่จันทบุรีไฟดับเหรอคะ
1: ไฟดับน่าจะดับช่วงนี้ก็พอดีเดินออกไปปากซอยเห็นรถไฟฟ้าเขากลับมาจากซ่อมแซมแล้วมั้ง
0: อ๋อช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องคือเรื่องไฟกันหน่อยนะเพราะว่ามันอันตรายนะน้ำท่าไฟไม่ถูกกัน
1: ดูที่นี่ก็ฟ้าแรงจันเนี่ยน่ากลัวอยู่คนเดียวด้วยไงคุณเบ
0: กอย่าออกไปอยู่กลางแจ้งนะคะเพราะว่าถ้าเราไปอยู
1: ่
0: ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือเราไปอยู่กลางแจ้งเนี่ยโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยมีสูงเพราะฉะนั้นอย่าเวลาฝนตกหรือมีพายุอะไรเงี้ยอย่าพยายามอยู่กลางแจ้งหรืออยู่ใต้อะไรที่มันเป็นแบบว่าสามารถหักสามารถพังได้ในไม่ว่าจะเป็นคัตเอาท์หรือแท่งเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามไปอยู่ใกล้ๆอันตรายค่ะ
1: คุณอ้อยได้ยินไหมนะคะข่าวแรกเลยคนที่โดนฟ้าผ่าที่คลองขุดที่จันเนี่ยค่ะแต่อยู่อำเภอท่าใหม่
0: อ๋ออำเภอท่าใหม่อ
1: ๋อคือเป็นรายแรกเลยที่แกโดนฟ้าผ่าตายค่ะ
0: น่าสงสารเนาะ
1: แกไปหาหอยแล้วแกกลับไม่ทันแกเห็นแล้วว่าฟ้ามามีฟ้ามีฝนจะมาแต่ฟ้ามาก่อนไงแกเลยกลับไม่ทันไปสามรอดสองตายหนึ่งค่ะ
0: อ๋อค่ะถ้างั้นวันนี้ที่โทรมาเนี่ยคุณหนูดีอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เพลงของเพลงยายสานะคะ
0: อ๋ออยากฟังเพลงยายสาทำไมอ่ะทำไมอยากฟังยายสา
1: ชอบเพราะเพลงนี้แบบมีความหมายค่ะในความผูกพันของคนสองคนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่เขารอคนคนนึงกลับมาไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะชอบมากจริงๆแล้วก็เนื้อหาดีมาก
0: ใช่เนื้อหาดีมาก
1: เคยขอ
0: ที่ที่คุณหนูดีจะมอบตรงนี้ให้ใครไหมคะ
1: จากไหนคะ
0: จะมอบให้ใครไหมเพลงนี
1: ้ให้ทุกคนทุกเสียงทุกสายพิเศษคุณอ้อยเลยค่ะ
0: โอ้พิเศษใส่ไข่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะตับก็ได
0: ้ขอบคุณมากค่ะคุณหนูดีดูแลตัวเองดีด้วยนะฝนฟ้าตกแบบนี้นะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันหลังคุยใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันขานี่แหละเป็นห่วงเป็นใยกันเนาะหน้านี้หน้าฝนอันตรายจากฝนฟ้าอันตรายจากน้ำท่วมปลั๊กฟงปลั๊กไฟดูกันดีๆแล้วก็อันตรายจากพิษด้วยบางทีเขาหนีน้ำมามาซุกในเสื้อผ้าเราหรืออะไรก่อนใส่สะบัดสะเบิดตัวอะไรให้ดีเดี๋ยวแมงป่งแมงป่อมตรงนี้เขี้ยวขออันตรายนะเพราะฉะนั้นดูแลกันดีๆเด้อเป็นห่วงนะอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะคุณอัดอุบล
2: สวัสดีครับพี่อ้อยครับ
0: ข่าวผมไรอยู่อ่ะ
2: ตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่ครับพี
3: ่เอาคนที่ได้นี่คนตายกัน
2: บ้านเดิมอยู่ท่าตูดนะครับตัวมาทำงานอยู่ครับนี่พี
3: ่
2: นี่ผู้เฒ่าอยู่ที่อุบล
3: คนตายแต่มาอยู่อุบล
2: ครับผม
3: ไรอ่ะ
2: มาแล้วนะครับ
3: มาทำไรที่อุบลนะ
2: สามารถร้องเพลงมาได้ครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเพื่อนมีผีอยู่เท่านี
3: ้เป็นนักร้องเหรอนี
2: ่มาแล้วครับเบอร์กุ้ยกับพี่อ้อยประจำนะวะ
3: โอ้คนที่เคยร้องเพลงให้ฟังหน้าใหม่ใช่ไหม
2: มันครับผมมันครับ
3: โอ้แล้วนี่ยังร้องเพลงอยู่ไหมอ่ะ
2: ร้องมั่งมาร้องมั่งนะพี่บอกว่าก้นตอกบางทีครับ
3: ฝนตกเขาไม่จ้างร้องเหรอ
2: มาจ่ายว่าจ้างนะครับพอดีว่าก้นตอกซึ่งในทองตลาดได้มันกับโป้ขอกามไม่ใกล้เขากับไม่ไกลนี่ต่อได้นะนาปีนาป
3: ีว่าคนตกคนก็ไม่มาเดินคนก็ไม่มาเที่ยวนะ
2: นั่นแหละปี
3: โอ้หากินยากเมื่อไหร่มันจะไปสักทีฝนให้มันไปตกไอ้คนที่เขาอยากได้นั้นไปตกไอ้ต้นที่เขาปลูกพืชไร่นั้นไปตกไปไม่ต้องมาตกไอ้ตรงที่คนที่ทำงานทำการหรอกนะ
2: ถ้า
3: เลือกตกได้จะบอกเทวดางั้นนะ
2: ผมจะบอกได้ก็ยังบอกได้พี่แต่ผมบอกไม่ได้นะ
3: เออนั่นแหละเอาวันนี้คุณอาจอยากฟังเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้าของหลวงลงลาย
2: ครับพอดีว่ามอบให้กับเด็กน้อยที่แบบว่าหลงผิดแต่ว่าน้องวัยรุ่นที่ว่าคิดแต่ว่าบางทีเราทำในสิ่งที่มันผิดแต่ว่าคิดว่าถูกตรงนี้นะแล้วพ่อแม่ก็ลำบากเลย
3: ใช่พ่อแม่ก็ลำบากอะไรก็ไม่ทุกข์ใจเท่ากับลูกติดยาหน้าบางทีนี้มันพูดยากอ่ะเพราะว่าติดยานี้มันหลอนใช่ไหมมันหลอนมันทำร้ายพ่อแม่ได้มันทำร้ายคนรอบข้างได้เพราะฉะนั้นนั่นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยไม่ว่ายาอะไรอ่ะนะห่างได้ห่างเลยห่างได้ห่างเขาก็จับกันจังนะเขาก็จับได้กันทีเป็นล้านล้านเม็ดนะก็จับกันจังมันก็พยายามเอาเข้ามากันจังนะ
2: เด็กทุกวันนี้มันน่าเห็นดูแหละพี่แต่ว่ามันเรียกว่าไงอ่ะบางทีมันทำในสิ่งที่ไม่ถูกกันแต่ว่ามันก็ตัว
3: บางทีมันเป็นอย่างนี้อุณาบางทีนะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ไม่พูดถึงรุ่นเราหรือรุ่นนี้นะมันก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วช่วงวัยรุ่นเนี่ยช่วงหัวเรือหัวต่อเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันอยากลองไงอยากลองบางคนลองแล้วนี่ใจไม่แข็งพอลองแล้วก็ติดพอติดแล้วก็เลิกไม่ได้นั้นถูกไหมอ่ะแต่บางคนนี่แบบอยากลองพอลองแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้กูไม่เอาต่อแล้วไม่เอาดีกว่าเลิกได้อ่ะใจมันแข็งมันอยู่ที่ใจนั้
2: น
3: อยู่ที่ใจอยู่ที่สภาวะครอบครัวว่ามันอบอุ่นไหมถ้าครอบครัวอบอุ่นพี่ว่ายังไงมันก็ไม่ไปในทิศทางที่เลวหรอก
2: ใช่
3: น่าสงสารเขาอาจจะคิดว่าพอเขาลองแล้วแบบไม่ใช่อะถ้าพ่อแม่รู้พ่อแม่เสียใจนั้นเขาก็ไม่ทำกันต่ออันนั้นน่ะพี่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่น
2: เพราะความร้อยประนั้นน่ะพี่นะ
3: คิดว่าแบบดูแล้วเจ๋งดูแล้วแบบน่าดูดีดูแบบกล้าอะไรเงี้ยเข้าใจผิดหมดแหละ
2: นั่นแหละผมก็ทุกทุ่งจะเข้า27ปีนี้ผมก็
3: คิดว่าเพิ่ง27เองเหรอ
2: ครับผม
3: โอ้อายุยังน้อยอยู่27เองเป็นลูกพี่อ้อยได้แล้วมั้งนี่ถ้า27นะ
2: มันไหนครับผมฟังรายการพี่ตั้งแต่จัดการคืนตั้งแต่รายการ
3: ใช่ตั้งแต่พี่จัดเที่ยงคืนถึงตีสามนะสมัยก่อนนะอสมทพี่จัดเที่ยงคืนถึงตีสามตอนนี้เขาให้มาจัดตรงวันแล้ว
2: ผมก็พอผมโตติดหลายครั้งนะกับพี่ผมก็เลยจำได้นะว่าผมจะโทรมาในผมจะโทรมาในรายการพี่เพราะว่ารายการพี่มันหลายรูปแบบ
3: นั่นแหละรูปแบบขอบคุณมากนะวันนี้โทรมาร่วมพูดคุยให้คติอะไรดีๆนะคุณอาจารย์
2: ครับผมครับ
3: อ้าวเดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่รอยจุดบนฝ่าเท้านะคุณอาจาร
2: ย์ครับครับผม
3: ครับขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
3: ับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเขาก็โทรมาพูด

0: คุยร้องเพลงพอด้วยนะคนเนี้ยเป็นนักร้องนะคะก็มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไปอาชีพไกลอาชีพมันทำงานกันไปแหละตอนเนี้ยมีงานประจำมากอดกันเอาไว้แน่นๆหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ย AI มันเข้ามาทำให้คนตกงานเยอะเลยแหละอีกหน่อยใช้คอมพิวเตอร์ทำงานหมดคนไม่ต้องแต่มีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ AI ทำไม่ได้คือหัวใจไงหัวใจของคนอะ AI เรียนแบบไม่ได้นะคะเอาละอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะคุณนันด้วยชบูนัน
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อยสบายดีไหมพี่อ้อยอยู่ที่ไหนตอนนี
0: ้นันต้องเดินติดทุกกล้องที่พี่มา
1: ไม่ได้อ้อยอาทิตย์ที่แล้วนี่ยามหมีมาแทน
0: ตายอาทิตย์ที่แล้วอุตส่าห์ให้หมีคลัตชัยก้าวใหญ่ใส่ใจทุกคนมาแทนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคราวที่แล้วพี่อ้อยอยู่ญี่ปุ่นไม่สามารถทำอะไรได้เลย
1: แล้วตอนนี้พี่อ้อยอยู่ไหนคะ
0: อามาเมืองไทยแล้วค่ะแต่อยู่เพชรบุรีก็จะไปเล่นงานคอนเสิร์ตริมเลงอ่ะ
1: อันนี้
0: เล่นจากคาราบาวน้ำหมูพงเทพพี่ปูคัมภีร์บ้านหาคาราวานนะคะก็หลายวงอยู
1: ่คาราบาวมาริฮอนน่าก็จะมาเนี่ยไอ้เทศกาลหน้าหนาวที่บ้านเขาขึ้นป้ายแล้วพี่อ้อย
0: นี่มันหน้าอะไรก็ไม่รู้มันจะหนาวหรือยังพี่ว่ามันเตรียมฝนอยู่ต้องมืดเหมือนตึ๊บตลอดเลย
1: โอ้ค่ะสบายดีนะพี่อ้อย
0: นะงานเพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างฝนตกไหม
1: ฝนตกเมื่อคืนนี้แล้วทีนี้วันนี้ก็ไม่ตกเลย
0: แดดแรงไหมแดดแรงไหมตอนนี
1: ้แต่วันนี้แดดไม่แรงแดดอ่อนๆจ้า
0: แดดอ่อนๆแต่ที่นี่คือฝนตกแล้วค่ะกรุงเทพไปหลับก็เคยเพชรบุรีนี่ฝนก็ตกฟ้ามืดครึ้มหมดเลย
1: แ
0: ต่ไม่ได้เข้ามากระเตอะได้กระเตอะได้กระเตอะขนาดจะมาแบบนั้นแหละขอเพลงตะวันล้าของครูซันมา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ชอบเธอมากเลยนันเธอขอเพลงแต่ละเพลงเนี้ยแบบว่าฉันไม่ได้ฟังนานแล้วอะแล้วทันทีฉันก็ลืมไปนะก็เพลงเนี้ยไม่ได้ฟังนานนันมันขอมาทีไรต้องฟังทุกทีเลยอะ
1: วันนั้นหนูอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วนี้หนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะขอนะพี่อ้อยหนูขอกับพี่โยอ่ะช่วงของพี่โยอ่ะพี่โยบอกว่าขอบคุณมากนะที่ขอเพลงนี้มาเพราะว่าวันที่18มิถุนาเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของครูซันไงอ๋อใช
0: ่
1: ก็เลยอ่าน
0: บอกแล้วบางทีเวลาเราจัดเพลงเพื่อชีวิตอะอย่างมันมีเพลงเพื่อชีวิตทั้งใต้ดินและเพื่อชีวิตที่โด่งดังเป็นตำนานอะมันก็มีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบางทีมันเยอะจนแบบเราก็หลงลืมไปบ้างดีบ้างแต่ถ้ามีคนบางคนที่แบบคอยสะกิดอย่างนั้นเนี่ยบอกพี่อ้อยไม่ได้ฟังนานแล้วพี่ได้ฟังไปด้วยไงแล้วคนอื่นที่เขาไม่เคยได้ฟังนานแล้วอ่ะเขาก็ได้ฟังไปด้วยไงก็เลยโอเค
1: ครบรอบ25ป
0: ี
1: ของการจากไปของครูซัน
0: ได้โอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนั้นมอบให้ใครไหมคะ
1: มองน่าจะพี่สุดยอดหนุ่มมันพูนแล้วก็ไอ้สุดระเดียดเฉียดชัย
0: เลยเออทุกคนได้ฟังกันเนาะ
1: แล้วก็ให้ผู้แต่งที่สายแล้วก็ให้พี่อ้อยแล้วก็น้องหนังใหม่ได้พี่อ้อยดูแลสุขภาพได้นะคะงานเยอะงาน
0: นั่นก็เหมือนกันนะฝนฟ้าตกวางปืนไฟแล้วมัดระวังเรื่องสัตว์มีพิษอะไรด้วยที่มันจะหนีน้ำมาอะไรเงี้ยต้องดูแลตัวเองดีๆนะ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่อ้อย
0: ไม่พอเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดยอ้อยกระท้อน
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ณะนี้เวลา10
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cod Radio Network

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายคดีแอร์โฮสเตสสาวล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานปริศนานางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าภายหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดนำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวปปส.ได้ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่รองเลขาธิการปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน

0: ลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาให้พนักงานสอบสวน DSI เมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวน DSI เริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 2:00 น.ก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสทเผยผลสอบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นชี้มีมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผลผลสอบไม่ตรงต้นฉบับเร่งตรวจคะแนนผู้บรรจุแล้ว 15,520 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการสอบและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างมีชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายมีประวัติการเข้าใช้115ครั้งรวมถึงมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์ประมวลผลสอบผู้สอบผ่านภาคกภาคขและภาคคจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบจำนวนรวมผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
5: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจก

0: รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
1: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
2: M-Cod Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาอย่างที่

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ทั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ค่ะเปิดกันด้วยเรื่องราวของความเป็นห่วงเป็นใยของคนที่รักเราแต่เราอาจจะลืมเขาไปนะคะแก่คอยค่ะของเจี๊ยบบิจพรแล้วก็ตามมาด้วยน้ำตาแม่ของเคียสปิดท้ายด้วยวิคคำของอาจารันมโนเพชรบางทีคนเรามันอยู่ไกลกันนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่เป็นญาติหรือคนที่เป็นสามีภรรยาอาจจะเราใครบางคนที่ต้องเสี่ยงดวงมกุฎทองในเมืองเนี่ยบางทีมันก็เป็นการรอที่ทรมานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีค่อนข้างเยอะแล้วก็สะดวกสบายมากเราก็ควรที่จะใช้สื่อนั้นให้เป็นประโยชน์เช่นถ้าไม่สามารถไปได้เพื่อไม่ให้การรอนั้นเป็นการรออย่างทรมานเราก็น่าจะที่โทรศัพท์ไปหาพูดคุยกันหรือใช้ไลน์เห็นหน้าเห็นตาได้คุยกันบ้างพี่อ้อยว่าก็ใช้สื่อในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งบางทีเนี่ยคนแก่เนาะรอลูกกลับบ้านนะคะสามีรอภรรยากลับบ้านหรือภรรยารอสามีกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการรอที่มันทรมานหัวจิตหัวใจแต่ละคนเหมือนกันนะคะก็3เพลงนี้ที่จบไปคุณฟังค่ะตอนนี้เวลา 11:17 น.คุณฟังอยู่กับอ้อยกับท้อในช่วงของเพื่อชีวิตคิดเป็นพิเศษนะคะทุกวันเสาร์เว้นเสาร์นะคะ10 โมงเช้าจนถึง13:00 น.เจอกันกับบทเพลงเพื่อชีวิตหลากหลายยุคหลากหลายสมัยเอามาให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะได้ข่าวว่าตอนที่ช่วงน้องหมีมาจัดรายการให้ก็เปิดเพลงเพื่อชีวิตในยุคเก่าๆที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วให้ฟังกันหลากหลายเพลงอยู่ทีเดียวนะคะก็ต้องขอบคุณน้องหมีคณชัยด้วยนะคะที่มาช่วยดูแลแผนในช่วงที่พี่อ้อยไม่อยู่แล้วไปยุโรปกับอังกฤษอีก 2-3 เดือนเนี่ยหมีก็น่าจะต้องมาทำหน้าที่แทนอีกสักรอบหนึ่งแต่ห้ามยึดเก้าอี้พี่อ้อยนะบอกไปก่อนนะห้ามติดต้องมีต้องไม่ติดก้ามใหญ่ใส่จะทุกคนนะอย่ามาติดในช่วงของพี่อ้อยนะอันนี้พูดดักคอไว้เฉยๆนะคะอะไรกับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราฟังอีกสัก3เพลงนะสนุกๆเนาะปิดท้าย3เพลงนะแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะที่022481366มีเรื่องที่ญี่ปุ่นอยากจะมาเล่าให้ฟังเยอะๆเลยจะเล่าก่อนละกันมีอันนึงที่แบบว่าพี่อ้อยไปญี่ปุ่นแล้วการเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะใช้รถไฟกับรถไฟฟ้ากันซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอย่างบ้านเราเนี่ยบางทีมันมีแค่คือสถานีนึงมันก็จะมีสีเดียวอย่าง MRT ใต้ดินน่ะมันก็จะเป็นสีเดียวมี2ฝั่งซ้ายขวาแต่ของญี่ปุ่นนะคะลายของรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออะไรเนี่ยมันเยอะเท่ากับตึก8ชั้นน่ะเพื่อนๆแล้วมันเยอะมากบางทีก็นั่งผิดนั่งถูกต่อผิดต่อถูกจ่ายตังผิดจ่ายตังถูกขึ้นรถรถด่วนนะคะรถเอ็กซ์เพรสเนี่ยถ้าขึ้นไปปุ๊บแล้วเราไม่รู้โบกี้ไหนเนี่ยแล้วเราไปนั่งผิดที่อ่ะผิดโบกี้เราโดนค่าปรับเพราะว่าเขาบอกว่าที่นั่นนั่นเป็นที่แบบเหมือนกับว่าค่าตั๋วแพงอ่ะแล้วเราไม่รู้ไงความที่แบบว่าตรงไหนว่างฉันก็นั่งได้หรือปะเราไม่เข้าใจอ่ะเราก็นั่งอันนี้เราก็โดนแต่พอเราอธิบายเขาฟังว่าฉันเป็นนักท่องเที่ยวนะแล้วก็ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันเป็นที่สำหรับตั๋วเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนื่องจากว่าฉันก็ไม่ค่อยเจ็บไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการทรานสเลทแปลแล้วก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะคะถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ทรานสเลทคุยกับเขาได้เลยเพราะเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะคะไม่ใช่นิดหน่อยนะเขาไม่พูดเลยเขาเป็นชาตินิยมมากค่ะพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งดิฉันเองไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยรู้สระอาริกาโตโกซึมัสอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยโอชิอะไรอย่างเงี้ยพูดได้นิดหน่อยอะไรแต่อะไรที่มันลึกๆอะไรเงี้ยไม่สามารถพูดได้เลยแล้วก็มีภาพนึงที่ย้อยได้ลงไปในเฟซบุ๊กอะนะคะหลายๆคนน่าจะได้เห็นแล้วคือ
รถไฟฟ้าในช่วงเร่งด่วนของญี่ปุ่นนะคะที่โตเกียวเนี่ยโตเกียวกับชินจูกุเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าที่มันเป็นเหมือนสยามบ้านเรามันเป็นเหมือนตรงไหนที่เป็นจุดแบบเชื่อมต่อที่แบบคนเยอะๆมันจะแน่นจนแบบเส้นใช่ไหมเข้าไปคือพี่อ้อยอ่ะไม่ต้องถืออะไรไม่ต้องจับอะไรแล้วก็ไม่ล้มเพราะว่าโดนเบียดจนแบบตัวเหลือเล็กนิดเดียวอ่ะคือสรีระชนกันหมดเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าก็คือสามารถรู้เลยอ่ะคนนี้หุ่นยังไงอะไรยังไงเพราะมันเบียดกันเบียดมากเบียดจนเยอะจนเห็นตะลุกตาเออแต่ถ้าไม่ไปมันก็ไม่ทันไงเออก็ต้องไปอย่างนั้นน่ะคือว่าบ้านเราเนี่ยสบายกว่าเยอะนะคะสบายกว่าเยอะเลยของเขามีรถไฟเยอะจริงแต่ก็ช่วงเร่งด่วนก็เบียดกันเยอะมากเพราะว่าเวลาเขาไปทำงานเขาวิ่งจัดคือวิ่งแบบโอ้คนญี่ปุ่นวิ่งเก่งมากนะก็คือบางทีเราลากกระเป๋าเนี่ยเราต้องมาคิดบันไดเลื่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลยคิดซ้ายไปเลยแล้วคนขวาเนี่ยเขาจะวิ่งแบบบันไดเลื่อนเดียวกันเนี่ยค่ะแต่เขาวิ่งขวาเนี่ยเขาต้องวิ่งเลยอันนี้เป็นมารยาทเลยนะเราจะไปยืนสลับฟันปลาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าคนที่เขารีบอ่ะมีเราก็ต้องหลีกทางให้เขาอันนี้ก็คือวัฒนธรรมเขาแล้วที่สำคัญที่สุดคือการเข้าคิวค่ะการเข้าคิวทุกอย่างไอ้ราเมงเข้าคิวซื้อไอติมเข้าคิวจะเข้าร้านซาริโอช็อปที่มันเป็นอะไรคือต้องมีคิวมีอะไรที่เป็นแบบละเอียดตลอดเพราะว่าแล้วขยะที่ไม่มีอ่ะก็สอบถามคนแถวนั้นว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงสะอาดเขาขยะน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาตอบว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าประเทศเขาอ่ะปลูกฝังกันมาเด็กก็คือพอเริ่มไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะบอกครูจะสอนเลยบอกว่าห้ามทิ้งขยะถ้าเธอมีเศษขยะจากเบื่อขนมจากของกินอะไรของเธอก็แล้วแต่เธอต้องเก็บใส่กระเป๋านักเรียนเธอกลับไปทิ้งที่บ้านหรือกลับไปทิ้งระหว่างทางที่มีขยะสาธารณะแล้วแยกประเภทด้วยนะก็คือขวดพลาสติกก็คือพลาสติกอาหารเปียกก็คืออาหารเปียกแล้วเขาจะแยกแบบ4ถังแบบละเอียดมากเขาจะไม่ผสมปนเปเลยแล้วเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่แบบ3ขวบอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นระเบียบวินัยของคนที่นั่นเขาเป็นอย่างดีไปนะคะก็เป็นเรื่องบางเรื่องที่น่าชื่นชมก็ชื่นชมเรื่องบางเรื่องที่ประเทศเราน่าชื่นชมเราก็ต้องชื่นชมเช่นเดียวกันเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าไมค์กันดูก่อนเวลาเหลือเยอะไหมอาจจะรับได้2สายหรือว่าอาจจะรับได้สายเดียวเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงสนุกๆ3เพลงนี้กันค่ะ

0: สวัสดีนะอาจารย์เบื่อคนนั้นเกินตอนนี้สุขภาพร่างกายแกก็ค่อยๆดีขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าแกป่วยนะคะแล้วก็ยังต้องรับงานคอนเสิร์ตอยู่นะคะแต่แกก็ยังร้องเพลงให้ความสุขกับคุณผู้ฟังได้อยู่นะแต่อาจจะมีเหนื่อยบ้างพักเป็นบางช่วงๆบางทีตัวพี่อ้อยเองไปขึ้นร่วมกับวงอาจารย์ศรีเพื่อคนอันเกรียนก็ช่วยแกร้องบ้างแล้วก็พี่โด่งร้องบ้างคนในวงร้องบ้างสลับสับเปลี่ยนให้อาจารย์ได้พักนะคะนี่แหละสังขารของคนที่แบบพออายุเยอะๆแล้วในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเราใช้ชีวิตแบบเต็มที่สุดเหวี่ยงกับร่างกายของเราไงพอเราเริ่มแก่ตัวแล้วเขาเอาคืนไงนะก็ต้องดูแลกันไปแหละรักษากันไปตามสภาพเอาละค่ะตอนนี้ที่จบไปนะคะก็คือคอนเสิร์ตคนจนนะคะของนกแร่นะนกแร่นี่ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นแม่เป็นพ่อกันหมดนะพี่อ้อยเจอที่คอนเสิร์ตของแกรมมี่โกนะคะแล้วก็ศิลปินเลี้ยงหมูคอนเสิร์ตของพี่ชอตศิลปินเลี้ยงหมูของจาร์ลอตเฮลลี่แล้วตามมาด้วยเสียงอีสานของอาจารย์สิเปือกคนด่านเกวียนนะคะตอนนี้เรารับสายหน้าไมค์สักสองสามสายดีไหมคุยกันนะคะตอนนี้พี่สายแรกเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณสมานสายหลุดไปหรือยังคะฮัลโหลอยู่ไหนกันคะอาจจะสายหลุดหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: สายยังไม่หลุดนี่แต่เราไม่ได้ยินใช่ไหมคุณสมานไม่ได้ยินใช่ไหม
1: ครับได้ยินครับผมมีการมาได้ยินคุณอ้อยครับครั้งแรกคร
0: ับอ๋อครั้งแรกแล้วมันจะมีครั้งต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณสมานอยู่หมอชิดทำไรอ่ะ
1: ผมขับแท็กซี่อยู่ตอนนี้ผมออกไปจากหมอชิดแล้วจะไปส่งคุณที่หลังแถวๆวัวระจักครับ
0: หมอชิดวัวระจักใส่ไอ้นี่ใช่ไหมหูฟังใช่ไหม
1: ครับผมครับ
0: โอเคดีมากขับรถระมัดระวังด้วยคุณสมานเปิด95ฟังตลอดเลยเหรอคะ
1: ครับเปิดฟังทุกมีเกียร์ครับผมตั้งแต่เช้ามาเลยครับผม
0: อ๋อต้องแต่เช้าตอนแบบว่าขับรถนี่ก็ต้องเปิดแต่95ฟังใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: อ๋ออาจจะสเตอร์ติดไปเลยนะห้ามไปห้ามย้ายขึ้น
1: ครับผม
0: ตามคุณทำจริงเหรอได้ทำดูแล
1: เป็นความเป็นคุณด้วยตั้งแต่รุ่นแล้วครับผม
0: ผู้หญิงสวยเลยคุณสมานตั้งแต่รุ่นแสดงว่านี่มันเลยรุ่นมาแล้วเนี่ยมีกี่รุ่นมาแล้ว
1: ผมตอนนี้60กว่าแล้วครับผม
0: ก็เราจะจ่ายเลขพี่สมานนะเพราะเรายังไม่60นะ
1: เราเพิ่งจะ
0: 60หมาดๆพี่สมานอายุขนาดนี้แล้วยังขับรถอยู่
1: ครับผม
0: แข็งแรงดีไหม
1: ครับสุขภาพดีครับปกติดีครับไม่เคยไปหาหมอครับผม
0: โอ้ยดีจังสุขภาพดีไม่มีโรคไตเป็นลาภอันประเสริฐ
1: ดีจังดีจังดีจังเนี่ยพ่อผมอะพ่อผม92แข็งแรงอยู่เลย
0: พ่อ92ส่วนคุณสมาน60กว่า
1: ครับผม
0: จะเอาสักเท่าไหร่คะจะอยู่สักถึงสักเท่าไหร่คะ
1: มาไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ผมไม่อยากป่วย

0: ครับผมไปก็ไปเลยอ่ะ
1: จริงๆนะจริงนะคุณสมานการไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะเพราะว่าเวลาคนเราอ่ะต่อให้มีเงินเยอะแค่ไหนถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอ่ะมันก็ต้องเอาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลถูกปะล่ะสู้เราไม่เป็นอะไรอ่ะดีกว่าทำมาหากินไปเรื่อย
0: ครับผมเป็นอะไรเหมือนสายเลือดเป็นอะไรผมจะกั้นใจตายไปเลยอ่ะ
1: จะไม่อยากขนาดนั้นสิเป็นอะไรก็ต้องรักษาสิจะเป็นอะไรจะกั้นใจตายทำไม
0: ก็ไม่อยากเป็นภาระใครไงครับผม
1: โอ้ไม่หรอกหรือมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้สมัยนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์มันเจริญจะตายเจริญเรื่อยอีกหน่อยคนจะตายยากขึ้นเรื่อยๆว่าแล้วอ่ะเปลี่ยนอวัยวะเหมือนเปลี่ยนซ่อมรถแหละเชื่อสิอนาคตอ่ะมันใช้ AI ผ่าตัดได้แล้วใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดแล้วอีกหน่อยหมอจะตกงานเลยเนี่ยวินิจฉัยโรคมันยังใช้ AI วินิจฉัยโรคแล้วเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหไปไกลขนาดไหนแล้วโลกเปลี่ยนเราก็ไปตามกระแสโลกอะไรอย่าเอาไม้อย่าเอาเรือไปขวางน้ำมันไปยังไงเราก็ตามมันไปอย่างนั้นนั่นแหละเราก
0: ็
1: คอยสังเกตสังกาดูว่าเออมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ารุ่นเราอ่ะมันผ่านอะไรมาที่มันไม่มีแบบนี้มาเลยเนาะพี่เนาะว่าไห
0: ม
1: ใครจะรู้ว่าเราจะคุยโทรศัพท์เห็นหน้าคนอื่นได้ใครจะรู้ว่าไอ้เครื่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันสามารถจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เห็นหน้ากันได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: มันยังมีขึ้นมาได้เลย
0: ครับ
1: พี่สมานขอเพลงปู่ชิวของสมชายใหญ่มาขอเพลงเศร้ามากเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: ขอเพลงเศร้ามากเลย
0: ครับผม
1: แต่ผมไม่ชอบจากไปหรือไง
0: ผมชอบครับผมชอบฟังเพลงเศร้าอ่ะแต่ว่าแต่ตัวเองไม่เศร้านะ
1: ท่านผู้โดยสารที่นั่งอยู่ฟังด้วยนะคะสวัสดีผู้โดยสารที่นั่งรถคุณสมานด้วยนะคะ
0: ต่างชาติครับผมครับครับผมต่างชาติครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวอ้อยเปิดให้ฟังนะคะ
0: ขอบค
1: ุณมากค่ะขอให้ขับรถเดินทางไปขับปลอดภัยนะคะท่านผู้โดยสารแล้วก็ท่านผู้สมานนะ
0: ครับผมคร
1: ับ
0: ผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
1: สายสวัสดีค่ะคุณนกบางใหญ
2: ่ครับผม
1: อ้าวคุณนกนี่ผู้ชายใช่ไหม
2: ผู้ชายครับไม่ใช่กระเทยครับ
1: เริ่มก็เอาเลยนะเอาเลยนะนกนะเอาเลยนะชายแท้ครับเพ่ผมชายแท้แต่ชื่อแบบแต่ชื่อแบบเป็นส่วนใหญ่คนชื่อนกน่าจะเป็นผู้หญิงไงพี่เลยเห็นว่าเออนกผู้ชายก็มี
2: นกชัดชัยก็มีพี
1: ่เอออุ๊ยตายแล้วเธอเธอเทียบกับนกชัดชัยอยู่หรอเออว่ะชายชายพี่ลืมคิดไปคุณนกทำไงอยู่บ่อยใหญ่อ่ะ
2: ขับแท็กซี่ครับ
1: อ๋อขับแท็กซี่ตอนนี้มีผู้โดยสารเปล่า
2: โอ้ขึ้นมานั่งแล้วนั่งฟังด้วย
1: อ๋อสวัสดีผู้โดยสารด้วยนะคะอ้อยกระท้อนข่าวเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษ FM95นะคะเจอกันได้เสาร์เป็นเสาร์รายงานตัวหน่อยเผื่อผู้โดยสารเขาจะไม่รู้ว่าเสียงนี้คนนี้ใครนะถึงเสียงมันถึงจะแสบแก้วหูจังอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องชี้แจงนิดหนึ่งวันนี้คุณนกขอเพลงทางสายเปลี่ยวของเอกสารทองวัฒนามาทำไมมีอะไรเกี่ยวข้องอะไรแบบเหมือนว่าเมื่อก่อนเคยทำตัวเหลวไหลอะไรอย่างนี้หรือปะ
2: อ๋อเพลงนี้สมัยตั้งผมเป็นไอ้รุ่นอะเรียนมัธยมอะพี่ออกมา
1: ใช่เพราะมาก
2: ไปเป็นวัยรุ่น
1: แล้วอ๋อนายเกิดยุค90หรออ๋อ
2: ใช่
1: อ่ะโอ้ยนี่นายก็รุ่นเดียวกับเราเด้
2: ใช
1: ่เออยุค90น่ะไอ้พวกค่ายคีตาอะไรพวกนี้นายรู้จักหมดใช่ป่าวว
2: งพันรู้จักหมดนี
1: ่ใช่วงพันโอ้ยรุ่นเดียวกันเลย
2: โลกดนตรียังดูเลย
1: เอ๊ะเคยไปดูแล้วป่ะโลกดนตรีอ่ะ
2: เคยวงกระท้อนเนี่ยเคย
1: หรอรถเธอไปต้นไม้ป่ะ
2: ไม่เคยนั่งหน้าเลย
1: ป๋านั่งข้างหน้าเหรอโอ้โหสุดยอดอยู่ที่ลานแสดงว่าไปจองที่แต่เช้าเพราะปกติถ้าลานโลกดนตรีอ่ะคนจะไปแน่นเอียดเลยนะบางคนก็อยากดูเพราะปีนต้นมะพร้าวตรงต้นมะพร้าวหรือต้นตาลนี่แหละตรงลานช่องหน้าสนามเป้าอ่ะเขาก็ปีนดูกันสนุกมากโลกดนตรีอ่ะ
2: นั่งร้องไปอีกคนก็ดังหมดดังมาจากโลกดนตรี
1: อยากให้กลับมามีอีกเน
2: า
1: ะ
2: อยากให้เป็นอดีตอีกอ่ะ
1: เออเด็กสมัยรุ่นนี้ไม่ได้ดูแบบรุ่นเราดูนะรุ่นเรานี่แบบใช้ชีวิตแบบโคตรสนุกอ่ะนะ
2: ใช่
1: สนุกแล้วก็ปลอดภัยกว่านี้ไม่มีพิษมีภัยอะไรแบบนี้เลยอ่ะแบบใส่ไว้น่ารักอ่ะกระโปรงมาขาสั้นอะไรรุ่นนั้นเลยอ่ะเนาะ
2: ใช่ไปก็ไม่เจ็บเจอพี่เอาอย่างดีก็ไล่ขวดสมัยก่อน
1: ไม่มีใช่
2: สมัยนี้มันยิงกันอ่ะเอากัน
1: ใช่ลูกหลานเนาะสมัยก่อนเราสนุกสนานกันมาก
2: อะไรก็อร่อยด้วยสมัยก่อนนะ
1: ถูกด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ2บาทเคยกินเปล่าอนุสาวรีย์อ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ2บาทเคยทันเปล่าไปกินเปล่า
2: น้อยไป
1: สมัยก่อนเล่นรายการสโมสรพึ่งน้อยเสร็จใช่ป่ะล่ะจะไปออกรายการสโมสรพึ่งน้อยเสร็จอ่ะจะต้องแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ชามละ2บาทอ่ะทุกครั้งเลยครั้งนึง3ชาม6บาทโอ๊ยอร่อยอร่อยอร่อยตลอดเลยกินทุกครั้งเราแก่กันแล้วมั้งคุณนกเราก็เลยคุยเรื่องแบบอดีตอะโบราณคนอื่นเขาไม่แก่แล้วนึกไม่ออกแล้วเออเดี๋ยวนี้มันเป็นห้างสรรพสินค้าไปแล้วมันไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือขายแล้วนึกสวรีนั่นแหละใครสมอลภูมิอะเมื่อก่อนมันเป็นลานมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรอบเลยอะ
2: มีอยู่โซนเนี่ยตรงสะพานลอยอะ
1: มีนิดเดียวสมัยก่อนมันมีรอบเลยอ่ะมันมีคลองสี่สามสี่ด้านมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือรอบแหละขอบคุณมากนะคะคุณนกเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะวันหลังโทรมาคุยใหม่นะขอให้ขับรถไปถึงที่หมายปลอดภัยวันนี้หมานๆด้วยผู้โดยสารเยอะๆนะจ๊ะ
2: นะผ่านๆ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นสองเพลงที่ขอกันมาทางหน้าใหม่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคงต้องแบบว่าพอฟัง2เพลงนี้เสร็จแล้วคงต้องไปพักทานอาหารกันก่อนเพราะว่าฟังข่าวสารจากอสมทนะคะแล้วก็นั่งทานข้าวกันไปด้วยมีข่าวสารมาฝากกันนะคะแล้วก็หลังจากฟังข่าวสารอะไรทานข้าวอะไรก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้คงทิ้งท้ายกันไว้สองบทเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังขอกันมาทางหน้าใหม่ก็คือปู่ชิวของสมชายใหญ่ตามมาด้วยทางสายเปี่ยวของเสกสรรทองวัฒนาค่ะไปฟังเลยค่ะพบกันอีกทีเที่ยงครึ่งค่ะ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
4: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหม่าล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปี Yamaha 5ปี
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network ขณะนี้เวลา 12:00 น. อสมท. อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ่งส่งพัสดุยาเสพติดให้แอมีนาที่คอนโดย่านบางนาเตรียมคุมตัวขยายผลค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาบ่ายนี้สท.แถลงผลทุจริตสอบท้องถิ่นระบุพบพิรุธแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งสั่งตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการใหม่ 15,560 รายเป็นการด่วน CBI เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติยึดยาเสพติดกว่า132กิโลกรัมมูลค่าทะลุ400ล้านบาทชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมนีอีซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่เสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ไปให้แอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการขยายผลพบชายสวมฮูดสีน้ำเงินเป็นคนมาส่งพัสดุให้กับแอร์สาวล่าสุดครับรวบตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับโดยความคืบหน้ากรณีแอร์มีนาถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคาสนามบินเมืองเมลเบิร์นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระต่อมาครับเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจนครบาล

0: ครับโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณสถานีขนส่งสายเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการซักถามก็ยอมรับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินว่าจ้างนายอติราชขับรถยนต์แล้วก็เป็นคนนำกล่องพัสดุส่งให้กับมือนางสาวมีนาเมื่อ22มีนาคมที่ย่านคอนโดบางนาครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวในอุทัยตรวจค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาช่วงบ่ายนี้ทั้งนี้การจับกลุ่มดังกล่าวเป็นการขยายผลหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับกลุ่มนายอติราชคนขับรถพาในอุทัยวัย59ปีและนายอติราชซักทอดว่าได้รับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวนั่งมาด้วยกันไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาส่วนรถยนต์คันนั้นได้เข้าอู่ที่อยุธยาครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติคนขับรถพบเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับโทษจริง20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายมากรุงเทพเมื่อปี40คดีนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการสืบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะบินนะครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดนำพัสดุไปส่งให้กับแอร์สาวปปส.ก็ได้ประสานตำรวจนครบาลเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานกับแอร์สาวซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในไทยหรือว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อข้อมูลเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ถูกจับกุมได้เพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบจ้างไรเดอร์และก็แอร์มีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนการขยายผลของปปส.ในคดีแอร์มีนาครับยังมีการระบุถึงนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาชาวลาวที่จังหวัดเลยหลังสืบสวนพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นไปส่งที่ซอยรางน้ำแล้วก็บางกะปิพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษโดยปปส.ได้ส่งมอบตัวให้กับ DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ23นาฬิกาและเริ่มสอบปากคำโดยสอบเสร็จราวๆตี2ครับขณะนี้ได้คุมตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพในส่วนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาและปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์สาวมีนาครับ
1: ทางด้านตำรวจนครบาลนะคะได้มีการเปิดเผยถึงแชทนะคะที่แอดมินเพจ Rose คุยกับแอร์มีนานะคะแชทนั้นระบุวันที่6มิถุนายนตอน 8:55 นาทีค่ะ Rose นั้นทักแชทมาหาแอร์มีนาว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะลักษณะว่าเป็นการพูดคุยเพื่อจะจองน้ำหนักของพัสดุที่จะฝากหิ้วไปด้วยนะคะพอประมาณ 9:12 นาทีค่ะแอร์มีนาก็ตอบกลับว่าอันนี้ฝากไปเมลถูกต้องไหมคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบถามกลับไปนะคะว่าจะฝากหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ซึ่งโรสก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกแชทนึงก็เป็นตัวอย่างพัสดุที่โรสนั้นส่งมาให้แอร์มีนาดูก็เป็นกระเป๋าผ้าลายไทยระบุข้อความว่ากระเป๋ากว้าง14ยาว16นิ้วแล้วก็ตอบกลับข้อความของไอมีนาที่ถามว่าให้ไปส่งที่ไหนของเมลเบิร์นนะคะโรสก็บอกว่าให้น้องมารับค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังไปเปิดปฏิบัติการบูรณาการครั้งใหญ่ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของบิ๊กจ๊อดหัวหน้าขบวนการชาวต่างชาติผิวสีใช้คนไทยขนลำเลียงเฮโรอีนและโคเคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยก่อนจะส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสู่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั่วโลกค่ะ ผลการปฏิบัติระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้6คดีรวม13รายเป็นคนไทย7รายไนจีเรีย5รายและ

0: โอแรน1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดเฮโรอีน110กิโลกรัมมูลค่าประมาณ331ล้านบาทและโคเคน 22.2 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ66ล้านรวมมูลค่าของกลาง400ล้านนะคะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะจากการสืบสวนพบว่าบิ๊กจอร์ดยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติผิวสีใช้วิธีตีสนิทหญิงไทยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามาสารสัมพันธ์บางรายก็ถึงขั้นอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะหลอกหรือบังคับให้หญิงไทยเดินทางไปรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นใช้รถยนต์ของเครือข่ายลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพเพื่อส่งต่อให้สมาชิกชาวต่างชาติและบางส่วนก็ถูกเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตำรวจยังพบว่าขบวนการมีเทคนิคการอำพรางยาเสพติดอย่างแนบเนียนนะคะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในถุงขนมถุงกาแฟถุงอาหารสัตว์กล่องผ้าอเนกประสงค์รวมถึงซ่อนในกระดาษจัดส่งเสื้อเชิ้ตค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินข้อมูลการสืบสวนระบุว่าถ้าเฮโรอีนล็อตดังกล่าวสามารถลำเลียงไปยังประเทศออสเตรเลียได้จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ10ล้านบาทส่งผลให้ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจสำคัญให้เครือข่ายลงทุนใช้หญิงไทยเป็นเหยื่อในการขนยาเสพติดค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสธ.แถลงนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเอกชนแก้คะแนนไปถึง115ครั้งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นและวสท.ถแถลงผลสอบทุจริตท้องถิ่นบอกว่าพบพิรุธแก้ไฟล์คะแนนไปถึง115ครั้งครับกรณีปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทและพบสำเนากระดาษคำตอบกว่า3,000 รายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครับเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความโปร่งใสผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกระบวนการตรวจและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคณะกรรมการพบความผิดปกติที่สอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับโดยไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่สท.ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยที่จัดสอบพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายและมีประวัติการเข้าใช้งานแก้ไขไฟล์สูงถึง115ครั้งรวมถึงปรากฏชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญครับก็คือข้าราชการของสท.ได้รับมอบแฟลชดราฟต์ประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อนำไป

0: ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งแฟลชไดรฟ์ดังกล่าวไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ฉบับต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีสถครับคณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบพบว่ามีข้าราชการของสถ.ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจทานรหัสและคะแนนหลายครั้งจึงมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการสถ.ผู้รับจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อ26มิถุนายนครับสถ.ได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยทำการส่วนตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชไดรฟ์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยพบว่าผลคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันประกาศรายชื่อแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดมีความเป็นธรรมนะครับประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายให้สถ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 15,560 รายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือวันที่4นี้นะครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางมสว.นำโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีก็ออกมาแถลงนะครับว่าไม่พบข้อสอบรั่วแต่พบคนนอกครับแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบกับทุกฝ่ายแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.แล้วก็นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยครับระหว่างมสว.กับสถ.นะครับว่าตรงไหนมีการแก้ไฟล์คำตอบนะครับเห็นใจคนที่สอบได้แล้วคนที่ไปทุจริตก็ไม่ควรมาทำงานคนที่สอบไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันน่าจะสั่งการเพื่อเอาแฟลชไดรฟ์มาชนกันว่ามีความต่างกันยังไงครับ
1: มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเหตุเด็ก11ขวบขับกระบะชนขบวนพระธุดงค์นะคะที่ริมถนนจังหวัดมุกดาหารมรณภาพถึง10รูปล่าสุดก็มีการนำส่งสรีระสังขารกลับไปยังวัดต่างๆที่พระที่มรณภาพจำพรรษาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปกลับมาที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยขบวนรถกู้ภัยนะคะมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสมณีวนารามเป็นประธานเดินจูงค่ะโดยสรีระสังขารพระสงฆ์เจ็ดรูปก็มีพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัชตะทองบุราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์พระภิกษุสาครคลังสูงเนินเข้าในศาลาตามอายุพรรษานะคะจากนั้นก็มีพิธีสวดมาติกาตามประเพณีค่ะโดยวันนี้จะเปิดให้สาธุชนส่งน้ำสรีระสังขารพระทั้ง7รูปนะคะจนถึงเวลาบ่าย3แล้วพอ4โมงเย็นค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซึ่งการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่โปรดประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ด้านออยแสงศิลป์ศิลปินและลูกชายของหนึ่งในพระที่มรณภาพจากเหตุครั้งนี้เปิดใจนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าพบกับคู่กรณีซึ่งตนพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่ากรณีนี้มีความละเอียดอ่อนทางข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ปกครองนะคะให้คำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กเป็นสำคัญถ้าเด็กยังไม่พร้อมไม่ควรฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะค่ะท่านนี้สำหรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งทำการรักษาอย่างเต็มที่ขณะที่พระภิกษุรูปอื่นๆที่อาการดีขึ้นก็กลับมาพักฟื้นอย่างวัดต้นทางโดยมีคณะสงฆ์และทีมแพทย์ร่วมกันดูแลสภาพจิตใจเพื่อบรรเทาอาการสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้ช่วง4โมงเย็นนะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพด้วยที่วัดน้ำขุ่นค่ะ ส่วนที่โคราชนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของพระสาครตะปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีพรรษา5จากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา 4:00 น.วันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีสุกรรมศพจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าตู้พระอภิธรรมพระพิธีธรรม4รูปเจริญพระอภิธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าสบงพระราชทานเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระสาครค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าของ Facebook ชื่อว่าโรเบิร์ตน้ำเต็มคันได้โพสต์คลิปว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพิ่งจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับบิ๊กตูนครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาควันนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังพื้นที่กองป้องกันชายแดนด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพื้นที่ที่จะลงติดตามก็ประกอบด้วย3กองกำลังหลักๆนะครับก็ได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความมั่นคงและคุ้มครองที่ปฏิปไตยของประเทศตามแนวชายแดนครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศครับ
1: มาดูเรื่องของการรับน้องกันนะคะความคืบหน้าเหตุเด็กช่างรับน้องจนทำให้มีเหตุการณ์ทำปืนลั่นใส่หน้าอกรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมค่ะตำรวจสภ.โพแก้วรับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาชัยว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ถนนเลียบคลองหมู่บ้านเสรีเก่าเฟส2หมู่2ตำบลตะลุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบกล่องเลือดแล้วก็พบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายนิรพลหรือว่านิวอายุ22ปีนะคะผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเขาเล่าว่าก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มพวกตนประมาณ5คนเนี่ยนั่งดื่มกินกันอยู่แถวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นก็ชวนกันย้ายมานั่งดื่มตรงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อคลุมสวมเสื้อกันน็อกเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าปืนยิงใส่ลูกกระสุนถูกผู้ตาย1นัดล้มนอนลงกับพื้นค่ะจากนั้นตนและเพื่อนๆจึงอุ้มร่างมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสอบสวนเพื่อนในกลุ่มพบให้การนะคะวกไปวนมาให้การไม่ตรงค่ะเพื่อนอีกคนอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันมีการหยิบปืนปากกามาเล่นจังหวะส่งต่อให้ผู้เสียชีวิตปืนเกิดลั่นด้วยความตกใจก็เลยโยนทิ้งคลองตำรวจประสานกู้ภัยดำน้ำค้นหาใช้เวลา2ชั่วโมงก็ยังไม่พบนะคะขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือจับใจความได้ว่าช่วยด้วยหายใจ จไม่ออกนะคะยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยจะมีใครผ่านค่ะเพราะว่าเป็นทางตันส่วนมากก็มีแค่วัยรุ่นกลุ่มเดิมชอบพารุ่นน้องมาแอบทำกิจกรรมรับน้องบ่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสภ.โพแก้วนำตัวเพื่อน4คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำไปตรวจคนบ้านผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกค่ะทางตำรวจจึงทำการตรวจยึดเป็นหลักฐานส่งดำเนินคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์พาผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ตะโกนว่าขอทางหน่อยพร้อมกับมีการบีบแตรเป็นระยะก่อนที่จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะ
0: รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าโลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่าเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและก็การสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อมูลจากแรงงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าปี2025หรือว่า2568พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนครับตอนนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น data center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าภาคส่งออกต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้นะครับนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการผลักดันโครงการโซล่าภาคประชาชนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบกักเก็บพลังงานระบบบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการเตรียมใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินด้านพลังงานครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการตรวจยึดหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะต้องสงสัยนะคะขับเข้ามาในพื้นที่ตลิ่งริมโขงพื้นที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะก็ไปเห็นมีกลุ่มชาย 10-15 คนกำลังแบกสิ่งของจากเรือไปขึ้นรถนะคะลักษณะเป็นกระสอบค่ะแล้วก็พอช่วง 1:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่ามานะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับรถหยุดแต่ว่าทันทีที่รถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งความเร็วหลบหนีค่ะชุดลาดตระเวนก็ไล่ติดตามจนถึงบ้านมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารถนนวงแหวนรอบนอก238จนสุดท้ายสามารถควบคุมตัวนายทักษิณอายุ58ปีคนขับได้นะคะแล้วก็ตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้ตรวจสอบด้วยไปตรวจค้นภายในรถพบหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบประมาณ720กิโลค่ะบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของแล้วก็ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ด้วยนะคะด่านกักกันสัตว์มุกดาหารก็เลยเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีครับชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเตหะรานวันศุกร์ครับเพื่อร่วมไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุม เมืองนาจาฟและก็เมืองคาบาล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับ
1: ไม้สักลืมไม้สักนะคะพายุไต้ฝุ่นลูกที่10ของปีนี้พัดขึ้นชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือไหหลามทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ค่ะทำให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นบอกว่าพายุหมุนเข็นร้อนลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อตอน 18:20 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่บริเวณเขตอำเภอปกครองตนเองเหลิงซุยกลุ่มชาติพันธุ์หลีของมณฑลไหหนานขณะพัดขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง23กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะและเพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุนะคะบริการรถไฟทุกขบวนทั้งเที่ยวไปและขากลับจากมณฑลไหหนานถูกสั่งระงับให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ขณะที่ท่าอากาศยานานาชาติซานหยาฟีนิกซ์ได้สั่งระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะบริเวณช่องแคบฉงโจได้มีการระงับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและยานพาหนะตั้งแต่เวลาเช้ามืดของวันเสาร์นี้และคาดว่าจะหยุดให้บริการ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะส่วนโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองซันยาและเขตปกครองตนเองเล่อตงกลุ่มชาติพันธุ์หลีปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันค่ะบริเวณนอกชายฝั่งของอำเภอหลิงซุยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นได้ส่งผลกระทบต่อฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกเมื่อเกิดคลื่นยักษ์โหมซัดกระชังเพาะปลาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดทางนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการว่าจะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอำเภอหลิงซุยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางการท้องถิ่นเมืองอุรุมชีเมืองในเขตปกครองตนเองเจียงอุยนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เร่งดำเนินมาตรการคลายความร้อนฉุกเฉินเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เมืองอุรุมชีนั้นร้อนระอุอุณหภูมิทะลุ40องศานะคะส่วนมาตรการต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถพ่นละอองฝอยแล้วก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมปฏิบัติการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่กลไกทำงานของรถพ่นละอองฝอยก็จะทำให้แปลงน้ำกลายเป็นละอองน้ำแล้วก็ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิโดยรอบพร้อมกับเพิ่มความชื้นไปในตัวด้วยค่ะขณะที่รถฉีดน้ำที่วิ่งตามหลังมาก็จะทำการฉีดพ่นน้ำลงสู่พื้นผิวถนนโดยตรงเพื่อลดความร้อนของพื้นผิวอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้ถนนยางมาต่อยอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สิบสองนาฬิกากับ32นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อค่ะวันนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์สุทธิรักษ์และดิฉันจินตนาจันทร์ไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ณรงค์
2: สวัสดีครับคุณจินสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
2: ก็จริงวันนี้ค่ะสภาการมีงานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะที่โรงแรมรอยัลริเวอร์นะคะก็มีการปาฐกถาของดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสด้วยค่ะนะคะ
2: มี MD ของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทย
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีดร.พจน์อารามวัฒนานนท์นะครับแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม
1: ่
2: ๆน่าสนใจมากแล้วช่วงบ่ายก็เดี๋ยวก็จะมีงานสัมมนาด้วยเป็นเสวนาดีกว่าเสวนา
1: ใช่ค่ะก็เป็นงานครบรอบ29ปีนะคะค
2: ่
1: ะ
2: 29ปี
1: ค่ะใช่แต่ก็หาสามารถติดตามได้นะคะในเว็บไซต์ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินี่แหละค่ะนะคะก็เป็นจดใหญ่เศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตโลกค่ะหัวข้อน่าสนใจทีเดียวค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ในยุคนี้จริงๆแล้วนะครับก็ทุกคนต้องให้ความสนใจกับเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองก็มีความรู้สึกแบบมันก็นะมันซ้ำมาซ้ำไปซ้ำไปซ้ำมาแบบยินใช่ไหม
1: ก็นะคะก็เหมือนกับแบบว่าจะเป็นฉากซ้ำๆนะคะแต่ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
2: เหมือนลิเกนะไม่ได้ไม่ดีก็แบบจันทโคลบอยู่เรื่อยเลยประมาณนี้สมัยเราเด็กๆจำได้ป่ะลิเกลงไหนก็ส่วนใหญ่ก็จันทโคลบไปเลยประมาณนี
1: ้
2: การเมืองก็ประมาณนี้ป่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก็คิดว่าหลายฝ่ายทุกคนมีบทเรียนนะคะคิดว่ามันจะจับไม่ซ้ำรอยเดิมหรอกนะคะเพราะว่าน่าจะเป็น
2: วิธีการจะเปลี่ยนไป
1: นะคะวิธีการเปลี่ยน
2: ว
1: ิ
2: ธีการจะเปลี่ยนไป
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวละครเนี่ยแต่ละคนก็เรียกว่ามีเรียกว่าไงมีลูกที่เด็ดที่ขาดเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอาจจะมีความเหมือนและความต่างนะถ้าหมายถึงเรื่องร้อนๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
2: ได้ครับได้ก็ที่เรื่องร้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาเอ๊ะจริงๆ2สัปดาห์แล้วเหรอจริงตั้งแต่วันที่25นู่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าประชุมก็ประมาณนี้อาจจะหน่อยๆไปนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะคะค่ะ
2: นั่นก็คือเรื่องของแอร์การบินไทย
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลีย
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่มั้ยครับกรณีนำไม่แน่ใจนะว่ารู้หรือไม่รู้ตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มียาเสพติดเข้าไป
1: ค่ะก็ข้อหานี้ก็หนักทีเดียวนะคะเพราะว่า2ข้อหาหนัก
2: ทีนี้
1: ถ้าศาลเนี่ยตัดสินที่เธอผิดเนี่ยโทษจำคุกใน25ปีทีเดียว
2: 25ปีนะก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วเอ๊ะยังไงแบบไหนกันดูไปดูมากลายเป็นว่าการติดต่อสื่อสารนะครับของผู้จ้างของผู้ว่าจ้างของผู้จ้างวานกับผู้รับจ้างคือแอร์ก็คือน้องนะครับที่เป็นแอร์เนี่ยครับมาจากสื่อจริงมาจากอุปกรณ์สื่อนะเราก็คือเฮ้ยถ้างั้นไอ้ข้อความจากอินบ็อกซ์เนี่ยข้อความจากอินบ็อกซ์เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงเหรอ
1: ค่ะใช่
2: โอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยตั้งประเด็นกันนะครับว่าเป็นประเด็นที่ว่าข้อความจากอินบ็อกซ์ที่เปลี่ยนชีวิตครับจริงครับ
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลค่ะท่านเป็นนักอาชญาวิทยานะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมค่ะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ต้งสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณณรงค์คุณจินตนาและท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตเอาแค่หมวกของตำรวจก่อนยังไม่ไปถึงนักอาญาวิทยาในฐานะตำรวจเนี่ยครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าคดีนี้เนี่ยนะครับคดีของน้องคนนี้นะครับน้องแอร์คนนี้นะครับจะโอนมาประเทศไทยได้ไหมครับอาจารย์จากข้อมูลเบื้องต้นก่อนเลยจากข้อมูลเบื้องต้นณเวลานี้ครับอาจารย์ครับคิดว่าจะโอนคดีมาประเทศไทยได้ไหมครับอาจารย
3: ์คือในเบื้องต้นตอนนี้ผมเชื่อว่าทางออสเตรเลียคงจะดำเนินคดีในประเทศของเขาก่อนนะครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องช่วงแรกเนี่ยจะต้องเรื่องของการขยายผลมันจะปกติในคดียาเสพติดเนี่ยมักจะลักษณะการกระทำผิดเป็นรูปแบบเครือข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมเช่นในช่วงนี้ตำรวจเองเขาจึงมีความจำเป็นจะต้องหาเชื่อมโยงนะครับความเชื่อมโยงของกระบวนการทั้งหมดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเพราะแน่นอนครับต้องมีคนมาส่งมอบให้คุณมีนาในประเทศไทยถูกไหมครับตอนนี้ตำรวจไทยก็กำลังตามหาอยู่ว่าเป็นใครบ้างเชื่อมโยงกันเครือข่ายไหนบ้างอาจจะนั้นมีการ นำเฮโรอีนไปออสเตรเลียโดยซุกซ่อนเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีคนรับปลายทางตรงนี้แหละครับที่ตำรวจเขาต้องการทราบว่ารับปลายทางที่จะมีการรับของมาเนี่ยคือใครและเชื่อมโยงกับกลุ่มใดเครือข่ายใดบ้างส่วนกรณีถามว่าจะมีการส่งตัว

0: พูดง่ายตามสนธิสัญญาหรือความร่วมมือกันระหว่างเราก็เซเลียหรือไม่อันนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปจะศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับศาลตัดสินนะครับ
1: ครับแต่จริงๆเอาข้างจริงแล้วนะครับผมก็เคยเดินทางไปออสเตรเลียนะอาจารย์ก็เขาก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากมายนะตม.เขาไปถึงก็สแตมป์ถาม2 คำแล้วสแตมป์โป้งเข้าเลยอันนี้นี่เขาอาจจะทางตม.เขาอาจจะจับสังเกตอะไรไงแบบไหนครับอาจารย์ครับตม.ทุกประเทศนะครับเวลาคนไปนะครับคนเข้าเมืองนะครับเขาจะมีวิธีการสังเกตยังไงครับอาจารย์
0: ครับในประเด็นแรกนะครับเขาจะมีการตรวจทั่วไปก่อนกรณีผู้โดยสารเช่นเดินไปท่องเที่ยวไปทำธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันได้เป็นเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะเป็นการrandom check ก็คือหมายเช็คตัวสุ่มแบบทั่วไปจะเหมือนจะพบว่ามีน้องหมาบีเกิลบ้างมาดมกลิ่นตามกระเป๋าที่เรารอสัมภาระเราจะเห็นดุบในหลายประเทศนะครับเรื่องการrandom checkนะครับกับสองคือข้อมูลแบบจากสายข่าวมาสายข่าวหมายความว่ามีการจับกุมยาเสพติดในประเทศหนึ่งหรือในประเทศนั้นเองเราพบความเชื่อมโยงจากคนที่มีการจับกลุ่มว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มคนใดหรือเครือข่ายใดหรือรูปแบบพิธีการนำเข้าเนี่ยที่พบว่ามีการลักลอบนำเข้ามาประเทศไทยอันนี้เขาก็จะเริ่มเพ่งเล็งเพราะว่ามีเป้าหมายกับสามคืออันนี้เขามีเป้าชัดเจนเลยว่าอาจจะมีคนนี้ในเครือข่ายนี้ลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศนี้มาเพราะว่าเขาอาจจะมีการแฝงตัวนะครับเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะมีการแฝงตัวหรือมีสายข่าวในเครือข่ายกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติเนี่ยเป็นคนส่งข้อมูลมานะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้เบาะแสแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมาเช็คดูว่าเป็นรูปแบบแต่บ้างอย่างที่ผมแนะนำเรียนไปแต่ผมเชื่อว่านะครับจากที่ข้อมูลติดตามข่าวณขณะนี้นะครับเหมือนกับคุณมีนาเนี่ยได้ถูกถามจากเจ้าหน้าที่ว่าได้มีการขนของอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองมาไหมแล้วท่านที่ทางก็เหมือนกับว่าคุณมีนาเองก็ไปช่องแสดงนะครับดีแคร์นะครับว่าเนื่องจากเป็นของคนอื่นมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อสู้อันหนึ่งที่ทำให้คุณมีนาเองไปต่อสู้ได้ว่าเขาจะตนาบริสุทธิ์นะเพราะเขามาดีแคร์แล้วเราก็ไม่รู้มีการลักลอบขนมาแต่อะไรก็ตามก็คงปฏิเสธไม่ได้อีกในกรณีเรื่องของการรับขนของซึ่งผิดทั้งกฎระเบียบของบริษัทการบินไทยเราก็ไปปกติการขนมาเนี่ยคนที่ฝากมาเราจะต้องมีการตรวจสอบสมควรว่าของนั้นคืออะไรแล้วคนฝากเนี่ยเป็นใครตัวนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ตำรวจไทยและตำรวจออสเตรเลียกำลังทำงานประสานกันอยู่ครับ
1: ครับอาจารย์ทีนี้นะครับอันนี้ก็คือในมุมของนะครับในมุมของตำรวจในมุมของพนักงานสอบสวนนะครับของอาจารย์โต้งนะครับทีนี้กลับมาในมุมของอาญาวิทยาครับอาจารย์ครับนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเรื่องของจิตวิทยารถชำแหละโปรไฟล์อวตารแล้วก็ข้อความล่าเหยื่อก็คือในเชิงอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับมาชี้อวตารอย่างรถเนี่ยมีแพทเทิร์นเขามีแพทเทิร์นในการเลือกเหยื่อยังไงครับอาจารย์ครับ
0: คือเท่าที่ติดตามข่าวนะครับก็ทราบว่าเขาจะมีกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับเช่นกลุ่มรับจ้างหิ้วของอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มพนักงานสายการบินสมมตินะครับที่ผมรับทราบติดตามมาเนี่ยข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้แหละครับเมื่อจะมีกลุ่มคนจะเดินทางไปต่างประเทศก็รับผิวของอย่างเงี้ย
1: เดินทางบ่อย
2: ใช
0: ่ใช่ครับเขาก็เห็นว่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่มีการรับผิวคนเนี่ยก็จะทั้งพักพวกเพื่อนฝูงหรือจากเพจหรือจากข้อมูลทางโลกออนไลน์ที่มีการติดต่อมาซึ่งมีความเชื่อได้ว่าอันนั้นมีตัวตนจริงแล้วของที่จะฝากไปหรือของที่ผิวกลับมาให้เนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ประเด็นเนี้ยก็คงเป็นคำถามใหญ่ครับสำหรับคนที่ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนสายการบินว่าทำไมถึงไปรับผิดของจากคนที่ใช้ชื่อว่าโลสโดยเฉพาะถ้าเป็นอวตารนั่นหมายความว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายก่อนนั่นเลยตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งตรงนี้ตำรวจกำลังเช็คตรวจสอบอยู่ครับ
1: ครับอาจารย์แล้วก็นอกเหนือจากการเขาเลือกเหยื่อแล้วนะครับก็เลือกกลุ่มที่เป็นนะครับนักเดินทางนะครับเดินทางบ่อยๆกลุ่มอาชีพที่มีความและกลุ่มอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างเควินครูอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็คือไออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยในความหมายหรือมีนิ่งคืออะไรครับอาจารย์ก็คือเป็นอาชีพที่รับเกียรติจากบรรดาตม.ของประเทศต่างๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือเราจะสังเกตดูนะครับโดยหลักการแล้วอย่างสนามบินสุวรรณภูมิเองเนี่ยก็จะมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือนะครับหมายความว่ากรณีพนักงานต้อนรับสายการบินหรือกัปตันเองก็ตามจะต้องผ่านช่องทางพิเศษเพื่อไปเตรียมเครื่อง

0: เตรียมการต้อนรับผู้โดยสารถูกไหมครับเราก็เห็นอันนี้เราเห็นเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่เองก็มีความเชื่อใจระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ตรวจเข้มเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านก็เดินทางบ่อยก็จะสังเกตว่าอย่างผู้โดยสารทั่วไปก็จะถูกถอดรองเท้าบ้างถูกถอดสร้อยคอแม้สร้อยคอจะเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าขนาดเดียวกันผู้โดยสารที่เรามองเห็นอยู่นะตัวนะในช่องทางลูกเรือที่เดินผ่านการตรวจเช็คในเครื่องทะเลเนี่ยก็จะไม่ละเอียดเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอันนี้หมายความว่าก็ทั้งเรื่องของความไว้ใจเชื่อใจการให้เกียรติเพราะมองว่าบุคคลเหล่านี้จะต้องรีบไปเตรียมความพร้อมทั้งความพร้อมเรื่องเครื่องการต้อนรับบนเครื่องบินแต่แล้วก็ตามแน่นอนนับจากนี้ไปก็คงเปลี่ยนแล้วล่ะครับคงน่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งในส่วนของลูกเรือและผู้โดยสารซึ่งผมมองว่าโดยเฉพาะข่าวออกจากประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเท่าที่จะตามข่าวกันดูก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอีกนะจากประเทศไทยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยทั้งอินโดนีเซียด้วยปลายทางนะตัวยุโรปด้วยก็พบมีการขนกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงประเทศไทยครับ
1: ค่ะอาจารย์คะในประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก็คือว่าในเรื่องของตัวเลขของการจ้างวานนะคะมีผลไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้การไปกำหนดว่าจ้างวานแค่8,000บาทเนี่ยมันก็ทำให้ความต่อมเอ๊ะหรือว่าความรู้สึกว่าอยากจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะหรืออะไรเนี้ยของคนที่รับข้อความเนี้ยมันน้อยลงแตกต่างจากการถ้าเกิดว่าเนี่ยรับจ้างให้50,000กับ8,000เนี่ยอันนี้มันมีส่วนมีผลยังไงคะ
0: อ๋อแน่นอนครับคือโดยปกตินะครับถ้าเราจะจ้างให้คนคนหนึ่งหรือเพราะถ้าเกิดคนนั้นสมมติเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องเนี่ยให้ยื่นของมาให้เนี่ยข้ามประเทศเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเลขตัวนั้นสูงเกินกว่าการรับผิวปกติเนี่ยเช่นปกติว่าจ้างประมาณ8,000ถึง 10,000 เลยอยู่ดีไปให้สัก 30,000 20,000 เงี้ย 30,000 ก็ได้ฮะคนจะรู้สึกว่าแสดงว่าของนี่ต้องมีอะไรที่เป็นผิดปกติมั้ยทำไมกระเป๋าผ้าแค่นี้มาจ้างหิ้ว
2: จ้างมา 30,000 ประมาณนี้ใช่มั้ย
0: ครับใช่ครับก็จะทำให้คนที่จะรับผิวเนี่ยเกิดต่อมเอ๊ะแตกขึ้นมาได้และปฏิเสธไม่อยากจะหิ้วรู้สึกว่ามีความเสี่ยงฉะนั้นเป็นเรื่องปกติของกระบวนการเครือขายยาเสพติดที่จะต้องมีการว่าจ้างในราคาที่ดูเป็นท้องตลาดทั่วไปนะครับ
2: ครับอาจารย์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยเอาละนะครับก็ณเวลานี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกเหยื่อนะครับก็กลุ่มอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงน่าเชื่อถือสูงอย่าง cabin crew อะไรประมาณนี้ครับลูกเรืออะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็โอเคแล้วความแตกก็ไม่ได้แล้วทีนี้ก็ยังมีกลุ่มนึงอาจารย์ครับก็คือคนไทยเราด้วยกันนี่แหละนะครับเดินทางและชอบโชว์ตั๋วเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่องแต่ระหว่างรอขึ้นเครื่องนี่ก็ถ่ายตั๋วบินปั๊บเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ลบไอ้ตัวเขาเรียกอะไรไอ้ QR code ออกไอ้ตัว QR code เนี่ยเขาบอกมันสามารถที่จะส่องเข้าไปถึงข้อมูลส่วนตัวได้อันนี้ยังไงแบบไหนครับอาจารย์จะกลายเป็นคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นเหยื่อที่จะถูกเลือกในกลุ่มต่อไปไหมครับอาจารย์ครับพวกที่เดินทางและชอบโชว์ตั๋วบินเนี่ยครับ
0: ครับครับ
2: ชอบโชว์ boarding pass เนี่ย
0: ครับที่ว่าโดยหลักการนะครับผมก็เข้าใจนะครับปัจจุบันคนก็มีการเข้าถึงโลกออนไลน์มากขึ้นสื่อสารทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นหลายแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแต่ละการแค่นี้นะครับคือเราไม่ควรเปิดเผยความเป็นตัวตนเรามากเกินไปนะครับเช่นเรามาเปิดเผยตั๋วบัตรโดยสาร boarding pass จะขึ้นเครื่องหมายเลขนี้จะบินไปประเทศนี้เวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งโชว์รายละเอียดให้เห็นQR code อะไรต่างๆพวกนี้นั่นหมายความว่าถ้าคนร้ายเขาต้องการจะหยิบข้อมูลมาฉกฉวยไปเนี่ยเขาก็จะอาศัยช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือคนร้ายที่เขาจะเอาไปปลอมแปลงไปตัดต่อหรือไปใช้ประโยชน์อะไรในมุมของเขานะครับเช่นเอามีคุณสมศักดิ์รักดีอย่างเงี้ยนะครับสมมตินะครับโชว์ตัวโดยสารจะเดินทางไปฮ่องกงไฟท์นัมเบอร์เท่านี้วันที่นี้เวลานี้คนร้ายก็อาจจะไปปลอมแปลงตัวตนเป็นคุณสมศักดิ์รักดีก็ได้นะนะครับไปทำการส่งพัสดุหรืออะไรส่งหลักฐานว่ามาจากเมืองไทยมาจากฮ่องกงวันที่นี้เวลานี้คือเวลาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโดยปกติเวลาถ้ามีการสืบสวนจับกลุ่มมาได้พบว่ามีการพบพัสดุนี้ที่สนามบินนี้ขึ้นมาและชื่อนี้นามสกุลนี้หมายเลขนี้บอร์ดดิ้งพาสอย่างนี้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้คือตำรวจที่นั่นต้องตามหาตัวคุณสมศักดิ์ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แต่ระบบของตม.เองก็ต้องเช็คว่าเข้ามาสายการบินนี้จริง
2: อ
0: ันนี้คุณสมศักดิ์ก็ต้องเหนื่อยแล้วถึงแม้จะไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวด้วยเลยแต่ตำรวจก็ต้องตามหาตัวคุณก่อนไงเพราะมันข้อมูลมันตรงกันทุกอย่างไง กว่าจะไปตอบคำถามมันจะอธิบายทุกอย่างก็เหนื่อยครับ
2: นั่นน่ะสิครับอาจารย์ก็คือชอบโชว์กันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการฝากของนะครับฝากของก็คือว่าไม่ได้ฝากไปแล้วตัวไม่ไปครับแต่อันนี้ก็คือเจอตัวเป็นๆเจอหน้ากันเป็นๆอะไรประมาณนี
1: ้
2: ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกวนเดียวกันหรือคนที่ไม่รู้จักกันอะไรประมาณนี้นะครับตอนที่จะเข้าสแตมป์ขาออกอะไรประมาณนี
1: ้
2: ฝากถือหน่อยได้ไหมโอ้โหถือไม่ไหวมันเยอะจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์อันนี้ก็บ่อยมากใช่ไหมครับอาจารย์ครับเคสนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: คือนี้ผมว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญมาก
1: ๆ
0: คือผมว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเราเองนะไม่ใช่ปัจจุบันหมายความโดยปกติธรรมชาติของคนไทยนะครับเราเป็นคนมีน้ำใจจะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นหัวใจเป็นคนที่คิดสงสารเห็นใจกันนะครับว่าคนไทยด้วยกันเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเช่นถ้าเกิดจะเดินทางกลับไทยแล้วเราไปกำลังเช็คกระเป๋าสัมภาระโหลดกระเป๋าถ้าให้ผู้โดยสารสมมุติ20โลอย่างนะครับหรือ25โลไม่เกิน25โลเงี้ยเฉลี่ยโลของเปาอาจจะประมาณ15โลน้ำหนักเลยประมาณ5โลปรากฏว่ามีคุณป้าเข้ามาต่อแถวเราก็เช็คต่อจากเราแล้วปรากฏคุณป้าเช็คน้ำหนักเกินเราก็บอกเนี่ยขอฝากไปหน่อยได้ไหมสัก2โลอย่างเงี้ยอันนี้เสี่ยงแล้วเพราะว่าเขาจะต้องติดไงว่าตกลงอันเนี้ยมาเป็นกระเป๋าเรานะครับ
2: ติดแท็กใช่ไหมอย่างติดแท็ก
0: ใช่ครับพนักงานที่สายการบินเขาจะถามว่าคุณแน่ใจหร
1: อ
0: ที่คุณจะมารับฝากไปอย่างนี้ถ้าเราไปยืนยันด้วยแน่ใจกลายเป็นแท็กกระเป๋าก็เป็นชื่อเราทุกอย่างก็จะเป็นหลักฐานทั้งหมดถูกไหมครับใช้เวลาปลายทางเกิดสนามบินกูเข้ามากรุงเทพเกิดเขาตรวจพบว่ามีของผิดกฎหมายเข้ามากลายเป็นเราเนี่ยรับผิดชอบดับแรกเลยถูกไหมครับถึงแม้จะบอกว่ารับแต่คุณป้าแต่ก็ไปเสร็จไม่ได้ว่าก็ถือว่าเป็นแท็กที่เป็นชื่อเราฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงว่าถ้าเราไม่ใช่ญาติพี่น้องไว้ใจกันแล้วเดินทางมาด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ที่คนมาฝากหรือแม้กระทั่งไปกรุ๊ปเที่ยวเดียวกันนะครับเช่นบางคนไปบริษัทนำเที่ยวอย่างเงี้ยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะต้องเดินทางมาด้วยกันแต่ปรากฏว่าก็หวังดีไงเราก็ใจดีไม่เป็นไรเขาฝากมานิดนึงอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายเราจะได้รับผลกระทบเองเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอุทาหรณ์ว่าอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องเหล่านี้ครับ
1: ค่ะทีนี้อาจารย์ค่ะอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการหนึ่งนะคะบอกว่าเอ๊ะอย่างกรณีเคสของน้องแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะบอกว่ารู้ว่าเสียงแหละแต่คิดว่าไม่เป็นไรทำไมเสียงในหัวมันมีแบบนี้คะในลักษณะของจิตวิทยาคะ
0: ครับครับ
1: คือ
0: ต้องเรียนว่าไงนะครับว่าหนึ่งเวลาการรับฝากของเนี่ยจะต้องมีการตอบแทนในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยเว้นแต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันจริงเป็นน้ำใจอะไรเงี้ยเคยช่วยเหลือกันมาก็เป็นไปได้แต่กรณีจากเคสที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าผลตอบแทนเนี่ยเป็นเงินไงค่าตอบแทนเป็นเงินที่เราไปเช็คจากประวัติของน้องนะครับก็ทราบว่าน้องก็มาจากครอบครัวก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนค่าดูแลคุณแม่อยู่นะครับต้องมีการส่งเงินให้คุณแม่ใช้อะไรประมาณจากข้อมูลตามข่าวนะครับนั่นหมายความว่าน้องเองถ้าจิตใจบริสุทธิ์ไม่ทราบจริงก็เหมือนกับว่าเห็นว่าน่าจะรับค่าตอบแทนที่เป็นเงินส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่มากมายแต่ก็มองว่าน่าจะเป็นเงินที่บริสุทธิ์แล้วก็จะได้ไปใช้จ่ายจนเจือให้กับครอบครัวให้คุณแม่อะไรเงี้ยนะครับหรือใช้จ่ายส่วนตัวก็ตามแต่เราก็ตามอันนี้อาจจะต้องเป็นข้อสังเกตสำคัญเลยสำหรับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับว่าก่อนเราจะรับฝากของเนี่ยต้องมีการเช็คอย่างละเอียดครับเพราะนั้นกลายเป็นความเสี่ยงเลยเพราะมาจากอวตารเปรตอวตารอะไรเงี้ยพวกนี้ครับส่วนที่ถามว่าทำไมน้องไม่เอ๊ะก็อยู่ที่ว่าประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละคนและความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
1: ไอ้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยค่ะอาจารย์คะคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยเสียงตรงเนี้ยมันมากลบตอนไหนอะไรเงี้ยมันเป็นจุดร่วมของคนที่จะถูกหลอกอ่ะมันมีจุดร่วมไหมคะคำว่าไม่เป็นไรหรือว่าอ่ะใครๆก็ทำกันอย่างเงี้ย
0: ครับคือคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่เรียนไปครับว่าหนึ่งคือประสบการณ์การใช้ชีวิตของบุคคลคนนั้นน
1: ะ
0: ครับเช่นถ้าบางคนไม่เคยเจอไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเกี่ยวเรื่องนี้อาจจะกรรมเกี่ยวเรื่องการลักลอบฝากของผิดกฎหมายอะไรมาเนี่ยก็จะมองในมุมเฉพาะหน้างานหรือสิ่งที่ตัวเองเจ
1: อ
0: นะครับก็ไม่คิดว่าคงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยสองคือ เรื่องการเรียนรู้องค์ความรู้ที่จะต้องรับทราบหรือได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้แต่อันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามตัวโตเหมือนที่ผมได้เรียนไปช่วงแรกครับว่าก่อนเมื่อพนักงานสายการบินเองหน้าที่โดยตรงนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วโดยกฎระเบียบของบริษัทด้วยถูกไหมครับผมเชื่อว่าสายการบินเองก็คงมีการเทรนในเรื่องเหล่านี้ว่าห้ามรับฝากของนะเป็นเรื่องซีเรียสสำหรับบริษัทนะโดยเฉพาะการรับฝากของอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนมาอะไรเงี้ย ผมเชื่อว่าเขาต้องมีการเทรนอบรมเรื่องพวกนี้แหละครับเพียงแต่ว่ายังไงคำถามว่าทำไ
1: ม
0: น้องถึงยอมรับความเสี่ยงตรงนี
1: ้
0: ก็จะมาเข้าประเด็นต่อมาเรื่องความจำเป็นไหมเรื่องเงินที่รับจากค่าตอบแทนจากค่าฝากแบบปกติทั่วไปนะครับก็จะยอมรับความเสี่ยงว่าจะมองว่าไม่น่าจะเป็นอะไร
1: ค่ะทีนี้อาจารย์พูดมาคำหนึ่งก็คือว่าการรับรู้สื่อด้วยเนี่ยที่อาจารย์บอกอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามบางคนนะคะไม่ได้เฉพาะเคสนี้ไม่ได้ค่อยติดตามข่าวในลักษณะนี้ด้วยใช่ไหมคะไม่ได้มีข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
0: เรียนว่างี้ครับยกตัวอย่างง่ายมีอยู่เคสหนึ่งคุณหมอเลยนะครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไปร้อยกว่าล้านเข
2: า
0: ถูกร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วไปแจ้งตำรวจอะคนทั่วไปก็ตั้งคำถามตามมาเอ้าคุณหมอไม่ทราบหรอว่าเขาก็ประชาสัมพันธ์กันแล้วก็มีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องพวกคนตกเป็นเหยื่อเยอะมากนะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ปรากฏว่าอะไรครับเราต้องมองในคนทำหน้าที่เป็นคุณหมอนะเกิดบางทีเนี่ยวันๆนึงก็ใช้เวลาหนักนะครับอยู่กับการตรวจดูแลรักษาคนไข้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีการติดตามข่าวพวกนี้ถูกไหมครับสองคือชีวิตคุณหมอเนี่ยก็จะดูเรื่องของเรื่องการแพทย์สุขภาพการรักษาคนการใช้ชีวิตคนอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันนี้คือโดยหน้าที่และวิชาชีพเพราะฉะนั้นเราเลยจะไปเปรียบเทียบหรือจะไปต่อว่าหรือจะไปกลด่าคนคนหนึ่งด้วยในมุมมองของเราเนี่ยไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เขาและเขาไม่ใช่เราเนี่ยผมว่าเราต้องเข้าใจในความเป็นของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับ
2: ครับอาจารย์ถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะครับไอ้ข้อความในอินบ็อกซ์ทั้งหลายแหละที่มาแบบโอ้โหตุลุบไปหมดวันนี้เนี่ยนะครับใครมาขอเป็นเพื่อนหรือใครเข้ามาชวนให้เข้าไปร่วมกลุ่มเนี่ยผมไม่กล้าแล้วผมกลัวไม่แน่ใจจะผมไม่ทำอะไรเลยประมาณนี้แต่ไอ้ข้อความในอินบ็อกซ์ส่วนใหญ่มันจะเคลือบเอาไว้ด้วยภาษาธุรกิจสีขาวเช่นเฮ้ยมีอะไรนะสินค้าโอท็อปเอาหน้าช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเอ้ยเป็นรายได้เสริมนะอันนี้นะครับไอ้ข้อความแบบเนี้ยมันทำงานร่วมกับจิตวิทยาความไว้วางใจมนุษย์ยังไงถึงขั้นที่ทำให้คนฟังหรือคนที่รับข้อความแยกไม่ออกเลยอาจารย์ระหว่างน้ำใจการช่วยเหลือกับหลุมพรางเนี่ยครับอาจารย์ครับ
0: ครับคืออันดับแรกเนี่ยคนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับเดี๋ยวกลุ่มเฉพาะเช่นรับผิวของอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเข้าไปเนี่ยเขาต้องมีจุดมุ่งหมายในการที่จะรับผิวแล้วถูกไหมครับเมื่อนั้นคนไปเข้าไปอ่ะพูดง่ายๆคนทั่วไปเขาไม่เลยเข้าไปทำไมเพราะเขาไปรับผิวนั่นหมายว่าเขาก็พร้อมจะรับผิวแล้วสองคือเวลาเขามีการส่งต่อมาเรื่องข้อความเพื่อจะสื่อออกไปว่าเขาจะฝากที่วันนี้นะครับโดยเฉพาะถ้ามีการพูดว่าอันนี้เป็นสินค้าโอท็อปเหมือนในกระเป๋าผ้าตามข่าวนะครับถ้าคนคนนั้นอย่างเช่นน้องมีนาเนี่ยไม่ได้เอจใจว่าน่าจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดไหมจะคิดว่าเป็นสินค้าโอท็อปอาจจะให้คนไทยปลายทางเพราะว่าได้เดินทางไปออสเตรเลียที่นู่นก็เลยขอฝากไปอะไรอย่างเงี้ยและโดยเฉพาะถ้าไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องสิ่งเลวร้ายอย่างนี้มาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มไปได้ที่ว่าจะยอมรับความเสี่ยงประกอบกับถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเช่นไปใช้จ่ายนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ในรายละเอียดตรงนี้ครับว่าจากการสอบปากคำว่าทำไมน้องคนตัดสินใจแบบนั้นแต่ก็ตามผมเชื่อว่าจากการสืบสวนสอบสวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะบอกเจตนาของน้องเขาได้ยกตัวอย่างเช่นผมเชื่อว่าตอนนี้ตำรวจที่นู่นเนี่ยเขาตรวจสอบโทรศัพท์ของน้องเขาเรียบร้อยแล้วเฉพาะเครื่องเลยก็จะมีเทเลบายในการดึงข้อมูลออกมาทั้งหมดเช่นจะเห็นร่องรอยการสนทนาการแชททุกอย่างจะบอกหมดว่าตกลงติดต่อเชื่อมโยงอะไรกับใครกับอีกส่วนหนึ่งคือเขาก็จะขอข้อมูลละเอียดของบุคคลคนนี้ครอบครัวความเชื่อมโยงกับตำรวจไทยกับปปส.ของเราเนี่ยแหละครับ
2: ครับอาจารย์นะก็เห็นว่านะครับจริงๆแล้วก็ทางออสเตรเลียเขาก็ใช้ระบบกล่าวหาเหมือนบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คือผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องนำสืบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลานี้น้องก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ครับครับใช
2: ่
0: ครับก็เป็นเรื่องที่ผมได้เรียนไปครับว่าเช่นหมายความว่าทางตำรวจเองทางอัยการได้มีการฟ้องเนี่ยก็ต้องพิสูจน์เจตนาให้ได้ว่าน้องเขามีเจตนาในการมาร่วมขนนะครับ
2: ครับอ่ะทีนี้กลับมาที่มิจฉาชีพนะครับอาจารย์มิจฉาชีพที่ใช้บัญชีอวตารแบบนี้เกิดเรื่องปุ๊บก็ลบบัญชีหนีปั๊บนะครับในทางเทคนิคนะครับอาจารย์ครับคิดว่าเจ้าที่สามารถตามรอยเท้าดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฟุตปรินต์นะครับแต่ไอ้ข้อความบนในอินบ็อกซ์ใน Facebook Messenger เพื่อหาตัวการได้บ้างไหมครับอาจารย์และที่ผ่านมาเนี่ยเคยประสบความสำเร็จถึงขั้นจับกลุ่มตัวพวกอวตารพวกนี้ได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือที่ต้องเรียนเรื่องนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นช่องโหว่ช่องว่างและเป็นปัญหาสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานควบคุมกฎหมายในประเทศไทยแต่ทั่วโลกเพราะพวกแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook างเงี้ยนะครับ
2: ครับ
0: ไอจีเงี้ยนะครับเวลามีการตั้งขึ้นมาอวตารเพจอวตารแล้วไปหลอกลวงคนเนี่ยตำรวจหรือนะครับใช้กฎหมายของประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องประสานแพลตฟอร์มนั้นเพื่อจะขอรายละเอียดเงี้ยเช่นใครเป็นคนเปิดบัญชีใช้อีเมลอะไรใช้เบอร์โทรอะไรหรือเขาใช้ความเชื่อมโยงอะไรที่จะสาวไปถึงตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นแต่ตรงเนี้ยที่ผ่านมาเราพบว่าเป็นปัญหาเพราะหลายกรณีแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าที่เท่าที่ควรโดยเฉพาะหากเป็นคดีที่ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญระดับใหญ่โตอะไรมาเนี่ยนะครับ
2: ฉะนั้
0: นก็จะทำให้การดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าที่เนี่ยต้องเป็นไปด้วยความยุ่งยากล่าช้าพอสมควรแต่ในเคสนี้ผมว่าคงมีมาตรการในการประสานงานที่รวดเร็วขึ้นนะครับ
2: นะครับได้ครับอาจารย์แหมจริงๆแล้วอยากจะคุยมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในแนวทางการสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ว่าวันนี้นะคุยได้เพียงเท่านี้เองครับอาจารย์โต้งครับย
0: ัง
2: ไงขอบคุณอาจารย์นะครับมีโอกาสได้พูดคุยอีกนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นะครับนะครับก็อาจารย์รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับนักการยามวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมครับน้องจินครับ
1: ค่ะ
2: ฟังแล้วตอนนี้ทางข่าวเป็นไงบ้างน้องจิน
1: โอ้ก็อย่างก็อยากก็เห็นบอกว่าไปจับกลุ่มสองสามีภรรยานะคะ
2: จับหมดเลยใช่ไหมจ
1: ับ
2: จังหวัดเลยได้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช
2: ่ก็ต้องก็ต้องมาดูก็สืบหากันไปแล้วต้องมีอะไรกันไปนะครับในช่วงหน้าจะมาดูกันนะครับว่าสถานการณ์นี้นะครับสื่อไทยนะครับทำงานข่าวรายงานข่าวนะครับได้นะครับน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเรื่องของกฎหมายนะครับการรายงานข่าวเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับช่วงนี้พักกันแป๊บนึงครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

นี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลเอกนิติขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูล5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและผู้เสียชีวิตไม่สนตัวเลขยอดอุ้มเฉพาะคนเดือดร้อนจริงนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ13ล้าน2แสนรายพบทั้งผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์พร้อมรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้รัฐบาลยังคงผลักดันนโยบายสำคัญปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2570จะมีสัดส่วนงบลงทุนลดลงแต่รัฐบาลสามารถเพิ่มการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณเช่นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund และการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดภาระการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงและยังมุ่งเน้นโครงการ Skill Bridge หรือสะพานเชื่อมทักษะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมใหม่สำหรับข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณที่มีการจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่าเดิมเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดสัดส่วนงบลงทุนที่ดูน้อยลงเกิดจากการปรับปรุงความโปร่งใสส่งผลให้สัดส่วนงบประจำสูงขึ้นและงบลงทุนน้อยลงไปในเชิงตัวเลขแต่สามารถเพิ่มการลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปสืบสวนแม่จันจังหวัดเชียงรายจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ50ชิ้นขยายผลคนบ้านพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกุมชายไทยอายุ27ปีพร้อมขยายผลตรวจคนบ้านพักหลังพบการลักลอบครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าหนีศุลกากรสามารถตรวจ

0: กระท่อมไม่มีเลขที่ในหมู่12ตำบลป่าซางพบยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของทรามาดอนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2รวมถึงน้ำเชื่อมหลายชนิดรวมของกลาง390รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจส่วนประกอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมของยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและอาจทำให้ง่วงซึมอาจทำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ร่วมกับวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุคคลในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรพร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลักลอบจำหน่ายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ Mcot Radio Network
12: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
13: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวด

0: นเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
2: แมวดำนำทางกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดยโอโน่เกรียงไกรคำมัน

สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยบรคัดครับผมบาโอโน่เรียงไรครับเหมือนรายงานตกครับผมพ่อกันเป็นประจำครับพี่น้องครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะนะครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาครับบนขึ้นนาปัดวิทยุ FM 95.0 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็อสมทจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ด้วยกัน2คืน2ความถี่2สถานีในชั่วโมงนี้กันแล้วกันเนาะนะครับทักทายพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังทุกหม่องทุกวันกันแล้วกันบ่ว่าจะเป็นพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์พี่น้องทางจังหวัดยโสธรพี่น้องทางจังหวัดอำนาจเจริญและก็พี่น้องทางฝั่งสายสปป.ลาวน้ำพอมนะครับพอกันมื้อนี้ครับตรงกับวันที่4เดือนกรกฎาคม2569เริ่มต้นเดือนใหม่อีกแล้วพี่น้องเนาะนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่ไปพร้อมกันเดือนนี้ผู้ใดโชคดีขอเสียงนะครับ นะครับกันยินดีกับผู้ที่ถูกหวยกันแล้วกันเนาะนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆมากมายเกิดขึ้นให้เราได้เฝ้าติดตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนไปหน้ามาหลังกับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสักกันนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทครับปุ๋ยแบคแคทเป็นถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมที่จะเข้าไปเติมความสมบูรณ์ให้กับพืชกับสามารถเสด็จกับพืชทุกชนิดทุกช่วงอายุละกะทุกฤดูกาลครับพี่น้องครับซอยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสามารถพลิกชีวิตพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้นะครับการการันตีของเพิ่นใส่บ่ดีบ่เห็นผลยินดีขึ้นเงินนะครับสำหรับปุ๋ยแบคแคทละกะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับนั่นก็คือยาเชื้อราแบคแคทวันครับยาเชื้อราแบคแคทวันนะครับเป็นตัวซอยในเรื่องของการป้องกันยับยั้งแก้ไขปัญหาเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆของพืชครับบ่จะเป็นหากแนวโคนแนวฟิวสั้นเหลี่ยมท็อปเชื้อราเนาะนะครับมีปัญหาเรื่องของเชื้อราเกี่ยวกับพืชครับมันใจแบล็คแคทวันนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารพิษบ่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับใส่แล้วสุขภาพดีชีวียืนยาวนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทเกียรติประทานพรจำกัดครับตั้งอยู่ที่155ถนนวันดีโคสิทธิ์กุลพรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพี่น้องครับฟังจากรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบคแคทท่านสามารถสั่งซื้อหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892844075ครับพี่น้องครับ0892844075นะครับฝากไว้กับพี่กับน้องครับปุ๋ยแบคแคทยาเชื้อราแบคแคทวันเนาะนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆมากมายข่าวที่เป็นกระแสในช่วงนี้ใกล้บ้านเฮานั่นก็คือข่าวที่มีเด็กหน่อยเนาะนะครับอายุ11ปีครับรถชนพระภิกษุที่กำลังจาริกธุดงค์เนาะอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารก็เฮ็ดให้พระภิกษุเนี่ยมรณภาพไปหลายรูปเนาะครับถามว่าเกิดเหตุแบบนี้นี่เฮ็ดจังได๋เนาะนะครับมันเป็นอุทาหรณ์มันเป็นเรื่องราวที่จะต้องแก้ไขกันที่จุดถามมันปลายเหตุกับต้นเหตุต้นเหตุคือหยังนะครับต้นเหตุก็คือเด็กน้อยอายุ11ปีนี่มีวุฒิภาวะหรือยังในการที่จะต้องใส่ในเรื่องของยวดยานพาหนะเนาะนะครับแต่ทางกฎหมายที่ออกมา ก็บอกว่าบ่สามารถเอาผิดได้นะครับบ่สามารถเอาผิดได้ไม่ฉะนั้นก็ต้องไปเบิ่งที่ก็ต้องไปถึงผู้ปกครองเนาะนะครับผู้ปกครองอันนี้ก็ว่าให้เป็นเรื่องของเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองก็แล้วกันนะครับที่จะต้องเขาเอิ้นว่าจะต้องเข้ามาดูแลเนาะนะครับแล้วก็ต้องมีบทลงโทษกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่เป็นญาติพระภิกษุเนาะนะครับก็มีศิลปินสื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานีเฮาเนาะนะครับก็ได้เสียพ่อไปนะครับก็แสดงความเสียใจนำกันแล้วกันเนาะนะครับก็เป็นบทเรียนนะครับสิ่งสำคัญที่เฮาจะต้องอบรมสั่งสอนบุตรหลานของเฮาในการที่จะต้องใส่ในเรื่องของยวดยานพาหนะในการใส่รถใส่ถนนนะครับบางครั้งบางที่วุฒิภาวะบ่ทันเหมาะสมก็บ่ควรที่จะให้ใส่รถเนาะแต่ว่าเห็นทุกมื้อนี่เด็กน้อยน้อยนี่เนาะนะครับนำบ้านก็จะขี่รถมอไซค์ซึ่งจริงๆแล้วก็ผิดกฎหมายเนาะนะครับถ้าเข่งในเรื่องกฎหมายเกินไปก็
กับในเรื่องของมนุษยธรรมก็มีผลอีกเนาะนะครับมิฉะนั้นเฮาก็ต้องสร้างความเข้าใจกับบุตรหลานนะครับเอาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เขาได้เห็นถึงเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นมิฉะนั้นมันเกิดความสูญเสียแล้วก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นกับคนใกล้โตของเฮาเนาะนะครับมิฉะนั้นก็ระมัดระวังกันก็แล้วกันนะครับเรื่องราวของปุ๋ยแบ็คแคทครับพี่น้องครับเรื่องราวของปุ๋ยแบ็คแคทอาทิตย์นี้บ้าโอโนไปใส่แหน่ฮะนะครับไปใส่แหน่ฮะรู้สึกว่าหลายกิจกรรมแห้งนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนาะนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสไปหลายหัวหลายหม่องหลายสวนครับบ่ว่าจะเป็นสวนของสวนยางพาราของพ่อโสพลทับทิมหินทางบ้านไทยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีไปเบิ่งสวนยางพาราเนาะนะครับก็เว้าย่ำกับพี่กับน้องไปแล้ววันอาทิตย์ก่อนที่ไปจัดรายการอยู่ทั้งอสมทศรีสะเกษนะครับแล้วก็เอาบักทุเรียนเนาะ

ะครับมาขายให้พี่น้องทั้งบ้านทั้งหน้าพกกลางทั้งบันทงน้ำเมืองทั้งบ้านน้ำแทงทั้งโอ้เนาะนะครับแกไปบ่พ่อขายนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอีกรอบ2อาจจะมีอีกรอบ2นะครับสำหรับผู้ใดที่เป็นแฟนรายการสั่งใดก็ได้เด้อนะครับขอบคุณแม่หนูแดงทั้งยโสธรทั้งขอบังเนาะนะครับสั่งไปเป็นจังใดแน่เนาะนะครับบาโอโนคิดว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนว่าลูกค้าของบาโอโนที่ซื้อทุเรียนไปในรอบนี้นะครับเป็นสวนทุเรียนจากแม่โสภาเกษาเนาะทุกคนบอกว่าประทับใจกับการได้ชิมได้ลิ้มรสทุเรียนภูเขาไฟราคาที่สำคัญอีกเป็นแปลงที่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทบอกเลยเรื่องของรสชาติหอมละมุนเนาะนะครับแซ่บมาสั่นซะเนาะนะครับก่อนเข้ารายการกับพี่น้องครับมีโอกาสเดินทางไปติดตามเนาะนะครับไปติดตามสวนที่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทนะครับราคาสร้างซ้ำไปรอบ2นะครับนะแต่ฟังรายการอยู่ตอนนี้คุณพ่อดำเนาะนะครับกับคุณแม่กิจอยู่ทางบ้านอ้นตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากที่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทไปแล้ว1รอบนะครับก็บอกว่าติดใจเห็นถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทบ่าโอโน่บ่ได้เว้าได้วังไปเอาปุ๋ยไปส่งเพิ่นก็เว้าสู่ฟังเนาะเอาไปใส่ครับยางพาราเพิ่นว่ายางพารากันนิ่มขีดง่ายผลผลิตก็ดีมาสั่นเนาะนะครับแล้วก็แม่กิจบอกว่าเอาไปฉีดครับบักพริกนี่กำลังถอนต้นถิ่มวังหันนี่บาโอโนบอกว่าสิเขามาหากับบ่มาหาจักเทียเพิ่นว่าน้อยใจอยู่เด้อมาสั่นขออภัยหลายๆเนาะภารกิจมันหลายเดี๋ยวรอบนี้ละบ่พลาดแน่นอนไปเอาเรื่องราวบักพริกมาฝากตอนให้ได้ฟังกันปลูกน้อยเดียวเพิ่นว่าปลูกน้อยเดียวแต่ว่าได้ผลผลิตหลายๆนะครับผู้ใดอยู่ทางบ้านอ้นเนาะอยู่ทางตำบลหัวเรือลองไปสอบถามไปพูดคุยได้สำหรับการใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทครับบักพริกและกับยางพาราของสวนพ่อดำนะครับสวนพ่อดำและกับสวนแม่กิจเนาะอยู่บ้านอ้นเพิ่นว่าเว้าออกมานี่ฮู้จักเบิดล่ะคนแถวบ้านนี่ฮู้จักเบิดเพิ่นว่าเนาะนะครับก็ขอบคุณหลายๆกันละกันที่เปิดใจให้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทและกับยาเชื้อราแบคแคท1นะครับเรื่องราวการเดินทางของบาโอโนนี่มีหลากหลายนะครับกับฝากไปกับพี่กับน้องนะครับกับปุ๋ยแบคแคทยาเชื้อราแบคแคท1นะครับเป้าหมายของการนำเสนอปุ๋ยแบคแคทนี่คืออย่างว่าตรงๆคือขายของนั่นแหละขายปุ๋ยนะครับแต่ว่าขายปุ๋ยแล้วเฮ็ดจังได๋มันจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีบ่ว่าจะเป็นทั้งคนใส่แล้วก็คนขายเนาะนะครับคนใส่แล้วก็คนขายมันต้องได้รับผลลัพธ์แบบเขาเอื้นว่าเขาเซ็นชัยไปน้ำกันวินวินไปน้ำกันนั่นคือยางบาโอโนเป็นคนขายปุ๋ยนะครับเป็นคนขายปุ๋ยก็ได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆไปมอบส่งต่อให้พี่ให้น้องพี่น้องได้ใส่ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีได้ผลลัพธ์ที่ดีจากไหนหนึ่งได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะนะครับมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่หลายคนต้องการนะครับในการเหตุการณ์เกษตรเนาะนะครับแล้วก็ความมั่นคงความยั่งยืนนะครับอยากมีแนวทางที่บ่จำเป็นต้องเฮ็ดให้มันยุ่งยากบ่จำเป็นต้องหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนะครับหลายๆคนต้องการแบบนั้นในการเหตุการณ์เกษตรตอนนี้ถ้าท่านตัดสินใจใส่ปุ๋ยแบคแคททันมาถูกทางเนาะนะครับการเฮ็ดงานของท่านจะบ่ยุ่งยากจะบอลยุงไม่จะบอลต้องยุงมือกระบวนการของแบคแคทอ้างอิงกระบวนการของธรรมชาติครับพี่น้องคือเฮ็ดให้ต้นไม้อิ่มแล้วออกผลผลิตถ้าบ่มีในเรื่องของการไปบังคับหรือไปกดเฮ็ดให้เขาออกผลผลิตถ้าเขาไปบังคับหรือไปกดเนี่ยบางครั้งบางที่พอเขาออกผลผลิตมาเขาก็ป่วยเขาก็โซมเฮ็ดให้เขาจะต้องแก้ปัญหาพอมันป่วยเฮาก็ต้องรักษาแม่นบ่นะครับแต่ถ้ามันบ่ป่วยล่ะเฮาก็บ่จําเป็นต้องรักษาเฮาก็ดูแลบํารุงและก็สร้างผลผลิตในรอบต่อไปนะครับพืชทุกชนิดมีชีวิตคือกันกับคนเฮามีฉะนั้นการใส่ใจการดูแลเป็นสิ่งสําคัญเนาะนะครับบ่ว่าท่านจะปลูกพืชหยังอยู่ก็ตามสร้างปุ๋ยแบคแคทสามารถใส่ได้กับพืชทุกชนิดก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกพื้นที่ที่เปิดใจให้ปุ๋ยแบคแคทลักยาเชื้อราแบคแคทวันเนาะนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังนะครับจงใส่ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าจงใส่ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็แล้วกัน
นะครับเบาๆร้ายใหญ่ฮางไปทีผลงานเพลงกันละกันนอนนะครับยิ้มมาฝากตอนอีกหนึ่งผลงานเพลงครับปลายกนกพรบอกาเจอย่านเพิร์กกอดครับ

บอกว่าเจอย่านเผลอกอดเข้าไปกนกพรหยิบมาฝากตอนพี่น้องแฟนรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทเนาะนะครับขอบคุณคุณแม่ทางบ้านน้องขอนเนาะนะครับคุณแม่ทางบ้านน้องขอนมันก็สั่งปุ๋ยแบล็คแคทเมื่อเช้าก็ไปแวะก่อนเข้ารายการนะครับคุณแม่ลิ้นเนาะนะครับทางบ้านน้องขอนร้านกระติบเข่าร้านกระติบข้าวนะครับอาหารตามสั่งอยู่แถวบ้านน้องขอนเนาะนะครับขอบคุณหลายๆกันละกันบอกว่าสิเอามาใส่กับหน้าเข่าครับเอาไปใส่กับทุเรียนเดี๋ยวตอกย้ำเรื่องราวของการใส่กับหน้าเข่าอีกรอบนึงเนาะนะครับสำหรับผู้ที่สั่งปุ๋ยแบคแคทไปใส่กับหน้าเข่านะครับสำหรับหน้าเข่าแนะนำว่าให้ฉีดพ่นให้ได้จักสี่ระยะนะครับสี่ระยะกับการใส่ปุ๋ยแบคแคทเนาะนะครับระยะที่หนึ่งหลังจากที่ว่านเข่าไปแล้วเข่าปงมาแล้วเนาะเข่ามันปงมาแล้วมันเขียวแล้วนะนะครับมันบ่ทันแตกก่อนนั่นแหละนะครับฉีดพ่นไปรอบที่หนึ่งนะครับรอบที่สองฉีดพ่นรอบใดระบาโอโนรอบที่สองก็คือตอนเข่าแตกก่อนะครับตอนเข่าแตกก่อฉีดพ่นรอบที่สองรอบที่สามตอนเข่าตั้งท้องนะครับแล้วก็รอบที่สี่ตอนที่เข่าสลัดเกสรขอให้ได้สี่รอบแล้วพี่น้องจะได้เข่าที่เม็ดใหญ่ห่วงใหญ่นะครับน้ำหนักดีขายได้ราคาเนาะนะครับได้รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถามว่าใส่ปุ๋ยแบคแคทฉีดพ่นแล้วปุ๋ยทั้งดินยังต้องใส่บ่ใส่คือเก่านะครับแต่ลดลง 50% จากที่ท่านเคยใส่นะครับแล้วอัตราการผสมแบบใดนะครับ1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรเนาะนะครับ1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรฉีดพ่นนะครับสำหรับผู้ใดที่เอาไปสร้างสื่อไปเนาะนะครับจะได้ปุ๋ยแบคแคท1ปุ๋ยแบคแคทชนิดน้ํา1ลิตรแล้วก็ปุ๋ยแบคแคทชนิดผงเนี่ย1ขวดถ้าท่านสร้างสื่อแต่ปุ๋ยแบคแคทนะนะครับหรือถ้าท่านสร้างสื่อแบบชุดใหญ่ได้ทั้งยาเชื้อราแบคแคทวันพร้อมนะครับผสมจังใดเดี๋ยวบ่าโอโนเว้าสู่ฟังนะครับตอกย้ํากันอีกครั้งนึงเนาะนะครับหลังจากที่ท่านสร้างสื่อไปถ้าท่านใส่ถัง20ลิตรในการฉีดพ่นนะครับถังฉีดพ่นของท่านเป็นถัง20ลิตรนั่นก็คือให้ท่านเอาปุ๋ยแบคแคทชนิดผงนะครับละลายน้ำให้ได้1ลิตรนะครับให้ท่านเอาน้ำที่สะอาดเด้อเนาะนะครับให้น้ำสะอาดน้ำที่ซื้อจากร้านนะครับที่ผ่านการฆ่าเชื้อผ่านการกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอามา1ลิตรนะครับปริมาณ1ลิตรนี่ซ้ำใดบางคนบอกว่ากะบ่ได้วัดบ่ถือซ้ำใดลิตร1บาโอโนว่าซั่นนะครับเอาขึ้นตาสั่งทันทีนะครับสั่งให้ได้1กิโลน้ำเปล่าเด้อนะครับหลังจากนั้นให้ท่านเอาชนิดผงของปุ๋ยแบคแคทนะครับละลายน้ำให้ได้1ลิตรเนาะนะครับละลายน้ำทั้งเบิดเลยนะครับเททั้งกระปุกชนิดผงนั่นแหละนะครับละลายน้ำ1ลิตรนะครับหลังจากนั้นท่านก็จะมีปุ๋ย2ขวดที่นี่มีปุ๋ยชนิดน้ำ1ลิตรแล้วก็ปุ๋ยแบคแคทละชนิดผงที่ละลายน้ำแล้ว1ลิตรหลังจากนั้นใส่20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็ได้หรือจะเป็น10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็ได้เนาะนะครับฉีดพ่นหน้าเข่าให้ได้4ระยะตามที่บ่าวโอโนบอกนะครับถ้าผู้ใดสั่งแบคแคทไปแล้วฉีดพ่นบ่ไว้เอาโดนไปฉีดพ่นนะครับติดต่อมาหาบ่าวโอโนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บ่าวโอโนแจ้งไว้ผู้ใดที่ซื้อปุ๋ยแบคแคทแล้วเด้อนะครับ ผู้ใดที่ซื้อปุ๋ยแบคแคทแล้วเดี๋ยวบ่าวโอโนมาบริการให้นะครับอย่างน้อย10ไร่ขึ้นเมื่อเนาะนะครับ ถ้าใกล้ถ้าไกลบวกค่าน้ำมันเติมไปอีก นะครับว่าวหยอกว่าวหยอกเนาะนะครับอยากให้ได้เข่าเนาะนะครับอยากได้เข่าได้ให้เข่าได้น้ำกันนะครับยังพอเสวียนเจียงเพ่งปีที่แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีได้เข่าเพิ่มขึ้นเนาะนะครับไปเห็นละกอนซ่อนเพิ่นฉีดพ่นแต่ได้แต่ทั้งขอบประสันนะครับในช่วงที่เข่าเพิ่นตั้งท้องเนาะนะครับเข่าเพิ่นตั้งท้องเนี่ยเพิ่นฉีดพ่นเพิ่นฉีดยางทั้งกลางบ่ได้เพราะว่าเข่ามันสูงฉีดพ่นได้แต่น้ำคันหน้าบ่าวโอโดก็เลยไปติดตามผลก็เห็นถึงความแตกต่างว่าหม่องที่ฉีดปุ๋ยแบคแคทกับหม่องที่บ่ฉีดอ่ะมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนบ่าวโอโดก็เลยเอาโดนไปบินให้เนาะนะครับเอาโดนไปบินให้บ่ได้บินฟรีเด้นะครับจ้างเนาะนะครับจ้างในการฉีดพ่นนะครับก็คิดค่าบริการอยู่ที่ไร่ละ100บาทนะครับไร่ละ100บาทนะครับสำหรับผู้ใดที่อาจจะใส่บริการโดรนนะครับยินดีให้บริการกันแล้วกันนะครับแล้วการฉีดพ่นแบบนี้มันซอยจังใดครับหน้าเข่าเนาะนะครับยังในช่วงการฉีดพ่นในช่วงระยะแรกนะครับมันจะซอยในเรื่องของการแตกกอซอยในเรื่องของการ
เฮ็ดให้หากแข็งแรงลำต้นแข็งแรงช่อนชัยหาอาหารดูดซับถาดอาหารได้ดีนะครับหลังจากที่นั้นก็จะไปส่งเสริมในระยะที่2นั่นคือการแตกกอนะครับการแตกกอก็จะมีจำนวนกอเข่าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะ1ต่อ5อาจจะ1ต่อ10เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะ1ต่อ9ต่อ10 35เลยก็ได้นะครับหลังจากที่เขาได้รับสารอาหารได้รับถาดอาหารที่เป็นถาดอาหารกลุ่มถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมบวกกับการได้รับสารอาหารทางดินนะครับมิฉะนั้นการฉีดพ่นในรอบที่2นี่ก็จะซอยเฮ็ดให้เข่าที่แตกกอหลายแล้วเนาะนะครับมีลำต้นที่แข็งแรงใบตั้งนะครับมีลำต้นแข็งแรงใบตั้งมันจะส่งเสริมในถึงระยะที่2ถ้าเฮาฉีดพ่นนะครับในช่วงที่เขาแตกกอนี่จะส่งผลในเรื่องของการตั้งท้องของเขานะครับมันจะซอยในเรื่องของโครงสร้างเซลล์ต่างๆซอยเฮ็ดให้ห่วงเขาเนี่ยใหญ่นะครับเมล็ดเขามีขนาดที่ใหญ่เนาะนะครับและการฉีดในช่วงตั้งท้องมันจะซอยส่งเสริมในเรื่องของการสร้างเมล็ดสร้างเนื้อต่างๆนะครับมิฉะนั้นเขาออกมาก็จะห่วงใหญ่เนาะนะครับพอเขาสร้างเม็ดออกมาใหญ่แล้วนะครับเรื่องของแป้งเรื่องของน้ำตาลก็จะมาสร้างกันในช่วงเข่าสลัดเกสรนะครับหลังจากที่เข่าผสมเกสรแล้วนะครับเข่าผสมเกสรแล้วก็จะสร้างในเรื่องของแป้งสร้างในเรื่องของน้ำตาลมิฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้นะครับมันจะต้องการถาดอาหารต้องการอาหารที่มีจำนวนหลายนะครับต้องการอาหารมากมิฉะนั้นเฮาฉีดพ่นเข้าไปในช่วงที่เข่าสลัดเกสรมันก็จะไปเพิ่มเรื่องของน้ำหนักนะครับเรื่องของแป้งนะครับเฮ็ดให้เขาเม็ดลีบนี่มีจำนวนถี่หน่อยลงเนาะนะครับเขาเม็ดใหญ่เม็ดตึงบางคนได้เขาหล่นให้หล่นหน้า1ไร่อาจจะได้1ตันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ใส่ปุ๋ยแบ็คแคทนี่คือกระบวนการการใส่ปุ๋ยแบ็คแคทกับหน้าเขาขอให้พี่น้องเฮาฉีดพ่นให้ได้4ระยะแล้วที่นี่บอกว่าบางคนบอกว่าหน้ามีปัญหาเรื่องของเชื้อราการแนะนำว่าฉีดควบคู่กันครับBlack Cat 1นะครับยาเชื้อรา Black Cat 1ได้เลยหรือถ้ามีเรื่องของเพี้ยเรื่องของแมงเรื่องของหนอนนะครับถ้าเป็นยาแมงยาหนอนในการผสมฉีดพ่นควบคู่กับปุ๋ย Black Cat แนะนำว่าให้ท่านใส่สูตรยาเย็นนะครับยาที่มีฤทธิ์เย็นยาที่บ่มีฤทธิ์ที่เป็นออกฤทธิ์ร้อนหรือออกฤทธิ์เป็นน้ำมันนะครับขอให้เป็นฤทธิ์ที่เป็นยาเย็นท่านสามารถผสมฉีดพ่นไปได้เลยสำหรับหน้าเข่าเนาะนะครับก็ฝากตอนกับพี่กับน้องครับการใส่ปุ๋ยแบคแคทกับหน้าเข่านะครับหรือผู้ใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกับติดต่อแม่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เบาโอโนแจ้งไว้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็คุณพ่อทางน้องขอนเนาะเพิ่นบอกว่าให้คุยเรื่องของให้บอกถึงวิธีการใส่กับต้นทุเรียนแน่เนาะนะครับเพิ่นบอกว่าปีนี้ต้นทุเรียนเพิ่นดอกแล้วแต่ว่าติดหมากบ่หลายติดหน่วยบ่หลายเนาะนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการในระยะของการฟื้นต้นเนาะหลังจากที่ทุเรียนออกรวยออกลูกไปแล้วมันจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นต้นนะครับกระบวนการฟื้นต้นฟื้นแบบใดกับปุ๋ยแบคแคทนะครับแนะนำว่าให้แต่งต้นซะก่อนนะครับแต่งยอดแต่งใบเนาะนะครับแต่งยอดแต่งใบเติ่งส่วนใดที่มันคิดว่าจะเป็นผลเสียเนาะนะครับบ่ว่าจะเป็นแขนงยอดที่มันอาจจะไปที่บ่ได้รับแสงนะครับแล้วมันจะส่งผลเสียเรื่องของการดูดซับถาดอาหารไปได้บ่ใส่งานนะครับมิฉะนั้นแต่งต้นแต่งใบออกเนาะนะครับแล้วก็ให้ฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคททุกๆ7วันนะครับฉีดไปที่ใบฉีดไปที่ต้นแล้วก็ลงดินเนาะนะครับให้ได้45มื้อให้ได้ใบชุดนึงมาก่อนนะครับให้ได้ชุดใบชุดนึงมาก่อนในช่วงที่ชุดใบออกมานะครับเป็นใบอ่อนเป็นหางดาบหางปะทุออกมาเนี่ยแนะนำว่าให้ท่านผสมเรื่องของยาเพี้ยไปพร้อมเนาะนะครับเพราะว่าในช่วงใบอ่อนอาจจะมีเพี้ยเข้ามาดูดน้ำเลี้ยงอาจจะมีแมงปีกแข็งเข้ามากัดน้ำเลี้ยงมิฉะนั้นให้เบิ่งในแปลงของท่านว่ามีเพี้ยหรือมีแมลงปีกแข็งถ้ามีศัตรูพืชเหล่านั้นเข้ามาให้ท่านผสมยาที่เป็นกลุ่มเคมีฉีดพ่นไปพร้อมกันเนาะนะครับหรือมีเรื่องของเพี้ยหอยบอมีเรื่องของไรแดงบอเนาะนะครับก็ต้องเบิ่งในแปลงของท่านว่าเจอสภาวะแบบใดเป็นศัตรูพืชแบบใดที่เข้ามารบกวนในแปลงของท่านก็ให้ท่าน
ผสมฉีดพ่นควบคู่ไปกับปุ๋ยแบคแคทได้เลยนะครับแล้วก็จะบ่เป็นการทํางานที่ยุ่งยากจะบ่เป็นการทํางานที่ซับซ้อนเนาะนะครับเฮาฉีดพ่นไปพร้อมกันได้เลยเนาะนะครับก็เป็นการป้องกันแล้วก็บำรุงไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนถามมีปัญหาเรื่องของเชื้อราแนะนำว่าให้ใส่ให้ท่านสั่งซื้อยาเชื้อรา Black Cat 1ไปพร้อมนะครับฉีดพ่นควบคู่กันไปได้เลยนะครับหลังจากที่ได้ใบชุดแรกมาแล้วเนาะนะครับ45ถึง50หมื่นเนี่ยก็คือชุดใบชุดแรกมาแล้วค่อยใส่ปุ๋ยทั้งดินนะครับปุ๋ยทั้งดินใส่สูตรใดนะครับถ้าเป็นอินซีเคมีแนะนำว่า633 733 933ได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือถ้าเป็นสูตรเคมีเนาะนะครับมือใหม่ก็แนะนำว่า15หา20ก็ได้หรือถ้าท่านจะใส่สูตรเสมอก็ได้คือกันหรือจะเป็น1513 13 21ก็ได้คือกันนะครับ8 24ได้บ่ได้คือกันนะครับแต่ว่าถ้าบ่อยากเป็นการเปลืองต้นทุนแนะนำใส่สูตรเดียวเลย15หา20ก็สามารถใส่ได้คือกันเนาะนะครับสำหรับคนที่ดูแลต้นทุเรียนนะครับเบิ่งเรื่องของปัญหามีในแปลงควรที่จะใส่เรื่องของปัญหาแก้ปัญหาบ่จะเป็นเพียแมงนอนได้ลงไปพร้อมกับปุ๋ยแบคแคทได้เลยนะครับมีปัญหาเชื้อราท่านใส่ควบคู่กันไปได้เลยในการฟื้นต้นในรอบนี้เนาะนะครับสำหรับคนที่เฮ็ดสวนทุเรียนนะครับหรือมีปัญหาแบบใดมีปัญหาแนวใดท่านสามารถที่จะทักทายเขามาได้เนาะนะครับส่งเรื่องราวเขามาได้นะครับในเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์บาโอโนมีไลน์นะครับมีไลน์นะครับมีไลน์สามารถที่จะส่งรูปส่งข้อมูลข่าวสารหรือปัญหาต่างๆในแปลงของท่านมาให้บ้าโอโนเบิ่งได้แล้วก็แนะนำวิธีแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรได้ก็แล้วกันนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้นั่นแหละครับ0892844075เนาะนะครับ0892844075ก็แล้วกันนะครับปุ๋ยแบคแคทสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดหลายหม่องหลายบอนใส่แล้วประทับใจนะครับหรือผู้ใดอยากติดตามเรื่องราวของปุ๋ยแบคแคทเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปในเพจ Facebook ได้บ่ว่าจะเป็นปุ๋ยแบคแคทเพจหลักบริษัทนะครับปุ๋ยแบคแคทเพจหลักบริษัทหรือพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้เนาะนะครับว่าปุ๋ยแบคแคทนะครับก็จะขึ้นมาให้ท่านได้ติดตามกันนะครับหรือจะเข้าไปที่YouTube ก็ได้นะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายให้ท่านได้ติดตามเรื่องราวของปุ๋ยแบคแคทเนาะนะครับยังสวนหลายสวนบ่ว่าจะเป็นสวนร่องนรินทร์นะครับเรื่องราวของการใส่กับบักซิดาหงเป่าสือนะครับนี่ผู้ใดที่กำลังปลูกฝรั่งหงเป่าสือที่บอกว่าปลูกยากๆดูแลยากๆนะครับกว่าจะออกมากออกหน่วยออกผลเนี่ยค่อนข้างยากซะเหลือเกินหงเป่าสือรสชาติก็ทันดีกับเป็นที่ต้องการจะถามบ่งามลูกค้ากับบ่มักว่าซั่นนะครับดูแลยากซะเหลือเกินล่องเปิดใจให้ปุ๋ยแบคแคทเบิ่งนะครับหรือเรื่องราวของสวนทุเรียนต่างๆก็มีให้ท่านได้ติดตามนะครับคนที่ใส่บ่ว่าจะเป็นสวนครุจีสวนแม่บนสวนแม่ออมนะครับสวนแม่ไข่นะครับหรือจะบ่ว่าจะเป็นสวนทางภาคใต้สวนทางภาคอีสานสวนทางภาคตะวันออกมีให้ท่านได้ติดตามอยู่ตลอดกับการใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทกับสวนทุเรียนหรือแม้กระทั่งสวนยางพาราของพ่อโสพลทับทิมหินโอ้นี่คลิปนี้ผู้ใดอยากไปเบิ่งเด้อนะครับเขาไปเบิ่งได้5ต้นที่มันตายตอนนั้นก็คือบ่มีใบแล้วใบบ่มีแล้วนะครับบ่มีใบแล้วแต่ว่าต้นบ่ทันตายเพิ่นก็เลยฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทลองเบิ่งตอนนี้คือต้นอันยอดที่มันตายมันก็หักลงมาแล้วแต่ว่าต้นลำต้นที่มันยังเขียวอยู่นั่นคือมันแตกยอดมาใหม่แล้วนะครับมันแตกยอดมาใหม่แล้วก็ยางพาราตอนนี้กรีดได้มีน้ำยางไหลออกมาพร้อมนะครับเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าให้พี่น้องได้นะครับดีแล้วอยากบอกว่าถามว่าเป็นหยังใส่ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้น40 30 40% นะครับบางคนจะเพิ่ม 50% ในสวนในหัวในแปลงเพราะว่าหยังนะครับเพราะว่าบางครั้งบางที่ที่หัวในสวนในแปลงต้นยางพาราเนี่ยมีต้นตายยกตัวอย่างสวนเคยบ่าวโอโนเคยบ่าวสู่ฟังหนึ่งคือสวนแม่ราตีเนาะนะครับทางบันทงน้ำเมืองมีแถวหนึ่งแล้วมีอยู่60ต้นแต่ว่าเป็นต้นนาตายที่บ่สร้างผลผลิตไปเนี่ยประมาณ20ต้นต่อแถวมิฉะนั้นในแถวนั้นก็จะกีดได้อยู่ที่40ต้นนะครับยี่อีก20ต้นเป็นต้นประดับอยู่ในแถวแต่ว่าเวลาที่เฮาทำงานหรือเวลาที่เฮายางกรีดเนาะเฮ
ข้าวตองยางเนี่ยมันสุดแถวเพราะว่าต้นท้ายแถวกับต้นหัวแถวเนี่ยมันออกนำยางแต่ว่าตรงกลางบางต้นเนี่ยมันบ่ได้ออกผลนะครับมันบ่ได้สร้างผลผลิตไหนแต่ว่าเฮาก็ต้องยางผ่านมันกลายเป็นต้นประดับซื่อๆนะครับแต่พอเพิ่นได้ฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทจากต้นประดับกลายเป็นต้นที่สร้างมูลค่ากลายเป็นต้นที่สร้างรายได้เนาะนะครับในการฉีดพ่นกับต้นยางพาราก็คือฉีดพ่นไปที่ลำต้นละกะบริเวณรอบๆโคนต้นแค่นั้นนะครับบ่จำเป็นต้องฉีดหลายนะครับเดือนนึงฉีดพ่นครั้งนึงเท่านั้นครับพี่น้องครับเดือนนึงฉีดพ่นครั้งนึงเท่านั้นบ่จำเป็นต้องฉีดหลายสำหรับยางพาราเนาะนะครับมันก็จะไปซอยฟื้นฟูเฮ็ดให้นายางนิ่มกีดง่ายนะครับถ้าผู้ใดมีปัญหาเรื่องของร่าดำร่าชมพูท่านสามารถเอาแบคแคทวันเนี่ยนะครับกับปุ๋ยแบคแคทเนี่ยไปซอยฟื้นฟูได้เลยปัญหาเรื่องของเชื้อราท่านจะเบิดไปรายได้ท่านเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเนาะนะครับยังช่วงนี้ก็ดีใจน้ำพี่น้องเจ้าสวนยางพาราบางคนบอกว่าอันบ้าโอโน่ขายได้40กว่าพุ่นแน่เนาะแล้วก็ดีใจนะมันเป็นจังหวะละกะโอกาสเด้อพี่น้องนะครับเฮาบ่ฮู้ว่าเวลาราคาเนี่ยมันจะขึ้นตอนไหนแล้วก็มันจะลงตอนไหนเพราะว่าเฮาบ่สามารถที่จะตั้งราคาได้เฮาบ่สามารถที่จะกำหนดราคาได้คนที่กำหนดราคาให้เฮาได้นั่นคือพ่อค้าเนาะนะครับคนรับซื้อนั่นคือคนที่กำหนดราคาให้เฮามิฉะนั้นถ้าเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วก็มีเรื่องของคุณภาพที่ดีเนี่ยมันก็จะซอยเรื่องของเวลาที่ราคามันขึ้นเฮาก็จะมีของขายนะครับอย่างที่คุณเกียร์เคยบอกเลยบอกว่ามีหน่อยมีหลายขอให้ดูแลไว้บางคนบอกว่าเดี๋ยวให้ราคามันขึ้นก่อนขอจังสิดูแลให้ราคามันดีก่อนขอจังสิรักษานะครับจนราคามันเฮาก็บ่ฮู้ว่าราคามันสิขึ้นตอนใดแม่นบ่นะครับยกตัวอย่างว่ามื้อนี้เฮาเว้ากันมื้อนี้มื้ออื่นราคามันอาจจะปรับตัวขึ้นหรืออาจจะปรับตัวลงอันนี้เฮาก็บ่สามารถที่จะฮู้ได้เนาะนะครับมีฉะนั้นการดูแลให้มันสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงไว้เป็นสิ่งสำคัญเวลามันขึ้นเท่ากับได้ราคาราคาที่ดีเวลามันลงเท่ากับมีจำนวนยางพาราที่หลายนะครับรายได้เท่ากับบ่ได้เสียหลายนะครับอีกละที่สำคัญต้นยางพาราเท่ากับบ่ป่วยต้นยางพาราเท่ากับบ่ซ่มสร้างรายได้ให้เท่าแบบเงาๆเงาๆเงาๆต่อไปนะครับสามารถส่งต่อให้ลูกให้หลานเท่าใดนะครับนี่คือเรื่องราวที่อยากจะบอกกับพี่กำนองสำหรับคนที่เฮ็ดเกษตรเนาะนะครับปุ๋ยแบคแคทจึงในการใส่จึงคิดออกคนออกมาให้มันได้ใส่ง่ายบ่จําเป็นต้องยุ่งไม้บ่จําเป็นต้องยุ่งมือบ่จําเป็นต้องผสมหลายโตบ่จําเป็นต้องผสมหลายขวดหรือถ้าผู้ใดที่เก่งแล้วเนาะนะครับอันนั้นท่านสามารถผสมหลายโตผสมหลายขวดได้แต่บางคนบ่เก่งเลยนะครับบ่เก่งเลยอยากใส่แบบง่ายๆบ่ต้องหลายโตบ่ต้องหลายขวดบ่ต้องยุ่งไม้บ่ต้องยุ่งมือแนะนําว่าใส่ปุ๋ยแบคแคทสูตรเดียวครบจบตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บผลผลิตได้เลยเนาะนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่ก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับสร้างผลผลิตก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับในระยะดอกก็ฉีดได้ในระยะหมากก็ฉีดได้ระยะหน่วยฉีดได้ระยะผลสร้างผลผลิตก็สามารถฉีดได้ฟื้นต้นก็ใส่ได้ในสูตรเดียวครบจบบ่ต้องเป็นต้องยุ่งใหม่บ่จําเป็นต้องยุ่งมือนะครับกับปุ๋ยแบคแคทเนาะนะครับและที่สําคัญกะปลอดภัยไรสารผิดบ่มีสารผิดที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับหลายคนที่ใส่กระประทับใจนะครับเรื่องราวของราคาก็แจ้งไปแล้วเนาะนะครับแจ้งอีกเชือกนึงกันละกันในช่วงถ่ายรายการนะครับตอนนี้13นาฬิกาครับอีก51นาทีนะครับเรื่องของราคาปุ๋ยแบคแคทครับ1ชุดก็อยู่ที่ 1,980 บาทนะครับ1ชุด 1,980 บาทได้ปุ๋ยแบคแคทชนิดน้ำ1ลิตรปุ๋ยแบคแคทชนิดผง1ขวดผสมน้ำได้ตั้งแต่1,000ลิตรไปจนถึง2,000ลิตรในราคา1,980บาทถ้าท่านสั่งซื้อมีค่าจะส่งเก็บเงินปลายทางอีก150บาทนะครับรวมกันเป็น2,130บาทเนาะนะครับส่วนยาเชื้อราแบคแคท1นะครับ1ขวดปริมาณ1ลิตรราคาอยู่ที่1,540บาทครับ1,540บาทผสมน้ำได้1,000 ลิตรส่วนสำหรับยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับแต่ถ้าท่านซื้อคู่กันนะครับถ้าท่านซื้อคู่กันทั้งปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับซื้อคู่กันตอนนี้มีโปรโมชั่นให้บ่ได้ลดหลายดอกครับลดร้อยนึงเนาะนะครับจาก3,520บาทเหลือ
3,420 บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องนะครับสร้างสื่อคู่กันประหยัดลงไปอีกเนาะนะครับเฮาอยากให้พี่น้องได้ใส่ทั้งปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันบางคนบอกว่าให้เป็นของข่อยบ่มีเชื้อราบ่มีโรคถามว่าเอาไปป้องกันไว้เด้อนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก่นะครับส่วนโปรโมชั่นนะครับส่วนโปรโมชั่นสำหรับผู้ใดที่สนใจสั่งซื้อไปจำหน่ายหรือลองคำนวณเบิ่งว่าปีนึงเนี่ยเฮาใส่ไปเบิดจักชุดปีนึงเฮาใส่ไปเบิดจักขวดเนาะนะครับเพราะว่าปุ๋ยแบคแคทมีเรื่องของราคาโปรโมชั่นให้ถ้าท่านซื้อนะครับ6ชุดแถมให้ฟรี1ชุดนะครับในราคา 11,880 บาทเนาะนะครับได้ปุ๋ย7ชุดนะครับส่วนยาเชื้อราราคาซื้อ10แถมให้อีก2เนาะนะครับซื้อ10ชุดแถมให้อีก2ชุดนะครับสำหรับปุ๋ยแบคแคทมีโปรโมชั่นให้เนาะนะครับส่วนยาเชื้อราแบคแคท1ก็ขายเป็นลังครับ1ลังจะอยู่ที่ 17,520 บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้สำหรับผู้ใดที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศกับปุ๋ยแบคแคทบ่ว่าจะเป็นท่านเป็นเกษตรกรหรือเป็นผู้จำหน่ายปุ๋ยเนาะนะครับซื้อปุ๋ยแบคแคทไปไว้ใส่ซื้อปุ๋ยแบคแคทไปไว้จำหน่ายนะครับซื้อปุ๋ยแบคแคท4ลังนะครับ1ลังราคาอยู่ที่ 37,920 บาทนะครับ 37,920 บาทสั่งไปเลย1ลังสั่งไปเลย4ลังเนาะนะครับ4ลังแล้วก็สั่งยาเชื้อราแบคแคท1อีก5ลังนะครับได้ตั๋วท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี1ที่นั่งนะครับไปเที่ยวแบบหรูหรามาเฮากับปุ๋ยแบคแคทนะครับรอบนี้น่าจะไปที่สงฉิ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับปีหน้าเนาะนะครับผู้ใดสนใจก็พินิจพิจารณาสั่งจองเข้ามาได้ครับปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคท1ไปเที่ยวน้ำกันเนาะนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะครับเอาไปใส่กับทุเรียนกับประทับใจเอาไปใส่กับกาแฟในช่วงนี้ปีนี้กาแฟก็ถือว่าราคาค่อนข้างจะดีขึ้นพี่น้องทั้งไทยเองตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็สนใจกับมาปลูกกาแฟอย่างพี่น้องทั้งภาคใต้นะครับหลายพื้นที่ก็สนใจที่จะปลูกกาแฟเพราะว่าตอนนี้ราคากาแฟโลกค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะครับด้วยเหตุปัจจัยสภาวะปัญหาโลกร้อนแบบนี้นะครับส่งผลให้ทางประเทศบราซิลที่ผู้ที่ผลิตกาแฟเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยนะครับผลผลิตค่อนข้างที่จะลดลงมิฉะนั้นกาแฟก็เลยได้รับความนิยมแล้วก็ตอนนี้กาแฟนี่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับบ่ว่าจะเป็นจากพี่น้องทั้งจีนนะครับคนจีนตะกอนบดื่มกาแฟหลังจากที่มีการเขาเอื่นว่ามีการสัมปทานพื้นที่ต่างๆเข้ามาทางสปป.ลาวก็เริ่มที่จะมีการดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ้นมิฉะนั้นความต้องการการบริโภคกาแฟจึงเพิ่มมากขึ้นเนาะนะครับกาแฟกระซอยในเรื่องของการแก้ง่วงนะครับหลายๆคนก็ติดกาแฟเนี่ยยังบ้าโอโนตอนนี้เว้าอีเป็นผู้นึงที่ดื่มกาแฟค่อนข้างที่จะมือหนึ่งหลายแก้วนะครับตื่นเช้ามานี่ก็กินน้ำเปล่าแล้วก็ดื่มกาแฟตอนนี้สั่งกาแฟพี่เมษามาดื่มสั่งกาแฟพี่เมษาแบบมาดิบนะครับเป็นกาแฟที่เป็นกาแฟสดจากสวนเนาะนะครับมาดิบรู้สึกว่ามันมีความสดชื่นขึ้นหลายแล้วก็มีคุณภาพเรื่องของกาแฟค่อนข้างที่จะดีเพราะสวนพี่เมษาเพิ่นก็ใส่เรื่องของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทนะครับก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีรสชาติกาแฟก็ค่อนข้างที่จะหอมนุ่มละมุนกลมกลมและอีกอย่างนึงก็จะมีปัญหามีเขาเอ่ยว่ามีความชุ่มคอเวลาที่เฮาดื่มกาแฟในสวนของพี่เมษาเนาะนะครับเดี๋ยวมืออื่นเอาเรื่องราวของกาแฟฝากตอนพี่น้องกันแล้วกันการปลูกแม้แต่การปลูกการดูแลเนาะนะครับสายพันธุ์ต่างๆที่เหมาะสมในการปลูกของพี่น้องทั้งไทยเฮาที่บางคนก็สนใจที่จะปลูกกาแฟตอนนี้ก็มีคุณพ่อเกษียณเนาะนะครับอยู่ทางตระการพืชผลที่เพิ่นกำลังจะเริ่มปลูกกับกำลังจะเริ่มปลูกกาแฟกะสั่งปุ๋ยแบคแคทไปใส่เดี๋ยวบ่าวโอโนก็ไปติดตามเอาเรื่องราวมาฝากพี่ตอนน้องกันแล้วกันเดี๋ยวมื้ออื่นค้างไว้เรื่องราวการดูแลสวนกาแฟกับปุ๋ย
แบ็คแคทมาฝากตอนพี่น้องกันแล้วกันครับมื้อนี้เวลาเบิดเบิดเวลาเนาะอำนวยอวยชัยพี่น้องเฮามีความสุขทุกหม่องทุกบอนกันแล้วกันคิดสิ่งใดสมความมุ่งมหาปรารถนานะครับมื้ออื่นพอๆกันใหม่ครับรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบ็คแคทมื้อนี้บ่าวโอโนไปแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอปส.สกัดเฮโรอีนซุกกาแฟชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจสอบบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบหญิงผู้ต้องสงสัยนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงได้ขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงและถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงรายได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 10,000 บาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้มีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้จึงเชื่อว่าอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลเชิงลึกนอกจากนี้ยังสะดอนให้เห็นว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศโดยอาศัยการอำพรางในสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ระบบขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการกระทำผิดช็อกทั้งรถทัวร์คนขับรถนอนดับปริศนาท้ายรถคาดโรคประจำตัวพันตำรวจโทพิสิทธิ์รักษาผลสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งเหตุคนขับรถทัวร์นอนเสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารมุกดาหารหัวหินจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลอำนาจเจริญเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารจอดฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญพบร่างนายพิทักษ์อายุประมาณ50ปีเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบริเวณจุดที่พักของคนขับรถที่ใช้นอนพักเวลาเปลี่ยนคนขับสอบถามนายวิรัตบุญทศคนขับรถทัวร์คนที่2ให้ข้อมูลว่ารถโดยสารนี้มีคนขับรถทั้งหมด3คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถคนที่1โดยผู้เสียชีวิตขับรถมาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งมาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดท้องเหมือนจะขับรถไม่ไหวจึงได้เปลี่ยนให้คนขับรถคนที่3ขับแทนก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะไปนอนพักที่ท้ายรถจึงบอกว่าจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแต่ผู้เสียชีวิตบอกว่าขอนอนพักเดี๋ยวคงจะดีขึ้นจนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและจอดรถให้ผู้โดยสารลงที่หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญและกำลังจะเปลี่ยนคนขับจึงได้เดินมาดูเพื่อสอบถามอาการแต่พบว่านอนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจพร้อมแพทย์เวรตรวจสภาพศพไม่พบมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามจะนำร่างไปชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแพนด้ายักษ์จีน

0: เตรียมจัดเค้กวันเกิดและจัดงานเฉลิมฉลองให้อย่างอบอุ่นเมืองหลานได้รับฉายาว่าองค์ชายสามแห่งซีจื้อมู่เนื่องจากเป็นลูกตัวที่สามของแม่แพนด้าเหมิงเหมิงและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับย่านซีจื้อมู่ในกรุงปักกิ่งโดยมันมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการปีนป่ายการขุดดินการทำท่าซิทอัพรวมไปถึงการแบ่งอาหารให้นกและเคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมหลบหนีออกมาจากสวนจัดแสดงอย่างอาจหาจนทำให้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนา
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: อสมท. 107 เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
6: M-Hot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
7: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: การกีฬาเป็นที่ทราบดีว่ามีประโยชน์สำหรับพลานามัยและได้มีการย้ำอยู่เสมอว่าการกีฬานั้นก็เพื่อความสามัคคีเพื่อให้นักกีฬาสามารถที่จะพบปะกันโดยมีการแข่งขันแต่ไม่ใช่การแข่งขันในด้านเอาเปรียบเอารัดเป็นการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและมีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจนักกีฬาคือจิตใจที่สามารถให้อภัยสามารถที่จะระงับสติอารมณ์ให้ไม่ฟุ้งซ่านพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: โมงที่2แล้วนะครับผมกับมหานครชาร์จชั่วโมงนี้ก็จะเป็นฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1ครับเปิดไปแล้ว3ผลงานเพลงครับในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากก้านตองทุ่งเงินครับกับผลงานเพลงแก้บนครับเพลงนี้ก็ยังคงที่ในสัปดาห์นี
1: ้ครับผมนะฮะเอาฮิตที่9ครับลูกพี
0: ่ครับผม
1: อย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กกากะนะครับโอ้เพลงนี้ถือว่ามาแรงมากเลยนะคริสนะ
0: ครับ
1: โอ้นะ2สัปดาห์นี่ขึ้นมาจากฮิตที่14ขึ้นมาฮิตที่9แล้วนะครับนะจากหนูเล็กนะครับสังกัดอิสระแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ครับผมและจบไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์นะครับกับผลงานเพลงแค่ฝุ่นครับเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่6ไปอยู่ในฮิตที่8ครับแต่ยังอยู่กับผมคริสสมคริส
1: แล้วก็ผมหมีสมหมีนะครับผมบอกเลยว่าชั่วโมงนี้ลูกพี่ห้ามกระพริบตานะครับนั่งเฝ้าแบบต้องลุ้นเลยนะครับเพราะสัปดาห์นี้นี่เพลงนี่เดาทางยากพอสมควรนะฮะคริสครับ
0: ครับผม
1: นะแล้วก็หลายๆท่านบอกเอ๊ะแล้วศิลปินที่เราเชียร์อยู่หลุดหรือเปล่านะครับอย่าเพิ่งแวบเดินไปกินน้ำนะครับกลับมาอีกทีนี่แบบโอ้โหมันผ่านไปเลยนะครับไม่ได้นะครับพี่ต้องอยู่แบบเฝ้าเลยนะครับห้ามแบบห้ามกระพริบตานะครับต้องตั้งใจดูเลยนะครับ
0: แล้วก็อย่ากดดัน
1: กดดันครับผมกดดันกดดันนะครับนะเอาตั้งใจเชียร์ต่อครับผม
0: ครับผมไปกันต่อที่ฮิตที่7ครับ
1: ครับ
2: ฮิตที่7

0: อีก3ผลงานเพลงในฮิตที่7วันนี้เป็นผลงานเพลงจากไหมไทยหัวใจศิลป์สิทธิ์ของเจ้าครับเพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่9ครับผม
1: ครับผมนะฮะอ้าวน้ำเมนี่ก็ลุ้นเพลงนี้กันแบบสุดใจนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับกลางดาวนะครับเพลงที่อยู่ในฮิตที่6ขึ้นจากฮิตที่7นะครับโอ้โหวันนี้แม่นี่ปูเสื่อรอเลยนะครับหยุดตากผ้าหยุดซักผ้าเลยนะครับแม่ต้องมาให้กำลังใจลูกชายแห่งชาตินะครับน้องไรอันนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด15สัปดาห์นะครับแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้
0: ครับผมจบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาฟีกับน้องวินวรพัฒน์ครับขอกำลังใจยังคง

0: ที่อยู่แล้วก็อยู่กับเรามานานแล้วนะครับ39สัปดาห
1: ์ครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะนิดนึงดีกว่าฮะคริสครับผม
0: เขากำลังพูดถึงอาหารกันอยู่ใช่ไหม
1: ครับผมเขากำลังตำเส้นเล็กคือดีนะครับก็กินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมันเป็นวันเสาร์ไงบางท่านก็พักผ่อนไงคริส
0: ครับผม
1: เออกินข้าวไปด้วยฟังเพลงมันก็เป็นความสุขของลูกพี่เรานะฮะ
0: ไหนข้าว
1: เดี๋ยวคุณก็ไปใจเย็นไม่เกี่ยวเราต้องทำงานก่อนคริสใจเย็นนะครับผมตอนนี้พี่จิราพรนะครับนะพี่หนูริ่งน้องแม็กนะครับนะพี่ลำพึงพี่ละไอมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่พัชรานะครับคุณวีนาคุณบาร์บี้เกิลนะฮะคุณประมวลคุณพระพลอยคุณรุ่งก็มาแล้ว
0: ครับผมคุณกันตะพลและอีก29คนนะครับ
1: ครับผมนะ
0: สวัสดีทุกคนแล้วก็คนที่กำลังขับรถไปไหนมาไหนก็หวังว่าสนุกกับชาร์ตของเรา
1: ครับผมนะมันลุ้นกันต่อนะอุ้ยตอนนี้กำลังสนุกเลย
0: ครับผมถ้างั้นไปกันที่ฮิตที่4ครับ
2: ฮิตที่4

0: อ้าวตอนนี้นะครับหลายๆคนก็มาลุ้นกันนะครับน้องฟ้านี่วิ่งเข้ามากรี๊ดเลยนะครับนี่คือตี3นะครับจากน้องบอสธีรพงษ์ของเรานะครับโอ้โหก็อยู่ในอันดับสูงพอสมควรเลยนะครับนะแล้วก็เพลงนี้คงที่นะครับนะสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด5สัปดาห์นะครับแล้วก็ฮิตที่4คือฮิตที่สูงที่สุดด้วยของเพลงนี้นะครับตี3นะครับอ้าวแล้วครับลูกพี่ตอนนี้ก็เหลือ3อันดับนะฮะ1 2 3นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับนะตอนนี้ชาวคณะก็ตุ้มๆต่อมๆนะครับเอ๊ะมันจะเป็นเพลงอะไรนะเพลงที่เราเชียร์เนี่ยนะครับจะยังอยู่หรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนะอ่ะแล้วก็โอเคไหมครับคริสครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวเราจะได้พักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับมาลุ้นกันต่อเนาะ
1: ครับ
2: อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: โหลดแอป GSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
1: อุ๊ยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
2: ล็อกมันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: พัดสูตรใหม
1: ่ต่อซาดล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
6: ทิศที่3

0: สองผลงานเพลงครับในฮิตที่3วันนี้ยังคงที่อยู่กับผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่นะครับกับดอกกระเจียวบานครับเพลงนี้ก็อยู่กับเรามา28สัปดาห์เคยขึ้นอันดับ1ถึง14สัปดาห์เลย
1: ครับผมบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้กินกันไม่ลงนะโอ้แต่ละเพลงนี่แบบแรงแล้วก็แข็งมากเลยนะฮะตำแหน่งนะฮะมีฮิตที่2คือปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะฟิชเชอริงกับบุ๊กสุปการนะครับคงที่นะครับนะจอห์นนี่มิวสิกนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์ครับคริสครับ
0: ครับผมตอนนี้ก็5-6 นาทีสุดท้ายเราก็ถึงฮิตที่1กันแล้วนะครับผม
1: แล้วผมก็เชื่อว่าชาวคณะก็คงจะเดาทางถูกแล้วเพราะเหลือแค่เพลงเดียว
0: ใช่ครับเพลงนี้ต้องบอกว่ายังคงที่อยู่ในที่1นะครับในสัปดาห์นี้ผลงานเพลงจากโจอี้ภูสิทธิ์ฟีกับพันธ์มรการนะครับผมจากสังกัดจีนี่เรคคอร์ดหม้อหุงข้าวครับ
1: เย้วู้นะครับยินดีด้วยนะใครที่เชียร์เพลงนี้อยู่นะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันในช่วงชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวเรามาคุยกัน
1: ได้เลย
2: Hit Team

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลรัสเซียอ้างกองทัพยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาของยูเครนได้แล้วรัสเซียแถลงวันศุกร์ว่ากองกำลังของตนสามารถยึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนสในยูเครนได้สำเร็จการประกาศความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของคณะผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งการประชุมชุดนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บัญชาการที่ไม่เปิดเผยที่ตั้งสำหรับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเมืองกอสเตียนตินิฟกาถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในแนวป้องปราการทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่รัฐบาลรัสเซียต้องการครอบครองมาอย่างยาวนานเมื่อเดือนที่แล้วนายปูตินเคยระบุว่ารัสเซียใกล้จะยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จโดยเมืองแห่งนี้เคยมีประชากรเกิดสงครามเกือบ 70,000 คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2,000 คนเท่านั้นการเข้ายึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาจะช่วยให้กองกำลังรัสเซียมีฐานที่มั่นสำคัญในการเคลื่อนพลไปทางเหนือตามแนวป้อมปราการซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเป้าหมายหลักในแคมเปญทางทหารของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่ารัสเซียจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคโดเนตส์ให้ได้ก่อนที่สงครามจะยุติลงขณะที่ยูเครนยังคงยึดครองพื้นที่ประมาณ1ใน5ของภูมิภาคนี้หลังจากผ่านพ้นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและกระบวนการทุจริตทะเบียนต่างด้าวปิดฉากแรงงานเงาอธิบดีกรมการปกครองสั่งออกจากราชการไว้ก่อนและสอบวินัยร้ายแรงนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นายวิทยานิติธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นการจับกุมและคดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อวันที่24กันยายน2567ตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนคือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีในช่วงปี2564ถึง2565เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายและดำเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

ผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปอนุสรณ์สถานเขารัชมอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังอนุสรณ์แห่งชาติภูเขารัชมอร์ภูเขาหินแกรนิตที่คีสโตนรัฐเซาท์ดาโกตาที่มีประติมากรรมแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ4คนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมป์ใช้เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตลำหรูที่กาตาร์มอบให้เป็นของขวัญ

0: BC ในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์ของงานมีการกล่าวปราศัยต่อหน้าฝูงชนของนายทรัมป์และการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ Mcot Radio Network
4: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
5: ี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า Mcot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ลับมาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่3นะครับผมเมื่อกี้ก็มีเพลงอยากเปลี่ยนนามสกุลของแหม่มพิมานรำแล้วก็อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
1: ครับผมแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะครับสมมีสมคริสสายหวานนะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายชาวคณะที่เคารพรักของเรานะฮะจากทั่วประเทศเลยนะครับ
0: ลู
1: กพี่อยู่จังหวัดไหนก็โทรเข้ามาคุยกันได้เลย
0: ใช่ครับที่022481366 022481366โทรมาเข้ามาขอเพลงกันได้เลยครับ
1: โทรมาเลยตอนนี้โทรเข้ามาเลยครับผม

0: ครับเติมโปรนะครับจากเส้นเล็กครับผมตอนนี้เรามีมาแล้ว
1: 1สายมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีน้องมี
1: ครับผมลุงต๋อยนะครับ
2: ครับผม
1: โอ้โหนี่ดูคึกคักมีพลังนะครับลุง
2: ก็กำลังเทพนะครับ
1: นอนกลางวันแล้วใช่ไหมครับลุงต๋อยครับ
2: ผมก็นอนกลางวันแล้วด้วย
1: เห็นไหมพอนอนแล้วมีพลังเห็นไหม
0: แล้ว
1: ลุงต๋อยครับตอนนี้อยู่กับสมมีสมกริสนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับไม่เคยคุยเลยครับผม
0: วันนี้เป็นไงบ้างทางนู้นฝนตกไหมครับที่จันทบุรี
2: ทางนู้นโทรมาผมก็ตกเพราะว่าผมตอนนี้มากรุงเทพแล้วอ่อนนุชแล้ว
0: ตอนนี้อยู่อ่อนนุชแล้วไม่ได้อยู่จัน
1: พักผ่อนพักผ่อนช่วงนี้พักผ่อนนะครับเพราะทุเรียนตอนนี้ขายหมดแล้วก็มาพักกันก่อน
2: พักผม
1: เห็นไหมอารมณ์ดี
0: ขายทุเรียนได้เยอะ
1: โอ้ยคนนี้ขายดีนี่โอ้ทุเรียนดีนะลุงต๋อยนะ
2: ตอนนี้ขายดีตรงเราหมดก่อน
1: โอ้เห็นไหมของมีน้อยของดีของดี
0: ครับ
1: นะได้ครับลุงต๋อยครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: มาลายดอกรัก
1: ของอาชัยเมืองสิงห์นะ
2: ครับผม
1: อยากจะมอบให้ใครไหม
2: มอบให้ทุกเพียงสายทั้งหมดครับ
1: ได้เลยครับ
0: ขอบคุณลุงต๋อยมากเลยครับ
1: ขอบคุณลุงต๋อยนะ
2: ดูขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ
0: ารมณ์ดีสดชื่น
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: คุณลุงมีพลังมากเดี๋ยวเราย้ำเบอร์นิดนึงดีกว่าฮะคริสครับผม
0: 022481366นะครับผมโทรมาขอเพลงกันได้
1: ได้เลยมาโทรมาคุยกันนะครับ

0: าบานกันสักแค่นี้อย่างอยู
1: ่มาลัยดอกรักแล้วก็คนบ้านเดียวกันจากไผ่พงศธรนะครับผมเป็นผลงานเพลงที่ยายแสงแล้วก็ลุงต่อยขึ้นมาครับผม
2: นะครับยายแสงบางนานะครับเลือกมาทางหลังไมค์นะแล้วตอนนี้ก็ยังรอสายชาวคณะอยู่นะครับอยากฟังเพลงไหนนะก็รีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้านะครับเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงกดมาคุยกันนะครับ

0: สาริการ้ายรังนะครับจากป้ายาสมุทรปราการครับตอนนี้ มาแล้วอีกหนึ่งสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียสมหมีและก็เน
1: ี่
2: ยสมค
1: ิ
2: ด
1: สวัสดีครับพี่สมกุลนี่เองนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้พี่สมกุลทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้นั่งพับผ้ากำลังจะรีดผ้าเนี่ย
1: โอ้พับผ้าก
0: ินข้าวยังครับ
2: ใช
1: ่กินอะไรยังครับพี
2: ่ทานข้าวตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะ
0: เขาแต่นี้มันบ่ายสาม
1: ใช่พี่เราต้องกินทุก3ชั่วโมงนะครับพี่
2: โอ้อ้วนเป็นหมูพอดีเลย
1: ครับไม่ต้องกลมๆหน่อยน่ารักยุคนี้เขาฮิตแบบนี้นะครับพี่สมกุล
2: ไม่ไหวค่ะไม่ไหว
1: ต้องหน้ากลมๆหน่อยนะคิดนะเออมันเป็นเทรนด์ใหม่ครับพี
2: ่
1: ครับ
2: เทรนด์ใหม่ใช่ไหม
1: ครับครับแล้วฝนจะตกไหมครับแถวนั้นครับพี
2: ่ลงไปปล่อยทั้งวันเลยค่ะเฮีย
1: โอ้วันนี้ฝนตกแถวสมุทรปราการตลอดเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่เมื่อเช้านี้ตกอย่างแรงเลย
1: อ๋อโอ้ตกช้ำเลยนะแต่ช่วงเย็นก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงเนาะ
2: ใช่ช่วงเย็นก็ขอให้มันลดปล่อยอย่างนี้แหละไม่ต้องแรงหรอก
1: สบายสบาย
2: ดึกๆแบบว่าตอนนอนสบายสบายหน่อย
1: ดีดีนะครับนอนนะคิดนะ
0: ใช่
1: โอ้โหดีดีมากเลยครับชอบนะฮะแล้ววันนี้พี่สมกุลอยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงโบราณสีดำของสิริพร
1: อ่ะของพี่นางนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวได้เลยครับ
0: มาไปใครไหมครับ
2: ให้แฟนเพลง95ทุกคนน้องหลังไมค์แล้วก็เฮียหมีแล้วก็สมค
1: ิ
2: ดด้วยนะ
1: ครับได้เลยคร
2: ับ สมคิดสองคนเลย
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: พี่สมกุลด้วยนะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โบรักสีดำจากสิริพรนามไพพงศ์

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
2: โผนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์พาวซ่า
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: าสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัย
3: บ่าย 3:45 นาทีนะฮะก็เป็นช่วง15นาทีสุดท้ายเรายังรับสายอยู่นะครับผมยังโทรเข้ามาขอเพลงได้ที่022481366นะครับผม
4: นะครับย้ำนะครับ022481366นะเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็เปิดที่เพลงที่พี่จิตขอมานะฮะทาง Facebook Live นะฝันว่าได้เป็นพระเอกนะตอนนี้ชาวคณะสามารถขอเพลงได้ทุกช่องทางนะครับทาง Facebook Live ก็ได้ทางหลังไมค์ก็ได้นะครับนะตอนนี้กดมาเลยครับคริสขออีกทีนึงครับผม
3: 022481366ครับ
4: หลังเพลงนี้นะครับรีบกดเข้ามาเลยนะจ๊ะ

0: แอบรักแอบคิดถึงนะครับผมจากแต่อรทัยมาแล้วอีกสายหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มๆทั้งสอง
0: สวัสดีพี่อะไรเอ่ยพี่หญิงใช่ไหมครับ
2: แม่หญิงค่ะ อยู่ประจวบคีรีขันธ์นะคะแต่อยู่ปราณบุรีค่ะฟ
1: ัง
2: ทุกวันเช้ามืดก็ฟัง
1: ครับฝนตกฟังไหมครับแม่ครับ
2: ฟังค่ะที่นี่ฝนตกปล่อยๆนะตกทั้งวันเลยค่ะ
1: โอ้อากาศดีนะครับแม่แม่ไม่หลับเหรอครับ
2: ดีก็ออกไปไหนไม่ได้เลย
1: ครับโอ้ยไม่ปกติคืออากาศฝนช่ำๆแบบนอนฟังแล้วก็จะมีหลับบ้าง นะครับแม
2: ่โอ้โหรุ่นแม่แล้วมันนอนไม่หลับเลยลูกเอ้ย
0: เรานอนทีเดียวใช่ไหมครับ
1: ไม่แม่นอนมาทั้งวันแล้ว ตอนนี้มันไม่หลับแล้วครับผม
2: ไม่หลับแล้ว
1: อ๋อก็เลยฟังเพลงสวยๆนะแม่เน
2: าะฟังค่ะแล้วก็แม่เป็นแม่ครัวที่รีสอร์ทใกล้ๆบ้านนะคะ
1: เ
2: ช้ามืดแม่จะตื่นตีสองตีสามไปทำของใส่ตู้เย็นใหญ่ไว
1: ้โอ้โหดีจังเลยแม่ทำ
2: พอห้องอาหารให้แขกทานเจ็ดโมงแม่ก็จะกลับมาอาบน้ำแล้วก็ไปจัดแล้วแม่ก็ฟังที่ว่าเสาร์อาทิตย์จะมีเพลงตลอดเลยอ่ะ
1: ครับก็ฟังยาวๆเนาะแม่เนาะ
2: ใช่ใช่ใช่ชอบฟังค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จัดดีทุกคนเลยนะคะ
1: โอ้ยขอบคุณมากครับแม่ครับผม
2: จ้าจ้า
1: ครับแม่ทำอะไรอร่อยที่สุดครับแม่ขอสักเมนูหนึ่งครับ
2: อ๋อมันเป็นของลูกค้าต่างชาตินะคะพวกไข่ออมเล็ตไข่คนนะคะ
1: โอ้ออมเล็ตเลยครับแม่ครับไฮโซนะครับแม่ออมเล็ตเลยนะครับ
2: โอ้จะบอกขอก็สอนให้ทำ
1: ดีแล้วครับอ้าวได้ครับแม่ครับผมวันนี้แม่อยากฟังเพลง
2: ค่ะแป้งรอค่ะของคุณศรีธานิยากรค่ะ
1: ครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้กับทุกคนเลยนะคะที่ฟังขึ้น95ของหนุ่มทั้งสองนะคะจ
1: ั
2: ดดีมากแถวบ้านนี้เขาเปิดกันนะคะคนในไร่
1: ขอบคุณมากเลยครับแม่
0: น่ารักมากคร
2: ับได้เสียงชัดดีค่ะ
1: ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วครับผมกับทาแป้งรอขอบคุณที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับ
1: ขอบคุณนะครับแม่
0: ไว้ต้องมาใหม่นะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดี
0: ค่ะโอเคทาแป้งรอของสิรินทาแล้วก็ตอนนี้ก็บ่าย 3:52 นาทีเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกเพลงนึงหลังจากเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าของช่วงจอคิวฮิตครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลแคทออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือและป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพักละธรรมซัดกฎหมายฮัดล้าสมัยต้นตอหุดยาดกว่า150ชีวิตถูกลอยแพเร่งดันแก้พรบปิดช่องกงทัวเถื่อนคุ้มครองผู้แสวงบุญเต็มรูปแบบในนัดพุทธินอุมารองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่พี่น้องคุดยัดจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพรรคกล้าธรรมได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัทต่อรัฐสภาตั้งแต่28พฤษภาคมถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอแก้ไขกฎหมายหรือพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัท2524ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งล้าสมัยไม่เพียงพอในการปกป้องประชาชนฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่คือการปรับบทบาทของกฎหมายเน้นการส่งเสริมไปสู่การกำกับดูแลและคุ้มครองผู้แสวงบุญเพื่อมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้ให้กิจการบริการฮัทกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่กระทำความผิดถึงเวลาที่รัฐสภาต้องเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยเร็วรายการล่วงลึกหลอกลวงทางช่อง9 Mcot HD คว้ารางวัลเวที Star Media International Award 2026รายการล่วงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 Mcot HD คว้ารางวัล Star Media International Award 2026สาขาพิธีกรและรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินำโดยนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรนางสาวพิชยศิลป์นัยวัฒน์นางสาวพรศินีสิริเพิ่มพูนและนายอานนท์เจียวหลีทีมงานผู้ผลิตรายการนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล่วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารายการล้วงลึกหลอกลวงจะเป็นสื่อที่ตีแผ่กลโกงและภายในรูปแบบต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อรูปแบบของคดีที่มีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล้วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง9 Mcot HD
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,000

0: Radio Network.
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ายนะครับผมช่วงของการเจาะคิวฮิตครับซึ่งเมื่อกี้เปิดไป2ผลงานเพลงยังไม่ใช่เจาะคิวฮิตนะครับผม
1: ครับผม
0: วินาศกรรมหัวใจแล้วก็น้องเมย์คนใหม
1: ่สองเพลงนะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้ครับคริสคร
0: ับผมซึ่งแน่นอนชั่วโมงนี้เราก็จะเป็นการเจาะคิวฮิตครับผมมาพร้อมกับ5ผลงานเพลงที่มาเข้าคลื่นเพลงใหม่ครับ
1: ฟังก่อนใครบนโลกใบนี้ครับ
0: ใช่ครับงั้นไม่รอช้าเลยเพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงใหม่จากพี่ไมค์พี่รมพรครับสังกัดแกมมี่โกชื่อว่าถิ่มใจไว้เมืองลาวฟังเลย

0: ทิมใจไว้เมืองลาวครับไหมพิรมพรสังกัดแกมมี่โกคำร้องทำนองได้สุรชัยวงคำพระครับแล้วก็เรียบเรียงโดยธานินมั่นสนครับผม
1: ครับผม
0: นะฮะใหม่จากพี่ไม้นะครับ
1: นะครับนี่คือเพลงที่1 นะครับโอ้นานๆจะเห็นพี่ไม้ร้องสไตล์นี้อีกทีนึงนะครับนานๆเลยนะ
0: ม้วนๆหน่อย
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่2ครับคริสครับเป็นงานจาก TT Rex นะฮะจัมบ่เป็นนะสังกัดอิสระจ้ะ

0: นะครับขออนุญาตครับรู้สึกว่าไฟล์เพลงจะมีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตลองดึงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจำบอกเป็นเดี๋ยวนะ6-10เข้ามาลงยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดู
1: เ
0: ดี๋ยวนี
1: ้ไปเพลงต่อไป
0: เดี๋ยวลองดูจากพี่ยุ้ยมานาศักดิ์ก่อนก็ได้ครับ
1: เดี๋ยวเราไปเพลงนี้เดี๋ยว
0: เจ้า
1: จำบอกเป็นเดี๋ยวเรามาจัดการก
0: ันเจ้าข่อยเหรอ
1: เจ้าข่อย
0: เจ้าข่อย
1: ยุ้ยมานาศักดิ์นะครับ

0: อันนี้ชื่อว่าเจ้าไข่นะครับผมของยุ้ยมานาศักดิ์สังกัด Friend Music คำร้องคำนองได้ยุ้ยมานาศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The Jesse ครับ
1: ครับผมนะฮะเจ้าไข่เจ้าไข่นี่แปลว่าอะไรครับ
0: ผม
1: เจ้าไข่ศัพท์เทคนิคใช่ไหม
0: เจ้าไข
1: ่ครับ
0: ไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยกำลัง
1: หาเพลงอยู่ไม่เป็นไร
0: งงกับเพลง
1: นะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: รอบนี้ได้แล้ว
1: จำบอกเป็นพอดีไฟล์เพลงกับที่เรากดมันแปลกๆครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะก็เลยเราก็เลยงงว่าเมื่อกี้มันเปิดไม่ได้
0: แต่ตอนนี้มันเปิดได้เหมือนจะ
1: ลองดูไหมลองดูลองฟังจำบอกเป็นดูนะครับผม
0: จำบอกเป็นนะครับของทีเล็ก

0: มาแล้วนะครับนี่คือจำบ่เป็นนะครับคริสแปนนะครับผม
1: จำบ่เป็นก็คือจำไม่เป็นนั่นแหละ
0: จำไม่เป็นนะฮะอ้าว T-Rex นะโอ้นี่ MV นี่ทรงเกาหลีมากเลยนะครับแบบโอ้โหใส่สูทแบบแล้วนางเอกก็แบบเกาหลีนะครับนะช่ำช่ำไปญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่ามันดูโลเคชั่นมัน
0: ใช่ใช่ใช่นะครับแหมไม่ธรรมดานะครับเพลงนี้นะฮะจำบ่เป็นนะครับจาก T-Rex นะฮะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: โอเคเพลงต่อมาครับผมเป็นเพลงของหมูหนึ่งครับลืมเม็ด
0: ครับ

0: ลืมเม็ดครับผมของหมูหนึ่งครับผมสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้พี่หมูหนึ่งอมรเทพแล้วก็เรียบเรียงโดยสุวัฒน์วงนากรครับผม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นศิลปินใหม
1: ่หมูหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็มาเพลงที่5นะครับบุญฮักบ่ถึงนะฮะจากพี่กบสุพจน์นะสังกัด A Play Music นะจ๊ะ

0: บุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์นะครับสังกัด A Play Music คำร้องทำนองโดยยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยตูนน้อยสว่างอุบลครับ
1: ครับผม
0: โอ้เพลง
1: MV นี่แบบทำดีนะโอ้แบบซึ้งเลยนะครับเศร้าฉ่ำนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาทวนอีกรอบนึงครับคริสครับผมมีทิมใจไว้เมืองลาวพี่ไม้นะครับจำบอกเป็น TT Rex นะมีเจ้าข่อยพี่ยุ้ยมานะสักเมื่อกี้เขาแปลว่าอะไรนะเจ้าข่อย
0: เจ้าข่อยก็คือคุณกับฉันนั่นแหละเจ้ากับข่อย
1: แบบว่ามีกันและกันใช่ไหม
0: พอมีเจ้าข่อยต่อกันอย่างนี้ก็เลยไม่รู
1: ้เราก็เลยงงเราก็เลยงง
0: คือเจ้าก็คือคุณข่อยก็คือฉัน
1: นะครับอันนี้ขอบคุณชาวคณะที่เข้ามาช่วยแปลให้เราด้วยครับผม
0: ครับผมแล้วก็มีลืมเม็ดของหมูหนึ่งนะครับแล้วก็บุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็เป็น5เพลงที่ได้ฟังก่อนใครนะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมครับคริสครับ
0: ครับผม
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคริก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
4: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบา

0: กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: พียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 ตำ 8 ขวดแถมขนาด3 ตำอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัย

0: งานเพลงหวานๆซึ้งๆอีก2ผลงานเพลงติดฝนความคิดถึงของเวสป้าแล้วก็รักคนโทรมาจังเลยของพีเสด็จนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงด้วยครับผมนี่ก็จบไปแล้วเรียบร้อยจ่อคิวหินชั่วโมงที่4ของเรายังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็เจอผมหมีสมหมีนะครับมาเสาร์ไหนก็รู้เองครับ
0: ครับผมครับผมยินดีมาเจอคร
1: ับ โอ้ยินดีมากครับผม
0: เจอกันครั้งหน้าแล้วก็เจอกันครั้งหน้าสำหรับทุกคนด้วยครับผมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้อีกสัก2ผลงานเพลงนะครับก่อนที่จะลาจากกันไปช่วงหน้าเป็นของ
1: อาจารย์ประโยงอาจารย์ประโยงนะครับ
0: ครับผมโอเคครับ
1: นะก็มีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้แล้วก็คลื่นจากแพรชนานะครับ
0: ครับผม
1: ลา
0: เจอกัน
1: ครับผมสวัสดีครับ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลเจ็ดรูปที่วัดน้ำขุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลราชธานี7รูปที่มรณภาพจากเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ที่วัดน้ำขุ่นอุบลราชธานีด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี2รายยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร7รายและกลับบ้านได้แล้ว3รายมหาดไทยสั่ง21จังหวัดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่มีมติมอบให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาไทยสปป.ลาวและไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ร่วมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปเดนมาร์กผุดแคมเปญติวเข้มนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานปลอดภัยสภาความมั่นคงสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนต่างชาติทางนี้เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบไปด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นอกจากนี้ทีมงานยังลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองโดยในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้จะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: What?

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
1: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำสอนพ่อใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะเป็นพิเศษอย่างไรจะเพราะแค่ไหนนั้นให้ท่านผู้ฟังติดตามของเราจนจบรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2569ก็ขอให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกประการนะครับต้องการสิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นเป็นของท่านทุกท่านทุกคนทั้งหญิงและชายนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542นะครับเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554แล้วก็นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงแล้วก็ครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554กับคุณศรีสุภางอินไซรับผิดชอบสโมสรนักเพลงนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับท่านผู้ฟังเราจะเริ่มในแบบไทยสากลก่อนนะครับชื่อเพลงว่าผิดทางรักนะครับเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ2562เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยมนูนเทพประธานนะครับเพลงที่2ความรักไม่รู้จบนะครับสาโรจน์เสมทรัพย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจิตราวดีจิตตะเกษมนะครับทั้งสองเพลงนั้นจะเพราะมากๆนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับความไพเราะทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงแววเสียงซึ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเรียมดาราน้อยนะครับเพลงที่2หนาวลมที่เรนูนะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสอนคีรีศรีประจวบขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ขอเชิญรับฟังครับ

เอาละครับให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากลนะครับท่านผู้ฟังจะเริ่มด้วยเพลงบัญชารักนะครับอสิสถาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัชดาพรรักษนาเวศนะครับเพลงที่สองแม่สายนะครับศรีสวัสดิ์พิจิตวรการเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพิมพ์ปฏิพานพึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติ2160เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศรีสุดาเริงใจนะครับเพลงนี้จะมีเครื่องดนตรีพิเศษเขาเรียกว่าโซปราโนนะครับซึ่งคนจะเป่าโซปราโนในเพลงนี้เขาชื่อว่าวิชัยอึ้งอัมพรท่านฟังให้ดีนะครับท่านเป่าได้ไพเราะเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังอ่ะขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
6: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่เต่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: ต่อไปก็ให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งแบบเพราะๆเลยนะครับจะเริ่มด้วยเพลงคนสวยใจดำนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยระพินภูไทยนะครับเพลงที่สองสาวผักไห่นะครับชาตรีศรีชนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับและขับร้องโดยชาตรีศรีชนนะครับสำหรับเพลงนี้มีเครื่องดนตรีพิเศษที่สมบัตินักพิณพาทย์เป่าไว้ได้เพราะมากนะครับนั่นก็คือเสียงโอโบเขาจะเป่าเป็นเสียงเหมือนเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งนะครับเพราะมากอ่ะท่านลองฟังดูนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงรักสุดหัวใจนะครับประยูรเวชประสิทธิ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมชาติชนะโชตนะครับเพลงที่สองคนรักหายนะครับเทวันธัญญาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชะอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอานัทพุทธมาศขอเชิญท่านฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทอ107อุบลราชธานีโปรดเตรียมเทียบเวลา18 นาฬิกา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
2: ์
1: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับการเองต้องแยกให้ออกนะคร
0: ับ
1: ระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
0: ค
1: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือฮุนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของฮุนเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
0: ะ
1: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะอย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณอ้อมสั่งการไปนามใน

0: นามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะนะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่าเนี่ยนะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะฮะเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมฮุนเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
1: นะ
0: ครับเปิดรับก็คือว่าคือสีจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่ม เพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณทอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: ในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้งสามประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยหน่อยได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดราก้อนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห่วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห่วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่ศรีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไห
1: ม
0: เราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
1: ้
0: แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้น นะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาส่งม

0: อะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์อาวุธเยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F16 คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF16 จากอเมริกานะครับกิฟเพนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนเห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าฮุนเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนาล
1: ม
0: นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่ฮุนเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอด
1: ค่ะ
0: นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นไข้มีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าในกรณีท่านทองรุนศรีสุริศไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: ค
0: ่ะครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: อ๋อมีภาษากายเป็นภาษาทางการ
0: ภาษากาย
1: ภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เนาะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในระยะสายเดียวสายนะครับก็จะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนานๆนะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้อง
1: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
1: ้
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าหน้าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีภาพข่าวอยู
0: ่มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคือจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
1: ้ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าบึ้งจริงๆ
0: เย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างกันนะ
0: ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: มันบ้านแรงมากอ
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งไปนานแล้วคุณอ้
1: อ
0: มนะครับ ก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกระบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตนะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: เออ
0: นะครับคือปราบในที่ผ่านมามันการละครเนี่ย
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราถึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL 03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงเห็นไหมครับเพราะว่าคนที่กุมรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
0: ฮุนมานิตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือฮุนมานิตกับฮุนมามีลูกชายสองคนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเซฮาก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระชอกอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปรับต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนั้นนะถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่นั่นแหละมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณออมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานฮะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี่ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนนะ100คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกะทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องปราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
7: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัศน์ตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นะฮะสาขาสันติภาพทั้งๆที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละฮะก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บมันก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการต่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันนึงพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะ ก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมสารกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
6: ค่ะ
7: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยังภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละ
6: ค่ะ
7: แล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
6: พี่วิชัยบอกว่าผมว่าคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
7: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละครับ
6: คบยาก
7: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอน
6: ค่ะ
7: นะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
6: ้
7: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้นะครับก็นั่นแหละก็คือเขาไล่จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
6: อ
7: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
6: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
7: ก็แน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะครับก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศขัดขานเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าครองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดครองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
6: ค่ะ
7: แต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
6: ค
7: ่ะครับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือแต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
6: ค
7: ่
6: ะ
7: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ70,000ล้านดอลลาร์
6: ค่ะ
7: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหมิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางหนึ่งก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้สองเส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณออ
6: ม
7: 8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโชเพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุนลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับก็107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดีลกับไทยเขาก็ดีลอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให้หย
6: ุ
7: ดเอ็งเอิร์ดอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก
6: ็
7: เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติ

0: และนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ว่านั้น
1: ค่ะก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย
0: ์ก็แน่นอนแหละอะไรจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู่
0: ก็ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค่ะ
0: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย์
0: ไม่ใช่หนุ่มสาวนั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับ เราไม่
0: เร
1: ื่
0: องของ ผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจา
1: ค่ะ
0: เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
1: ์ค่ะ
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้ง
1: ค่ะ
0: หรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะ อาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดเอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอีน
1: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายของเราเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยงติดยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: โอเคถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งแหละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลิบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลิบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลิบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: อาจารย์เราติดค้างที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้

0: ็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
6: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
5: ฮะอันดับสองลาว
6: ใช่ครับ
5: อันนี้ในโลกเหรออาจารย
6: ์ของโลกเลยครับ
5: โอ้ค
6: ่
5: ะ
6: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
5: ค่ะ
6: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
5: ค่ะ
6: ใช่ปลูกตาลีบันจริงจริง
5: อ
6: ื
5: ม
6: นะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
5: ้
6: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้น
5: ค่ะ
6: นะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมาก
5: ค่ะ
6: ก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสื่อสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีน
5: ค่ะ
6: ยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
5: มัน
6: ก
5: ็เนี่ยเน
6: า
5: ะ
6: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้วมันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้านะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะฮะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยครับคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฝิ่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วม

0: ไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้างก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองพอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได้ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้องจุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้ฮะมันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกไอ้สารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไง ก็เลยเรียกว่าไอซ์ แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณทอมมันถึงเรียกว่ายาบ้า แต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้นะฮะ1กิโล1กิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: ยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็นะของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุดเลยเนี่ยเอาตัวรอดได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัดฉานเขตกัวก้างเขตรัดว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฟินใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัดฉานนะครับสถานะที่2คือทางผ่านฮะ ก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังขาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยางผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่าเอามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่2เนี่ยนะฮะขบวนที่2เนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่3ก็ตามไป
1: อ
0: ันนี้รถใหญ่ไอ้ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื่
1: อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลนะครับ50,000กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่ากระบวนการช้าพวกนี้มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันถึงมีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุษาคเนย์นะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อว่าด้วยพม่าจะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียนะอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะ ก็ขี่ม้ามาถึงเขตพายุตั้งแต่ปีพ.ศ. 1300

75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรผู้กามที่ยิ่งใหญ่นะฮะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวงสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพายุได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาทั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูพยูนี่ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็ถือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองหงสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมะลิทวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมฤทวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับ ก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับหยบมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะแต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ยมาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีธาทัพมายึดเอาผู้กามนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กามที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กามยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กามอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย์กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลขานมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยง ลุกเข้าไปในเขตของไทใหญ่
ยิ่งไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละ

0: แล้วจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย
0: ์เชิญครับ
2: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้คำนะก็ไปตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกรุ๊ปไรคันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เรา

0: พียงพำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห่วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีอะไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพจะสวยสวยก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาเราแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุกิสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านแบบโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัตช์ไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้
1: ค่ะ
0: อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแลมมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงแอลเบงกอนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห้วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบองคองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนน
1: ะ
0: แล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมุเตาค่ะ
0: มุเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวัด

0: รัตนอังวะเราก็เคยผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะแต่ถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพยานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้กามนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นะนี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพยาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะครับเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพยาและอลองพยาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพยาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันนะพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูก ลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะว่าศาสตร์มันก็คืออย่างนั้น นะครับเดี๋ยวนี้คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆ นะฮะก็อลองพยานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่า

0: พอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณอมนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาละกาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาเกาะนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกเนี่ยแหละเล็กๆแต่ว่ามีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมฮะพอไปไกลเนี่ยก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งกฎหมายสวัสดีค่ะสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569สวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กระปูโลเบียวยู่ดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเป็นที่รู้จักกันทั่วหน้าถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอย่างด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่มีการจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทั้งหมดก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทั้งภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันมาระดมองค์ความรู้นวัตกรรมแม้แต่กำลังร่างกายแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะก็เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้องค์กรนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่น้อยกว่ามาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่มากกว่าหรือผู้ที่แข็งแรงกว่าก็มาช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนการก่อตั้งครั้งแรกก็เป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์การการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าพวกเขาขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองเท่านั้นขณะที่พื้นที่ติดกันกลับได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันแล้วต่อจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยจรัญสนิทวงศ์

82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นส่งผลให้เหตุการณ์ต่างๆที่วุ่นวายสงบลงอย่างปาฏิหาริย์ทำให้จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นการจัดตั้งเป็นมูลนิธิตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยทุกพื้นที่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสภากาชาดไทยตลอดจนองค์กรมูลนิธิกองทุนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในทันทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงพระองค์ทรงสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาลมาโดยตลอดพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงหรือมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการก่อตั้งอาคารผู้ป่วยเด็กอาคารพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาวิจัยและการให้การช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: จริง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและ

0: กระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติและได้รับแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็นทูตสันทวไมตรีด้านต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อสุขภาพของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องพระเกียรติคุณได้ปรากฏทั้งประเทศไทยและต่างประเทศทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างทางด้านกฎหมายพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญพระเกียรติคุณรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปีด้วยพระปรีชาสามารถในปีพุทธศักราช2549ยังเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในปีพุทธศักราช2550หรือเป็นอัยการประจำกองอัยการจังหวัดผู้ช่วยรองอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดพัทยารองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกทั้งยังทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนอกจากพระองค์จะเป็นอัยการสูงสุดยังทรงเป็นเอกอัครราชทูตนักบริหารระดับสูงประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงรับโครงการนี้เอาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานคณะกรรมการส่วนในด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทและหน้าที่ในด้านการทหารส่งเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราช

ฐานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติซึ่งบทบาทการทหารของพระองค์ส่งสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติอีกด้วยพระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้มีพระยศทางทหารทรงเป็นพลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารโดยพลโทโจนาธานพีบรากาผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกของสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อให้สมพระเกียรติถึงการที่พระองค์ได้เป็นควีนเบรชกิติมศักดิ์เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกทหารเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นทรงฝึกวิชาโดดร่มแบบสตาติกไลน์ณสนามกระโดดร่มท่าเดือโรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีตลอดระยะเวลาของการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย9สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดบรคติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดบรคติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยส่งศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกษรศิรกุลประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภะอรัตอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกกันดอกไม้พระราชทานและของ

ขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกตส่งปล่อยโคส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งคู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วส่งปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตส่งปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโชโอนปลาพงและปลาเทโพเพื่อให้เจริญเติบโตเพาะพันธุ์ขยายตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะวันนี้มาด้วย2บทเพลงลูกทุ่งนะคะสาวนาสั่งแฟนค่ะคือเอามาได้อะคนอื่นนะแต่อย่าให้สวยเกินกว่าฉันนะนี่เป็นคำขอร้องเป็นคำขอร้องจากสาวสวยพุ่งพวงนะคะคุณพุ่งพวงดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นอีสาวทานซิสเตอร์ค่ะคุณอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะคะเพลงของคุณอ้อยทิพย์บทเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พ่อของดิฉันเนี่ยนะคะชื่นชมอย่างมากมีเทปคาสเซ็ตใส่ไว้ประจำจนดิฉันเนี่ยร้องได้แต่เด็กเลยนะคะคุณกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายในวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันได้ทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยส่วนผู้เชี่ยวชาญชำนาญยิ่งในเรื่องของกฎหมายนั่นคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆมีหน้าที่ค่ะอธิบายความในเรื่องของกฎหมายและอดทนกับคำถามที่แสนจะซื่อใสบริสุทธิ์ของดิฉันอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งที่อยู่ณเพียงแรงหนึ่งและระหว่างที่สัญจรไปมานะครับอยู่ในยานพาหนะนะครับก็ตั้งสติตั้งใจนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับถ้าขับรถอยู่ก็นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้านั่งเครื่องอยู่คงไม่เป็น

0: ไปนะครับแต่ถ้าเป็นกัปตันนะครับก็ระวังนะครับว่าแอร์ติดตามไปด้วยจะไม่รู้ตัวนะครับ
1: แอร์จะหิ้วแป้งหรือเปล่านะคะเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตึกกระทึกคึกโครมจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะแอร์โฮสเตสสายการบินของไทยนะคะก็ถูกจับคดีรอบขนเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ลามปามาอีกเยอะเลยมีการขนของไปยุโรปแล้วก็มีการขนกัญชานะคะไปอินโดนีเซียล่าสุดนะคะหนุ่มม้งอุ้ยพี่ตำรวจที่ทำงานเร็วนะคะเวลาทำงานได้นะคะอาจารย์คะหนุ่มม้งสารภาพเปิดปากเลยนะคะบอกว่ารับแป้งมาจากพะเยาแล้วก็ส่งแป้งให้กับสาวแอร์คนนั้นที่เป็นสาวพะเยามันจะอะไรพะเยาขนาดนั้นนะคะตำรวจพะเยานี่ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นแป้งที่รับส่งกันง่ายดายขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะแบบนี้หนุ่มม้งสารภาพแล้วก็บอกขอโทษแอร์ด้วยพูดแบบนี้นะคะแต่พูดไม่ชัดอาจารย์พูดแบบพูดแบบเมื่อกี้เพราะเขาเป็นม้งนะคะสาวแอร์คนนี้ยังคงมีผิดไหมคะ
0: ก็ เรื่องความผิดลักษณะเนี่ยคุณแม่ก็มีช่องทางต่อสู้ก็พอสมควรนะครับมีช่องทางอยู่นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยเขาอาจจะอยู่ในฐานะในทางภาษากฎหมายก็เรียกว่า innocent agent นะครับก็คือเป็นตัวแทนผู้บริสุทธิ์นะครับคือเป็นก็เรียกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่กระทำผิดที่แท้จริงถ้าเขาไม่รู้นะ หมายถึงว่าเขา innocent จริงๆอ่ะ คือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องราวว่าในกระเป๋าช้างนะครับมียาเสพติดอยู่หรือไม่คือเรื่องตำรงนี้เป็นเรื่องกรรมเป็นตัวชี้เจตนานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าของเนี่ยถูกซุกซ่อนอำพรางปิดบังนะครับฉะนั้นศาลหรือวันสอบสวนเวลาสืบสวนต้องค้นหาพฤติกรรมต่างๆคดีนี้ถ้าเป็นความผิดนะครับเกิดขึ้นในบ้านเราทุกคดีนะครับจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีทางที่ตำรวจในการจะสั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าของอยู่ในความครอบครองเนี่ยนะครับเขาฟ้องไว้ก่อนนะครับส่วนว่าการกระทำของเขาเป็นความผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่ว่าสำหรับคดีนี้เนื่องจากว่าตัวน้องแอร์เนี่ยนะครับไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งก็มีระบบอาจจะแตกต่างบ้านเรานิดหนึ่งคือมันมีอาจจะมีการไต่สวนในเบื้องต้นก่อนว่าเขาเหมือนกับไม่ได้ดำเนินคดีเขาเลย 100% เหมือนบ้านเราเนี่ยถ้าเฮโรอีนยาบ้าเนี่ยอยู่ในความครอบครองเนี่ยคุณต้องไปดีแคลร์ในชั้นศาลนะครับไม่สามารถที่จะบรรลุรอดในชั้นสอบสวนในชั้นอัยการได้นะครับซึ่งจริงๆมีหลายคดีผมเองก็เคยว่าความคดีลักษณะเนี่ยนะครับที่แสดงถึงการกระทำว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างมีคดีนะครับอยู่คดีหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้ชายขับรถนะครับผู้ชายขับรถมียาเสพติดเนี่ยอยู่ในรถส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งคนข้างคนขับนะครับและเจอด่านตำรวจ เนี่ยกรรมมันชี้เจตนานะครับมีหลายคดีแต่ ผมก็ดูจากแนววักษาดีกามาช่วยดีแล้วก็เราก็สอบปากคำก่อนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยคล้ายๆจะเป็นเหมือนจะเป็นนักร้องอ่ะนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยไปรับมาเพื่อจะไปอาจจะไปร้องเพลงไปแล้วก็แต่ผู้ชายเนี่ยครอบครองยาติดแล้วก็เอายาเสพติดไว้ในรถเนี่ยไม่รู้จะไปส่งไม่ส่งก็ไปเจอด่านนะครับปรากฏว่าถึงด่านปั๊บเนี่ยกรรมจะชี้เจตนาว่าผู้หญิงคนนี้รู้หรือไม่รู้ว่าในรถคันนี้มียาเสพติดถ้ารู้เนี่ยแสดงมาด้วยกันครอบครองด้วยกันก็ร่วมกระทำผิดด้วยกันตอนเจอด่านผู้ชายลงจากรถวิ่งเลยอันนี้กรรมที่มาอันนี้ผู้ชายรู้แน่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยพอหมดมาขอตรวจเขาก็ลงจากรถแล้วก็ยืนให้เขาตรวจค้นไม่มีพฤติการว่าจะหลบหนีหรือบ่งชี้ว่ารู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับเพราะว่าคนกระทำความผิดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ ก็มีพฤติการลุกลี้ลุกลนนะครับแล้วก็หรือพฤติการ

0: จะหลบหนีแต่ถ้าไม่มีไอ้คดีนี้ศาลเชื่อว่าจำเลยนะครับไม่น่าคือจำเลยไม่รู้ยังสงสัยอยู่ว่าจำเลยไม่รู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับก็ยกฟ้องไปนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่ารู้หรือไม่รู้และมีตัวอย่างหลายอันนะครับที่มาเจอด่านทางหลวงนะครับอีกคนหนึ่งลงจากรถแล้วลุกนี้คนอีกคนลงแล้วเฉยๆบอกติดรถมาจะไปนู่นไปนี่ขอติดรถก็มานะครับแต่บางเรื่องบางราวบางคำพิพากษาฎีกาศาลก็วินิจฉัยว่ายาเสพติดเนี่ยโทษสูงนะครับโทษสูงหากไม่รู้ด้วยกันเนี่ยไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ทำผิดแท้จริงจะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมนั่งรถมาด้วยเพราะอาจจะล่วงรู้ถึงยาเสพติดล่วงรู้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยอีกแนวหนึ่งก็มองกันว่าแม้จะไม่แสดงอาการนะก็เป็นความผิดได้เหมือนกันนะครับสำหรับแอร์เนี่ยนะครับ ก็มันก็มีพฤติการอะไรที่บ่งชี้หรือเปล่าต้องดูนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรื่องที่เขาประกาศรับฝากกระเป๋าเนี่ยนะครับแล้วก็คิดค่าตอบแทนแต่ว่าเนื่องจากมีกติกาที่ห้ามแต่ผมเข้าใจว่ามีกติกาห้ามจริงแต่ว่าแอร์ส่วนใหญ่ก็ทำกันคือแพทย์จะห้ามแต่ก็คือเขาเรียกว่าหลบเลี่ยงกติกานะครับก็เพื่อผลประโยชน์นะครับไปมาเนี่ยได้เที่ยวละ8,000 9,000 หมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็คุ้มแค่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วก็ไปส่งต่อนะครับแต่ว่าการที่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องส่งต่อเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ถ้าเกิดว่าในนั้นมียาเสพติดนะครับมีของผิดกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูพฤติกรรมอ่ะหนึ่งวุฒิภาวะการศึกษานะครับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเป็นแอร์ไปมาเนี่ยกี่รอบกี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: 15ค่ะ
0: 15ครั้งที่รับสารเนี้ยซึ่งคดีเนี้ยเหมือนทางฝ่ายรัฐไทยเนี่ยนะครับเจ้าที่เราเนี่ยก็พยายามจะสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเหมือนก็ส่งให้กับออสเตรเลียว่าน้องแอร์เนี่ยน่าจะมีส่วนรู้ไม่รู้คือเขาสอบสวนทั้งผิดและบริสุทธิ์นะหาทั้งสองด้าน แต่ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ้านเรานะครับคุณแม่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หาด้านเดียว ผมสังเกตได้เลยว่าหาได้เดียวว่าเขาผิดหรือไม่จะไม่หาว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่นะจะไม่แสวงหาพยานฐานในทํานองว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์นะบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราแต่บังเอิญเรื่องนี้ไปเกิดออสเตรเลียแล้วในไทยก็มีกระแสตาม เขาพยายามสอบสวนทั้งสองด้านอะหาพยานทั้งสองด้านว่ารู้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดที่บ้านเราโดนจับที่โดนเมืองโดนจับที่สุวรรณภูมิเนี่ยรับรองเสร็จทุกรายไม่มีจะสอบสวนหาข้อมูลว่าเขารู้ไม่รู้เขาสันนิษฐานว่ารู้ไว้ก่อนนะครับอันนี้คือความชัดเจนแต่ว่าหลักการต่อสู้คดีก็จะมีว่าหลักของกฎหมาย innocent agent เนี่ยผมก็ สมัยที่เรียนนิติบัณฑิตก็ศึกษาหาข้อมูลว่ามันคือนัยยะตรงนี้คืออะไรก็เป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยเขาไม่รู้นะจะเรียกว่าใช้กระทำผิดไม่ได้ แต่ใช้เขาเป็นเครื่องมือนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างอย่างที่บอกว่าเด็กอายุ7ขวบ8ขวบเนี่ย ซึ่งยังไม่รู้เลยเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งยาเสพติดเพราะถ้าเด็กถูกจับเด็กไม่ผิดนะครับเพราะอายุมันต่ำกว่านะครับหรือถ้าสูงหน่อยผิดแต่สามไม่ลงโทษอย่างกรณีขับรถชนพระอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ถ้าเด็กโดนจับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตัวการใหญ่ก็รอดปลอดภัยนะครับก็โดยใช้เด็กพอใช้เด็กไม่รู้เนี่ยอีโนยเนี่ยก็เด็กนั้นจะเป็นเครื่องมือของผู้กระทำความผิดก็ถือว่าผู้กระทำเป็นผู้กระทำเองเรียกว่ากระทำโดยทางอ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นแนวทางเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและมีหลักกฎหมายอยู่ลักษณะนี้นะครับที่เป็นรายการที่ติดตามฟังรายการนะครับว่ามันมีกรณีลักษณะนี้อยู่นะครับมีคำพิพากษาฎีกาทำนองเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งยกฟ้องอยู่ก็เยอะเหมือนกันที่ลงโทษเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องนี้มันจะจบว่าทางออสเตรเลียเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะปล่อยตัวน้องหรือเปล่าเพราะผมเข้าใจว่าเขาไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับหาข้อมูลว่าบริสุทธิ์หรือผิดถ้าผิดก็จะเป็นกระบวนการอีกชั้นหนึ่ง

0: ถ้าบริสุทธิ์ก็อาจจะปล่อยตัวเลยนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูแต่ว่าการที่ปปส.ไทยเนี่ยนะครับสอบสวนหาข้อมูลเนี่ยทั้งสองด้านมันก็เป็นประโยชน์กับน้องแอร์นะครับยิ่งผู้ชายที่เขาเรียกอะไรอ่ะนำของมาส่งเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีการติดต่ออะไรลึกกว่านั้นหรือเปล่าถ้าติดต่อตามปกติเหมือนกับคนรับจ้างทั่วไปเนี่ย
1: นะครับ
0: ก็อาจจะรอดได้นะครับรอดได้เพราะว่ามีอยู่คดีก่อนหน้านี้ผมที่ทำอยู่ก็คือไอ้ที่ผมอธิบายฟังว่านำเข้าไอ้อะไรใบมะรุมมาตลอดนะครับแต่ครั้งสุดท้ายกลายเป็นใบคัดนะครับโดยคนที่เป็นเหมือนเป็นเอเจนต์เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับนำเข้าสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยนะครับโดยเมื่อก่อนสิ่งถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ว่ามีอยู่ครั้งนั้นนะครับปรากฏว่ามีสิ่งไม่ถูกต้องตามหมายหรือสิ่งมีสารเสพติดนะครับวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าใบคัดมาแต่เอกสารเนี่ยมาเนี่ยใบมะรุมแต่ว่ามันมีคัดอยู่ด้วยทำให้เกิดสงสัยเลยจนเจ้าที่ตรวจสอบพบว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชต้องห้ามเป็นพืชที่มีวัตถุออกฤทธิ์นะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายแต่ศาลเชื่อว่าพฤติการเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่น่าจะรู้ว่านะครับอันเนี้ยเป็นสารเสพติดเพราะเจ้าที่ทั่วไปยังไม่รู้เลยจำเลยก็ไม่ควรจะรู้นะครับก็ยกฟ้องไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เทคนิคนะครับเทคนิคที่จะสอแสดงเจตนาให้ศาลเห็นว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองกรรมจะชี้เจตนานะพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะเจตนาเห็นว่ารู้ไม่รู้ของเขาดีหน่อยว่าพอคือเขามีสอบถามว่ามีกระเป๋าไปฝากมาบ้างหรือไม่เขาแสดงตัวทันทีนะครับไม่มีพฤติกรรมจะสงสัยเพราะปกติคนการทำผิดกฎหมายและรู้ว่ามีสารเสพติดเนี่ยมันน่าจะรักษาหลบเลี่ยงอ่ะแต่นี้เขารักษาเปิดเผยนะครับให้เปิดเผยนี้อาจจะเขาเรียกใจดีสู้เสือก็ได้หรือว่าพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าเขาขนโดยไม่รู้ว่ามีสารเสพติดเพราะธรรมชาติของคนจะทำผิดเนี่ยมันต้องมีพฤติกรรมไปอีกทางหนึ่งอีกฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราจะติดตามดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วน้องเขาพ้นจากคดีความนี้หรือไม่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่ออาจารย์พูดเช่นนี้ว่ากรรมส่อเจตนาเนี่ยนะคะมันก็เกิดคำถามว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ยังจะเล่นของสูงแล้วแบบนี้น้องก็รู้อยู่ดีแล้วก็ผิดกฎของสายการบินแต่ยินดีจะเสี่ยงเพื่อเงินนะคะอันนี้คือคำถามข้อหนึ่งนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นอย่างผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาตั้งก็สังเกตจุดหนึ่งไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะอันนี้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษามีประสบการณ์มีการงานมาเนี่ยนะครับไม่ควรจะเสี่ยงแต่เนื่องจากว่าพอตรวจสอบเนี่ยไอ้ค่าตอบแทนมันก็ไม่ได้สูงมันเป็นราคาปกติใช่ไหมซึ่งคนอื่นก็ทำไม่ใช่เขาทำคนเดียวนะจริงๆอ่ะเพียงแต่ว่าพอมีเรื่องก็ไปเสียดกันคนอื่นก็ทำคือมันผิดระเบียบจริงแต่ก็มันก็หลบกันได้และอย่างน้อยก็ได้ค่าตอบแทนเที่ยวละ 8,000-9,000 มันก็อาจจะเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำตามกันไปโดยไม่ได้ฉุกคิดว่ามันอาจจะมีของผิดกฎหมายอยู่ซึ่งจริงถ้าเฉลียวใจหน่อยนะครับตรวจสอบก่อนให้ก่อนเนี่ยคือถ้าตรวจสอบแล้วอย่างละเอียดเนี่ยมันอาจจะเจอหรือพบสิ่งผิดปกติบ่งชี้สมมติว่ากระเป๋าช้างซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีของหนักขนาดนั้นนะครับถ้าจับแล้วหนักก็ต้องระแวดระวังต้องสังเกตต้องแกะแต่พอไม่นั่นเลยเนี่ยมันต้องดูว่ามันมีกระบวนการคนอื่นสกรีนให้หรือเปล่าบางทีแฟนอยู่แฟนดูให้ก็คิดว่าไม่เป็นหนาแล้วก็เป็นก็อยู่ที่ว่าพอเขาขึ้นคิดว่าแฟนดูให้ดีแล้วก็เชื่อแฟนอย่างเนี้ยแต่ว่าก็มีคนรักอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าคนรักดูส่งให้เนี่ยก็อาศัยก็เรียกอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันไว้วางใจกันเนี่ยไอ้นุกาจะเลินเล่อไม่นั้นผู้หญิงก็ไปเชื่อผู้ชายว่าเออทุกอย่างเรียบร้อยก็ไม่ตรวจดูด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นช็อตๆที่ก็ต้องสู้คือสำคัญที่สุดเนี่ยก่อนนำของขึ้นเครื่องเนี่ย

0: ระหว่างจากคอนโดไปเครื่องเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรที่ให้สงสัยไหมว่าแวะดูแวะอะไรเนี่ยลักษณะเนี่ยแต่ถ้าเป็นตามปกติเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดก็มีสูงพอสมควรถ้าเขาใช้ผู้ชายเนี่ยที่ว่าเป็นคนรักเขาเนี่ยเป็นตัวตัดตอนคือเป็นคนสกรีนดูเขาเชื่อและผู้ชายก็ไม่ดูอะไรมากคิดว่ามีปัญหาก็เอาแล้วใส่กระเป๋าแพ็คใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปอันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ได้ถือเป็นกระเป๋าแยกไปนะน่าจะเอาไปใส่ในกระเป๋าใบใหญ่ใบหนึ่งนะครับไอ้กระเป๋าช้างเนี่ยไอ้ถุงเป็นถุงผ้าลักษณะเนี่ยไม่น่าจะยิ้วถือไปมันน่าจะอยู่เก็บเข้าไปในกระเป๋าล้อเลื่อนล้อลากเนี่ยอีกกระเป๋าหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับพอไปถึงก็เปิดแล้วก็เอาไปให้เขามารับนะครับอันนี้เพราะกฎหมายระบบกล่าวหาก็สันนิษฐานนะครับโดยสุดอยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้มีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ถึงความกระตือรือร้นน่ะของหน่วยงานน่ะนะในประเทศไทยตั้งแต่นายกลงเลยนะโอ้โหมันกระตือรือร้นขนาดนี้แหม่มก็แก่แล้วไม่รู้อายุจะเลยไหมแหม่มก็เห็นความกระตือรือร้นคนไทยก็เห็นอาจารย์ก็คงจะเห็นด้วยต่อไปนี้ถ้าสมมุติว่าอายุแหม่มผ่านนะอาจารย์แหม่มความสูงแหม่มได้นะแล้วแหม่มต้องเดินแบบคนลึกเชิดหญิงอ่ะแบบอะไรอ่ะอาจารย์เคยเห็นเขาเดินกันใช่ไหมคะเป็นแถวเป็นแนวอ่ะเวลาเขาเดินกันนะแบบมองคนแบบด้วยหางตาแบบเนี้ยต่อไปนี้เราที่เป็นกัปตันเป็นแอร์เป็นสจ๊วตเราเป็นคนของพวกนี้แล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็อ้างแบบแอร์ผู้หญิงพะเยาคนนี้แล้วก็รัฐไทยหน่วยงานราชการไทยก็ทุ่มเทสรรพกำลังเข้ามาช่วยเราก็มีหนทางสู้แบบนี้ได้ไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกอ่ะจริงๆน
1: ะ
0: มันควรมีมาตรฐานเดียวกันโดยหลักการควรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานจริงๆเนี่ยกฎหมายเขียนว่า ต้องรวบรวมทั้งที่พิสูจน์ว่าผิดและบริสุทธิ์เนี่ยเข้าสู่สำนวนไม่เอาด้านเดียวอย่างผมบอกว่าถ้าเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยและคนทั่วไปเนี่ยโดนทุกคดีนะครับ ไปพิสูจน์ในชั้นไปต่อสู้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าทำแบบนี้ทุกคดีเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็ต้องถือว่าถูกต้องนะคือทำแบบนี้ถูกต้องคือต้องแสวงหาทั้งสองด้าน
1: ค่ะ
0: ครับในด้านบริสุทธิ์ก็ต้องหาพยานหลักฐานให้เขาด้วยไม่ใช่จับทันละไปให้จำเลยไปหาในชั้นศาลมันหาไม่ทันหาไม่ได้อะมันยากแต่ถ้าอำนาจรัฐเข้าไปหาข้อมูลอย่างเนี้ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากระบวนการเนี่ยน้องเนี่ยคือน้องแอร์เนี่ยก็เบาลงนะในเรื่องพยานหลักฐานว่าทางนี้หาไปซัพพอร์ตให้อ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคือต้องหาถ้าเขาบริสุทธิ์ต้องหาส่วนเขาบริสุทธิ์ด้วยไม่จะผลักให้เขาว่าผิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าในสื่อก็มันมีทั้งสองด้านนะครับความเห็นนักกฎหมายก็เป็นได้ทั้งสองด้านอย่างผมบอกนะครับว่าหลักการวิจัยช่างหนักพยานของศาลเนี่ยเขาดูที่พฤติการต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเขาจับต้องยาเสพติดมาก่อนนะครับเขาไม่เห็นยาติดมาก่อนฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยศาลต้องหาพฤติการของจำเลยรู้หรือไม่รู้กรรมจะชี้เจตนานะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะงั้นกลับมาเมืองไทยค่ะสมมุติว่าหลุดคดีทางออสเตรเลียโดยที่มีอำนาจรัฐของประเทศไทยเนี่ยช่วยหาข้อมูลอย่างดีแล้วก็ส่งไปสนับสนุนปรากฏว่าเขารอดทางนู้นพอกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิถามอาจารย์นะแอร์สาวคนนี้ค่ะจะเดินเลิศเชิดหญิงข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงหรือว่าต้องมุดเข้าไปอยู่ในตารางก่อนยังไงหรือไม่คะ
0: คือจริงๆโดยหลักกฎหมายนะครับถ้าผ่านการคือจำเลยนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวหมายความว่าถ้าศาลพิพากษาแล้วเนี่ยครับว่าไม่ผิดเนี่ยจริงๆหลักการเนี่ยไม่ควรจะพิพากษาเขาที่ประเทศไทยก่อนอีกนะครับในวันนั้นผมนั่งฟังคดีที่ศาลฎีกาตัดสินนะครับศาลไทยเนี่ยไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะครับเพราะว่าศาลตัดสินมาแล้วคดีหนึ่งที่ต่างประเทศแล้วพอกลับไปไทยเขาถูกฟ้องในการกระทำเดียวกันนะครับซึ่งศาลชั้นต้นบอกว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือว่ามีการรักษาเศรษฐกิจในความผิดซึ่ง

0: ได้ศาลได้ชี้ไปแล้วนะที่ต่างประเทศมาฟ้องเขาอีกที่เมืองไทยเนี่ยศาลชั้นต้นบอกไม่ได้มันซ้ำตามวิอาญาประมวลอาญาแต่ศาลฎีกาไม่ได้ยอมรับตรงนี้นะคุณแม่นะครับไม่ยอมรับไม่ยอมรับอำนาจศาลเหมือนคดีที่อะไรเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีท่านหนึ่งเกี่ยวเรื่องพัตเตเรียเหมือนกันน่ะรัฐนูนก็ไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของต่างประเทศนะครับเอามาก็เรียกว่าอธิปไตยทางยุติธรรมเนี่ยมันจะมีเหนือรัฐไทยไม่ได้ถ้าของต่างประเทศในความหมายเป็นอย่างนั้นของเราก็ต้องมีอิสระเราต่างหากไม่จำเป็นต้องถือตามนั้นนะครับแต่ถ้าเขาถูกพิพากษามาแล้วบางทีถ้ากลับมาประเทศไทยเนี่ยก็มาดูโทษกันว่าถ้าถือว่าผิดที่ต่างประเทศนะแล้วโทษได้รับมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยบางทีกฎหมายก็มาพิจารณาเรื่องโทษที่เมืองไทยต่อนะครับว่ารับมามากน้อยเพียงใดนะครับบางทีหักกลบลบกันอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่ากรณีที่มีการบางทีมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันเนี่ยแลกกันเนี่ยนะครับนี้พอกลับมาปรากฏว่าโทษตามกฎหมายไทยเนี่ยอาจจะเหลือลึกจำคุกเกินไปแล้วเขาก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลต่างประเทศเนี่ยมีแล้วกรรมการฎีกานั้นแล้วฎีกาเนี่ยผมว่าเพิ่งตัดสินเมื่อปีนี้นะครับชี้ขาดไปเมื่อสักไม่เกินเดือนผมนั่งฟังอยู่ผมว่าดีกรรมการฎีกานี้มีเป็นแนวเป็นแถวได้ โดยเอาเรื่องการพักโทษนะครับที่ต่างประเทศกับของไทยเนี่ยมาวิจัยเหมือนกันนะแต่ดังนั้นคดีนั้นศาลฎีกาวิจัยว่าฝ่ายจำเลยไม่สืบให้ชัดว่าการพักโทษที่ต่างประเทศกับพักโทษตามพระราชบัญญัติไอ้กรมราชทัณฑ์ของเราที่บ้านเราเนี่ยมันแมทกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับศาลไม่ค่อยยอมรับตรงนั้นนะครับก็กลับเป็นว่าเหมือนยังไม่รับโทษหรือรับโทษมายังไม่เพียงพอต้องมารับโทษใหม่ที่ประเทศไทยนะครับ
1: ก็อ
0: ันนี้ก็เป็นแนวทางอยู่ให้เห็นว่าอธิปไตยทางด้านยุติธรรมทางศาลยุติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าเขาอะมันต้องเท่าเทียมกันเราไม่จำเป็นต้องยอมรับตามแนวนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเบรกนี้นะคะอาจารย์ต้องพักด้วยบทเพลงที่ดังเมื่อปีพ.ศ. 2547โอ้โหตอนนั้นดังมากเพราะว่าเป็นไทยล็อกบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีเล่นของสูง Big Ad เพื่อจบเบรกนี้ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot. ใหม่ยำยำฮอตพอตKorean kimchi. อร่อยยิ่งแชร์ยิ่ง

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 2ล้านลูกมาตรการรับซื้อเร่งด่วนเดิม10ล้านลูกจึงไม่เพียงพอกระทรวงพาณิชย์จึงดันลงชุมชนเป็นตัวช่วยสำคัญให้ชุมชนบริหารจัดการคัดคุณภาพและกำหนดราคาที่เป็นธรรมเองโดยเตรียมขยายผลจากราชบุรีไปยังสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำแผนแม่บทระบบลงให้ยั่งยืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกปรับนอมินีส่งผลกลุ่มเสี่ยงลด 65% นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่านอมินีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยหากดูจากสถิตินิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีปี2541มีจำนวน523รายปี2551จำนวน2041รายปี2561จำนวน5143รายปี2568จำนวน 11,746 รายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมียอดสะสม 119,297 รายอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลดลง 65%

0: เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาการที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญและจริงจังต่อการป้องกันและปราบปรามนอมินีส่งผลให้การจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมลงนาม MOU กับ23หน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอกจากนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆช่วยตรวจสอบเช่นกรมสรรพากรกรมที่ดินชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมยังลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประเภทธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีที่เน้นตรวจสอบได้แก่สำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายวิลล่าธุรกิจก่อสร้างธุรกิจต่างด้าวในหน้าธุรกิจค้าเหล็กธุรกิจท่องเที่ยวนำเที่ยวโคเวิร์กิ้งสเปซโรงงานอุตสาหกรรมลงมะพร้าวและธุรกิจร้านอาหารจีนจ่อรับรอง12อาชีพใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่เติบโตจีนวางแผนรับรองอาชีพใหม่12อาชีพซึ่งรวมถึงวิศวกรฝาแฝดดิจิทัลช่างเทคนิคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาสะท้อนรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประกาศล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนระบุว่าจีนจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI agent ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแผนการรับรองอาชีพใหม่นี้สะท้อนความพยายามของจีนในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายและภาคบริการที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งจ้างงานใหม่โดยนับตั้งแต่ปี2019กระทรวงได้ประกาศรับรองอาชีพใหม่มาแล้ว7ชุดทำให้ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ที่ได้รับการรับรองรวม110อาชีพและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์หายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์หายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: งนะคะโอ้ยที่ขอให้คุณผู้ฟังรักคุณผู้ฟังหลงอย่าหลงไปที่อื่นไปใช้ได้นะคะหลงอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆโอเคค่ะก่อนหน้านั้นรักเธอท้องฟ้าคุณซ้ายันสยามไม่มีในยักษ์กับข่าวล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะรักเธอท้องฟ้า คนที่ยินบ่อยๆจะรู้นะคะอันคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆกับดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ผู้ใสซื่อบริสุทธิ์ดุจน้ำในคลองดำดำตอนนี้เรากำลังจะมีผู้ว่ากทม.นะคนใหม่ซึ่งเป็นคนเดิมต้องพูดแบบนี้นะคะดิฉันก็จะทำหน้าที่ถามให้สิ้นข้อสงสัยและเกี่ยวเนื่องนะคะกับข่าวเด็กพิเศษเนี่ยนะคะขับรถกระบะซิ่งชนพระนะคะมรณภาพไป10รูปนะคะถามถึงความรับผิดชอบนะคะว่าเอ๊ะจะยังไงนะคะเพราะว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วยังคงเป็นเด็กเนื่องจากว่าเด็กอายุ11สอยพระเนี่ยนะคะมรณภาพไปถึง10รูปจะยังไงอาจารย์ทนายวินัยจะตอบในข้อกฎหมายและอาจารย์นะคะก็ไม่ตายอยู่ในสายแล้วอาจารย์คะ
1: ครับผมก็พระไม่ตายก็แม่แต่ว่าม
0: รณ
1: ภาพนะครับไม่ตายก็คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความคนละกัน
0: โอ้โห
1: โอ้มันเป็นเรื่องสุดขั้วไปสองทางเลยนะครับเพราะว่าทางหนึ่งก็เป็นเด็กนะครับอีกด้านหนึ่งฝ่ายเสียหายก็เป็นพระนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยตามมาในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับว่อนกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าพอเด็กกระทำความผิดเนี่ยนะครับแล้วเป็นเด็กพิเศษด้วย
0: นะคร
1: ับซึ่งพิเศษไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับอายุเขาน้อยด้วยนะครับในทางประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเด็กไม่เกิน12กระทำความผิดนะครับไม่ต้องรับโทษเรื่องนี้ก็คือเด็กเนี่ยนะครับคือผมว่าเขาสามารถที่จะขับขี่รถนะครับเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ยได้นะครับอย่างเขาเรียกขึ้นถนนได้แบบไม่เขาเรียกอะไรตกข้างทางขึ้นข้างทางตกข้างทางแสดงว่า มีเคยขับขี่รถนะเคยขับรถคันนี้มาก่อนหน้านี้นะครับระดับหนึ่งแล้วอะถ้าวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์โดยเพราะปกติเนี่ยไอเกียร์กระปุกมันขับยากนะมันต้องเหยียบคลัตช์ด้วยอะไรด้วยเนี่ย
0: แสดงว่าฝึกมาครับอาจารย์สักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์นะคะท่านเกียร์กระปุกมั้ยคะ
1: ท่านครับคือผมเนี่ยตอนเราอยู่มัธยมต้นๆ นะครับอาจจะ1ถึง3เนี่ยที่บ้านมีรถตอนนั้นจำได้รถยี่ห้อดัตสันนะคุณน่ะไม่ใช่ดิตสันนะครับเกียร์กระปุกไม่มีแอร์นะครับหัวอะไรก็รุ่นช้างเหยียบตัวออกป้อมๆอ่ะนะครับเราก็ขับขี่ได้นะตอนนั้นอายุก็น่าจะ13 14นะครับก็ได้ขับได้วิ่งรถ2แถวแต่ว่ามีทางบ้านเราเรียกมีนายหัวเราห้อยท้ายแต่พอเผลอนะครับนายหัวอยู่เราก็ขับได้นะครับอันนี้ถือว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าตอนนั้นน่ะเรายังเป็นผู้เยาว์นะครับและไปขับขี่รถเนี่ยถ้าเกิดไปเฉี่ยวชนเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยถ้าอายุไม่เกินจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในทางแพ่งเท่ารับผิดชอบอ่ะนะครับแต่ทางอาญาเนี่ยคือผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ว่าผู้ที่ต้องรับผิดเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเด็กเนี่ยถึงแม้จะผิดเนี่ยครับแต่ว่าบังคับรับผิดชอบทางแพ่งทางบังคับอะไรก็ไม่ได้เขาเด็กอ่ะทรัพย์สินก็ไม่มีอ่ะจะยึดทรัพย์อะไรก็ไม่มีนะครับดังนั้นกฎหมายเลยเขียนนะครับให้ผู้ที่มีหน้าที่นะครับดูแลเนี่ยต้องเป็น

0: ผู้รับผิดชอบนะครับแต่ว่าโดยหลักกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นจากเด็กเนี่ยนะครับใช้เขาเรียกว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลเนี่ยหรือทรัพย์สินที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพกฎหมายสันนิษฐานเนี่ยจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะและทรัพย์นั้นเว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุวิสัยหรือเพราะความผิดของผู้เสียหายเองนะครับอันนี้ก็มีกว่าความผิดของผู้เสียหายเองหรือจากเหตุวิสัยนะครับแต่กรณีนี้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีนะครับดังนั้นเมื่อเกิดจากรถกฎหมายสันนิษฐานว่าคุณขับขี่มาไปชนคนเดินถนนเนี่ยต้องสันนิษฐานว่าคุณผิดนะครับพอสันนิษฐานผิดต้องแก้ตัวมีหน้าที่ต้องแก้ตัวว่าไม่ผิดเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งถ้าตามข้อที่จริงที่ออกมาทางสื่อเนี่ยชัดเจนว่าเด็กควบคุมยานพาหนะแล้วไปชนเด็กเนี่ยนะครับในทางแพ่งเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่เด็กไม่มีทรัพย์สินนะครับกฎหมายเลยบัญญัติว่าบิดามารดานะครับอันนี้กรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังมีความไร้ความสามารถอยู่นะครับบอกบิดามารดาผู้เยาว์หรือผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์หรือวิกลจริตในผลละเมิดที่ผู้เยาว์หรือวิกลจริตได้กระทำเว้นแต่นะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับในกรณีนี้เนี่ยบิดามารดาตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายมารดาชอบอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคดีนี้ผมไม่มั่นใจว่าบิดามารดาเขาเนี่ยสมรสกันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าบิดานะครับไม่สมรสกับมารดาก็จะเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องรับผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวนะครับไม่ต้องผิดบทบัญญัติดังกล่าวไอ้กรณีนี้ถ้าเด็กทำผิดเนี่ยนะครับบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายต้องรับผิดชอบสันนิษฐานรับผิดชอบเว้นแต่บิดามารดาหรือผู้บาจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วนะครับทีนี้ถ้าบิดาเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราไปว่าเขาตามมาตรานี้ไม่ได้แต่ก็มีบทบัญญัติในอีกมาตราหนึ่งนะครับเขาเรียกมาตรา430ไอ้ที่ผมพูดก่อนหน้านี้คือ429นะครับเขาบอกว่าครูบาอาจารย์อันนี้ครูอาจารย์ที่ดูแลเด็กนะครับนายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลคือไอสถานรับเลี้ยงดูเด็กเนี่ยรวมถึงผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนะครับอยู่เป็นนิดหรือชั่วครั้งชั่วคราวอยู่เป็นนิดก็เป็นประจำหรือครั้งคราวเนี่ยนะครับเขาบอกต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำในระหว่างที่อยู่ในความดูแลนะครับต้องอยู่ในความดูแลนะครับไม่ว่าดูแลประจำหรือชั่วครั้งชั่วคราวแต่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในความดูแลของเขานะครับนะครับแต่ว่าอันนี้กฎหมายให้ฝ่ายที่เสียหายเนี่ยเป็นฝ่ายพิสูจน์นะครับว่าบุคคลพวกนี้ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันนี้ก็จะยากกับผู้เสียหายอยู่นะครับ
1: เ
0: พราะพอเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับครูบาอาจารย์นายจ้างรับจ้างดูแลเด็กหรือว่าคนไร้ความสามารถวิกลจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะฟ้องเขาเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดามารดาผู้อนุบาลนะที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันเนี้ยฝ่ายผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะครับฝ่ายบิดามารดาผู้อนุบาลจะต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ตัวเองอะนะครับไอ้พ้นจากความผิดคือพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วแต่จะฟ้องพ่อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ดูแลเด็กคนนี้ขณะเกิดเหตุเนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมันจะกลับข้างกันนะครับอันนี้ข้อกฎหมายนะครับไว้รู้ว่าถ้าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฟ้องไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควร

0: นะครับแต่ถ้าเป็นบิดาที่ชอบเพียงแต่ว่าเด็กมาชนก็พอแล้วนะครับเขาต้องพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับอยากมีตัวอย่างที่ศาลตัดสินนะครับเรื่องรถเรื่องราเนี่ยนะครับแม้จะเขาเรียกดูแลเหมือนจะดีแล้วนะครับแต่ถ้าไปเกิดเหตุเนี่ยบางทีก็มีกุญแจนะครับซ่อนไว้ไม่ดีแล้วเด็กรู้เด็กเห็นแหล่งที่เก็บเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับมันมีตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวอย่างให้หน่อยหนึ่งนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้ค่ะเด็กเนี่ยมีตากับยายอยู่ด้วยกันด้วยอะค่ะแล้วก็ดูแลเด็กด้วยบางครั้งเนี่ยเด็กก็ไปกับยายเวลายายขับรถคันนี้นะคะไปขายของแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นภาพ AI หรือไม่ AI ก็ไม่แน่ใจนะคะดูแล้วดูอีกสองแล้วสองอีกค่ะเป็นภาพรถคันนี้นะคะมีเด็กเนี่ยแหละเป็นคนขับอย่างแบบยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยอะค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็น AI หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้นะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับคือถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: คือพออยู่นอกดูแลอยู่นอกความดูแลของพ่อเนี่ยของแม่แล้วยายไปดูแลระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนรับดูแลนะเพราะพ่อไม่อยู่เนี่ยรับดูแลคนไร้ความสามารถนี้ก็เป็นผู้เยาว์ก็ถือไร้ความสามารถชั่วครั้งชั่วคราวอะนะครับไม่ได้เป็นนิดชั่วครั้งชั่วคราวช่วงที่ไปขายของยกตัวอย่างนะเขามีหน้าที่ดูแลเด็กคนนี้แล้วถ้ายายปล่อยให้เด็กเนี่ยขับรถขับลาลักษณะเนี้ยนะครับก็มาเข้าตามหลักการผมบอกนะครับ430ก็คือต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดด้วยก็อาจจะมีคนรับผิดก็คือพ่อแม่และยายด้วยนะครับอาจต้องร่วมกันดูด้วยว่าคือบางทีถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องเลือกต้องคัดสรรนะบางที่ว่าคนไหนมีทรัพย์สินที่เราชนะคดีแล้วจะยึดทรัพย์บังคับคดีมาขายทอดตลาดใช้หนี้เราได้บางทีก็ต้องดูเหมือนกันบางทีพ่อแม่ไม่มีอะไรฟ้องไปเพราะทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ในชื่อยายไม่ยังไม่ยกให้แม่นะครับแต่อย่างเนี้ยเราต้องเลือกฟ้องยายไปด้วยถ้าเหตุเกิดณขณะที่ยายปกป้องคุ้มครองดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับรับดูแลอยู่แต่ผมเข้าใจว่าไม่รู้ยายอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า
1: อยู่บ้านเดียวกันเด็กเลยค่ะแล้ววันนั้นที่เด็กอ่ะขับรถยายบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้เด็กไปโรงเรียนเพราะว่าเด็กอ่ะเป็นไข้แต่เวลานี้เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่เด็กอ่ะจะไปโรงเรียนแล้วคราวนี้เด็กพิเศษแบบนี้นะคะเขาจะจำถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วการทำซ้ำอะค่ะอาจารย์เขาจะต้องไปแล้วเขาก็เลยขับรถไปแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือต้องดูเหมือนกันก็ถ้าข้อจริงตรงนี้มีอยู่นะครับยายก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับถ้ายายดูแลอยู่เป็นนิดหรือเป็นครั้งคราวอย่างพ่อแม่ไม่อยู่แล้วยายดูแลนะแล้วก็ยายปล่อยปละละเลยเนี่ยแต่ว่าอย่างผมบอกว่าเราต้องพิสูจน์เราต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่ายายไม่ได้ใช้ความระมัดระวังนะครับหมายถึงว่าเขาเรียกว่าพระที่ถึงแก่มรณภาพหรือที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับถ้าบาดเจ็บก็ฟ้องเองได้อยู่แต่ถ้ามรณภาพก็คืออาจจะมีทายาทคนที่พระต้องเจ็บพระเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ย นะครับคือไม่รู้ว่าในทางกฎหมายแม้จะเป็นพระนะครับแต่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับที่ชอบในกฎหมายด้วยหรือถ้ามีบุตรเนี่ยเนี่ยต้องแปลความอีกนะครับเพราะว่าพอไปบวชเป็นพระนะครับมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรหรือเปล่าในตามกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรที่ยังเป็นคนไร้ความสามารถคืออายุยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ยังเป็นแบบเด็กทุพพลภาพอย่างเงี้ยนะครับนี่พ่อหรือแม่เนี่ยยังมีหน้าที่ต้องดูแลอยู่จนกว่าเขาจะถึงแก่ความตายอ่ะนะครับดังนั้นพวกเนี้ยกลุ่มบุคคลเนี้ยก็มีสิทธิ์จะเรียกค่าอุปราชเลี้ยงดูนะครับจากผู้ทำละเมิดได้นะครับคดีเนี้ยพอมีความเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีกฎหมายมาจับเยอะคุณแม่มนะครับทั้งเรื่องกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกนะครับกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญานะครับเรื่องพระอีกมรดกของพระก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับทรั

สินพระถึงแก่มรณภาพเนี่ยณขณะนั้นพระมีทรัพย์สินอะไรบ้างหรือเปล่าพระทำมิตรกรรมไว้ไหมถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยก็ตกได้กับวัดที่ภูมิเนาของพระนั้นจำพรรษาอยู่นะครับทีนี้มันมีเป็นแตกเยอะมากเลยเขาเรียกว่าชนตูมเดียวเนี่ยนะครับเสียไว้ทั้งหลายบทเลยนะครับคือตัวบทคาถาที่เกี่ยวข้องกันเยอะนะครับแต่ค่ำคืนนี้เราตรงเนี้ยนะครับว่าพอเหตุผู้รับผิดชอบมีแล้วนะครับก็อาจจะพ่อแม่ถ้าชอบไปกฎหมายนะง่ายแล้วก็อาจจะมียายก็มาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าภาระพิสูจน์มันต่างกันถ้าพ่อแม่ที่ชอบไปกฎหมายเนี่ยพ่อแม่ต้องดีแคลร์ตัวเองให้พ้นผิดส่วนถ้าเป็นยายผู้เสียหายต้องพิสูจน์ว่ายายเหมือนประมาทดูแลเด็กไม่ดีไม่ระวังตามสมควรนะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับที่จะเรียกจากคดีเนี้ยนะครับที่จะฟ้องร้องถ้ามีความผิดเกิดขึ้นบางทีอัยการสั่งฟ้องอัยการผมไม่ใช่พอในทางอาญาเนี่ยพอการกระทำเนี่ยเขาต้องสอบสวนฟังว่าผิดนะครับเขาต้องสอบสวนนะฟังว่าผิดแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ต้องรับโทษเนี่ยนะครับทางอาญาอัยการก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องในประเด็นที่ว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องการฟื้นฟูเด็กเนี่ยเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับส่วนมากคดีลักษณะเนี้ยผู้เสียหายนะครับอาจจะเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยนะครับบุตรหรือพ่อแม่นะครับคู่สมรสนะครับก็เข้าสู่กระบวนการก็จะส่วนมากจะมีการไกล่เกลี่ยค่าเรียกค่าสินไหมทดแทนกันนะครับทีนี้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยที่จะเรียกได้สำหรับพระที่มรณภาพนะคุณแม่มรณภาพนะหรือว่าตายภาษาสามัญเนี่ยนะครับก็จะมีค่าปลงศพอันนี้ถ้าตายค่าปลงศพแต่ถ้าอาจจะมีก่อนตายเนี่ยบางรูปบางองค์เนี่ยนะครับไม่ถึงแก่มรณภาพทันทีก็มีการไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลก่อนตายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆนะครับค่าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายอันนี้ไม่น่าจะมีเพราะเป็นพระนะครับค่าขาดไร้อุปการะค่าขาดได้งานนะครับทีนี้ค่าปลงศพเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยที่เกี่ยวข้องคำปลงศพว่ามีอะไรบ้างนะครับจากแนวที่ศาลฎีกาคือวิจัยไว้นะครับคือถ้าค่าปลงศพเนี่ยแม้จะเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหมายถึงว่าบุตรของพระเนี่ยที่พระกับบุตรเนี่ยพระกับอัตญาณอาจจะไม่จดเดียนรถกันแล้วก็มีบุตรด้วยกันแล้วต่อมาไปบวชเป็นพระทีนี้บุตรคนเนี้ยพระเนี่ยได้บุพเพเลี้ยงดูนะครับให้ใช้นำปุณนะครับเป็นผู้ครองอะไรมาก่อนที่บวชเป็นพระเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระได้รับรองบุตรของเขาโดยพฤตินัยเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยเขาสามารถเรียกได้นะถ้าเขามีสิทธิ์ได้รับมรดกของพระเนี่ยนะครับอาจจะคือคนที่ได้มรดกมากที่สุดมีสิทธิ์จะเรียกค่าปลงศพได้นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้อยู่แต่ค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยขาดไร้บุญละเนี่ยนะครับบุตรเนี่ยจะเรียกได้ต้องเป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ว่าเป็นบุตรที่เป็นทุพพลภาพนะครับก็สามารถเรียกร้องได้แต่ต้องเป็นบุตรที่ชอบในกฎหมายนะครับส่วนค่าปลงศพเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบหรือไม่ชอบก็สามารถเรียกได้แต่ว่าบิดาหรือพระเนี่ยต้องรับรองบุตรเนี่ยว่าเป็นบุตรที่ตอนนี้รับรองมาโดยพฤตินัยแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกได้นะครับทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับในการจัดการศพเนี่ยค่าดอกไม้ค่าบุหรี่ถวายพระเนี่ยอันนี้เป็นแนวเก่าๆนะครับค่าเดินทางของผู้มีหน้าที่ปลงศพแต่ว่าบุตรเนี่ยอยู่ที่อื่นนะครับต้องมาปลงศพบิดาอย่างเงี้ยนะครับค่าเดินทางเขาเรียกได้ค่าส่งศพกลับภูมิลำเนานะครับเช่นชาวต่างชาตินะมาถูกทำละเมิดสมมติว่าพระเนี่ยมีบำเนาอยู่
จังหวัดทางใต้เนี่ย

0: นะครับแล้วมาถูกทำละเมิดถึงแก่ความตายที่มุกจังหวัดอะไรนะคุณแม่นครพนมมุกดาหารนะ
1: มุกดาหารค
0: ่
1: ะ
0: มุกดาหารได้ส่งไปใต้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่าส่งศพกับก็สามารถเรียกได้เคยมีศพเคยมีตัวอย่างคดีเป็นชาวต่างชาติถูกรถชนตายที่ไทยอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่งกลับต่างประเทศด้วยเครื่องบินทางเครื่องบินเนี่ยก็เรียกค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ค่าใช้จ่ายของญาติที่ไปร่วมงานนะครับอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอันนี้เรียกไม่ได้นะครับเขตไปร่วมงานค่าจ่ายที่ญาติผู้ตายต้องเดินทางไปเคารพศพหลังทำพิธีศพอันนี้หลังทำพิธีศพอันนี้ไม่ใช่ค่าจ่ายอันจำเป็นนะครับค่าหนังสือแจกในงานศพค่าของจำร่วยค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิผู้ตายที่จ่ายไปตามสมควรแก่ฐานานุรูปอันนี้ถือว่าเป็นค่าจ่ายอันจำเป็นดังนั้นนะครับถ้ามีคดีเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในการจัดการงานศพเนี่ยนะครับพึงระลึกไว้เลยว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับสมมติว่ามีค่าหนังสือแจกงานศพค่าพิมพ์หนังสือแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าซื้อของจำร่วยมาแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิต้องเก็บพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับเพราะเวลาขึ้นสู่ศาลเนี่ยพอพยานหลักฐานไม่มีศาลก็ให้ตามพฤติการแห่งคดีเนี่ยบางทีเราก็จะได้น้อยนะครับค่าใช้จ่ายที่ว่าพิธีทำศพเช่นทำบุญร้อยวันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวค่าผงศพนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าซื้อที่ฝังศพค่าเส้นไหว้ค่าอาหารเลี้ยงแขกที่ร่วมพิธีฝังศพซึ่งเป็นบริษัของชาวจีนนะครับอันนี้ศาลฎีกาไปความว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานานุรูปนะเพราะว่าแบบประเพณีคนจีนเขาฝังใช่ไหมก็เป็นแบบหนึ่งเงินค่าฝังศพกับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ทำละเมิดอันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับก็บอกแม้บุคคลภายนอกนำเงินมาช่วยงานศพนะครับก็ไม่อาจนำมาหักนะมาหักความรับผิดของผู้ทำละเมิดมันมีตัวอย่างบางทีพอเราฟ้องเรียกค่าจัดการงานศพไปเนี่ยแต่ว่าระหว่างศพมีคนมาทำบุญเนี่ยนะครับบางทีอาจจะได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอันนี้ศาลฎีกาบอกว่าไม่อาจนำมานะหักออกจากค่าของศพตามฐานานุรูปได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งนะครับหรือบางกรณีนะครับก้าวละเลี้ยงดูเนี่ยได้จากบริษัทประกันหรือถ้าก็เป็นคนรับราชการนะครับได้จากราชการมาเนี่ยอันเนี้ยพอเรียกร้องไปกับผู้ทำละเมิดผู้ทำละเมิดเอ้ยบอกว่าได้จากประกันสังคมหรือได้จากประกันชีวิตหรือได้จากรัฐบาลมาเป็นราชการเนี่ยเอาเงินส่วนเนี้ยจะบอกว่าไปหักกลบลบออกจากค่าและเล็กดูที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นคนละส่วนกันนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายเขาได้ด้วยช่องทางอื่นนะครับผู้ทำเมื่อจะเอามาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เขาต้องทำมาเมื่อเนี่ยไม่ได้นะครับ
1: ค่
0: าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายนะครับบางทีก็มีแต่กรณีพระเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้แรงงานนะครับถ้าเกิดถูกทำถึงตายเนี่ยอันนี้ค่าขาดประโยชน์คนที่ทำงานอยู่เนี่ยนะมีรายได้แต่พอตายเนี่ยรายได้หดหายไปเนี่ยอันนี้เรียกได้ค่าขาดไร้บุคลาก็อย่างที่บอกค่าขาดไร้บุคลาตามกฎหมายนะครับก็คือบุตรที่ชอบกฎหมายแล้วก็ต้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือถ้าบรรลุแล้วแต่ทุพพลภาพก็สามารถเรียกได้นะครับเรียกค่าขาดไร้บุคลาได้นะครับได้ดีว่าแต่ถ้าบุตรนอกกฎหมายบางทีณวันที่ทำละเมิดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นบุตรนอกหมายไม่มีสิทธิ์จะได้อยู่แต่ว่าเราสามารถไปร้องศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายกับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเราก็รักษามาเรียกค่าขาดไร้บุคลานะครับจากผู้ทำละเมิดได้แต่บางทีพอเห็นว่าเป็นบุตรไม่ชอบเราปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้นะครับเราสามารถไปร้องศาลในศาลสั่งว่าเป็นบุตรที่ชอบมาก็ศาลสั่งปั๊บเราย้อนหลังไปได้ไปเรียกค่าขาดไร้อุปละจากผู้ทำละเมิดได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กรณีไม่ตายนะครับมีพระบางรูปไม่ถึงแก่มรณภาพนะครับก็มันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับถึงค่ารักษาพยาบาล

0: นะครับค่าทุพพลภาพก็คือไม่สามารถประกอบกรณีกิจเหมือนปกติธรรมดาค่าขาดแรงงานแล้วค่าขาดแรงงานเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแล้วแต่พระก็อาจจะได้บ้างก็เหมือนไม่รู้ว่าเวลาไปออกไปสวดไปงานต่างๆเนี่ยก็มีรายได้จากตรงนั้นเรียกว่าค่าขาดแรงงานก็น่าจะแปลความได้นะน่าจะเรียกได้อยู่ในความเห็นผมนะครับแล้วก็ค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยพระที่ไม่มรณภาพแต่ว่าต้องทนทุกข์ทรมานต้องนอนติดเตียงอยู่หลายๆเดือนเนี่ยอันนี้ค่าทนทุกข์ทรมานเนี่ยจากการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเรียกได้นะครับค่าพนักไปโรงพยาบาลค่าจ่ายเกี่ยวรักษาพยาบาลได้หมดนะครับค่าแท็กซี่ไปโรงพยาบาลค่านั่งแท็กซี่เพราะยังเดินไม่ได้ค่าซื้อเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเพื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษานี่ได้หมดหรือบางทีเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแล้วราคามันสูงแล้วไอ้ผู้ทำละเมิดจะอ้างว่าเสร็จไม่จ่ายหรือว่าสูงเกินไปเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนที่จะป่วยทุกขธรรมอ่ะต้องเลือกวิธีรักษาบาลแบบที่ดีที่สุดนะครับอันจะมาอ้างว่าคุณไม่เข้าโรงพยาบาลหรูอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขารักชีวิตเขาด้วยเหตุที่คุณมาทำละเมิดนะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานเราหายปกติแล้วนะครับแต่ว่าไม่ปกติเหมือนเดิมหายเดินได้แต่ทำงานตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้นะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานอันนี้ก็เรียกได้ค่าขาดแรงงานเรียกได้นะครับค่าเสียหายไม่เป็นตัวเงินอย่างที่บอกก็เรียกได้นะครับแต่ว่าค่าเศร้าโศกเสียใจอันนี้เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ความเสียหายตามกฎหมายอันนี้ไม่อาจเรียกร้องได้นะครับ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการกระทำละเมิดที่เป็นข่าวนะครับพอเป็นละเมิดเกิดจากรถจักรยานยนต์สันนิษฐานว่าเด็กผิดนะครับไว้ก่อนว่าเกิดจากยานพาหนะพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายต้องรับผิดชอบการทำละเมิดของเด็กเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดาไม่ชอบหรือบุคคลอื่นที่มารับดูแลเด็กคนนี้อย่างเช่นยายนะครับก็สามารถฟ้องให้เขารับผิดร่วมผิดด้วยแต่เราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับอันนี้คือคนรับผิดชอบส่วนค่าเสียหายก็ดังที่ผมบรรยายมาถ้าตายก็กระบวนการมีอะไรบ้างถ้าไม่ตายมีอะไรบ้างนะครับดังที่กล่าวมาแล้วครับผมอันนี้ก็คงสรุปได้ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะในเรื่องของความรับผิดของบิดามารดาในผลละเมิดของผู้เยาว์และค่าสินใหม่ทดแทนนะคะค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ขาต้องล่ำลากันแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผมก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามรายการ FC ของ FM 95นะครับสุขสมหวังนะครับดังใจไหวหลับฝันดีทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10%

0: เริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ทดเวลานะ
10: ครับ
9: จากทางอุสตากิโออาร์แล้วครับเกมกำลังออกสตาร์ทนะครับผู้ชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นแคนาดาหรือโมร็อกโกนะครับคู่นี้เล่นกันที่ฮูสตันนะครับที่สหรัฐอเมริกา
10: แหมถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอฝรั่งเศสตามนัดนี่ถือว่าผิดคาดแต่ยากแต่ยาก
9: แต่ก็ไม่แน่นะปารากวัยเองก็ยังปราบเยอรมันมาได้ในการดวลจุดโทษนะครับ
10: เมื่อคืนนี้เอายังครับเคลียร์ใหม่โอลิเวอร์บอกครับ
9: วันนี้ผู้สินหลักเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแล้วก็วีอาร์นี่ไปทางจาริตจิเลตนะครับ
10: ทีมงานที่คุ้นเคยนะครับ
9: ขอบคุณมากครับคอม
10: เป็นยังไงฮะ
9: ใช้ไม่ได้ฮะ
10: เอาคุณซื้อมาไหมฮะ
9: อันนี้ของที่คลื่นครับ
10: อ๋อ
9: เลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วมันไม่ไปตามที่ต้องการนะฮะ
10: ครับ
9: นะเมาส์เสียขอบคุณมาก
10: ได้ยังได้ยังครับก็วันนี้เนี่ยทางแคนาดามาชุดสีดำนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงสเปซตัวจริงให้นะครับในฝากฝั่งของแคนาดาเองเนี่ยผู้เสียประตูเป็นแม็กซิมเครโปนะครับแนวรับมีอลิสแตร์จอห์นสตันนะครับรวมถึงลุคเดอโฟเกโรเลสนะครับรวมถึงบอมบิโตโมเซ่นะครับแล้วก็จะมีริชชี่ลาเยนะครับแล้วก็นิโก้ซิกูนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยใช้เซเฟนเอสตากิโยนะครับที่ยืนตรงกลางเนี่ยซึ่งจะมีตัวอื่นถอยลงมาเล่นเพียบเลยนะครับกองหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นพวกไอ้เจ้าเดวิดโจนาธานนะครับแล้วก็มีทานี่โอลูไวเซยี่นะครับแล้วก็ทายอนบูชานันกับอาลีอาเมดนี่ก็เล่นตัวรุกนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยยังใช้ตัวเดิมๆนะผมไล่ไปก็คือจะมียาซีนโบโน่นะครับอัชรัฟฮาคิมีนุสแซมาซาวีนะครับอายุบบูอัดดี้นะครับมีอัสดีนอูนาฮีบราฮิมดีอาสมาอิลไซบารีนะครับอิซาดียอบมีเบล่าเอลคานูสมีนิวเอนาวีนะครับแล้วก็ราดิอานฮาลาวครับฮาลาวนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของโมร็อกโกเขาอะนะครับ
9: ก็ปัญหาหลักก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับชาดิลิอาดเจ็บนะครับเซ็นเตอร์จากทางด้านของคริสโตพาเลตนะครับเจ็บในเกมกับเนเธอร์แลนด์วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนการจับคู่ให้อิซาดิยอฟนะครับจับคู่กับทางเรนูยานฮาวนะครับเซ็นเตอร์วัย23ปีจากมิเคเลนที่เล่นในลีกเบลเยียมนะครับ
10: ครับ
9: ฮาวนี่เป็นการลงเล่นในทีมชาติชุดใหญ่นัดที่5เท่านั้นเองนะครับจริงๆนี่ก่อนออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี่ก็เสียทางนายเยฟอาเกิร์ตนะครับปากันหลังฝีเท้าดีของทีมจากปัญหาอาการบาดเจ็บไปนะครับ
10: ซึ่งฟุตบอลโลกคราวที่แล้วต้องบอกว่าอาเกิร์ตนี่แจ้งเกิดเลยนะ
9: ก็ถ้าตามหางเดี๋ยวต้องดูว่าสรุปจะยืนยังไงกันแน่นะครับแคนาดาเนี่ยจะเป็น 4-4-2 หรือเปล่านะครับ
10: ค
9: ู่มิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นซิกูกับทางอุสตาคิโอนะครับคู่กองหน้าก็เป็นโอลิวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดนะครับส่วนทางโมร็อกโกนี้ก็น่าจะเป็น 4-2-3-1 นะครับ
10: 4-2-2นะครับแคนาดาเล่นไปแบบนี้นะครับก็แต่ว่าจริงๆตอนนี้ฟอร์เมชั่นมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเวลาบอกฟอร์เมชั่นกับการยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคร
9: ับ บางทีอาจจะเป็นขึ้นเกมอีกแบบพอเป็นเกมรับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนะครับแต่ว่าถ้าหลักๆมาตรงนี้เท่าที่ดูที่กราฟิกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็น442

0: ครับสำหรับแคนาดาแล้วก็โมร็อกโก4-2-3-1เอาละครับโมร็อกโกนี่บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับน้องต้องนะครับ
1: ทั้งคู่เคยเจอมา2ครั้งนะครับล่าสุดเจอมาโมร็อกโกชนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมร็อกโกสถิติการเจอกันเนี่ยเหนือกว่านะครับทั้ง2ครั้งนะครับชนะใน2016 4-0ครับชนะ2022เนี่ย 2-1 ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับ
0: อ่ะถามต้องเลย
1: ครับ
0: ใครจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับคู่นี
1: ้ก็ผมว่าผมเชียร์โมร็อกโกเป็นทีมแอบของผม
0: ต้องบอกไม่ต้องถามเลยพี่ใส่ชุดนี้มาแล้ว
1: สีขาวก็สวยนะครับ
0: แต่ว่าจังหวะนี้อุซากิโอให้ไปทางซ้ายครับนี่เป็นคนยิงประตูชัยให้ทีมเฉือนเอาชนะแอฟริกาใต้ในช่วงทดเวลานะครับและยกขึ้นมาทางซ้ายของกรอบเขตโทษกระชากมาสุดเส้นหลังเปิดหักเข้ากลางแต่ว่าติดบล็อกออกหลังครับได้เป็นแตะมุมครับแคนาดาทางฝั่งซ้าย
1: โอ้โหนี่ครับขึ้นมาเพียบเลยนะครับคือแคนาดาชื่อชั้นผู้เล่นนะอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตามากแต่ว่าวิธีการเล่นถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมานะครับไลเลียครับแต่ว่ายังติดบล็อกนะครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของแคนาดาครับ
0: แคนาดานี่ก็เสียทางอิสมาอิล โกเน่นะครับมิดฟิลด์ของทีมที่กระดูกแข้งหักนะครับในเกมที่เจอกาตาร์ครับ
1: ครับ
0: หลักของพวกเขานะครับในแดนกลางที่เรียกว่าเสียตัวสำคัญไปนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เตะมุมด้านซ้ายครับของแคนาดาเปิดโด่งมัดลูกนี้โบโน่ทุบทิ้งออกไปก่อนครับ
1: โบโน่นี่ถึงกับมีคนไปศึกษาเรื่องการเซฟจุดโทษเลยนะครับ
0: อาลีอาเมดเปิดมามงชงมัดลูกนี้แล้วตวัดยิงติดมือขวาโบโน่ที่ออกไปปิดมุมได้ทันนะครับโอ้โหโอกาสลุ้นของแคนาดาน
1: ี่คือกองหน้าความหวังเลยครับโจนาธานเดวิสนะครับจังหวะตักข้ามาแต่ดูตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเดวิสล้ำหน้านะครับแต่จังหวะหม่งชงมาให้เนี่ยไม่ล้ำเลยนะครับเดฟูเรเลสเป็นคนหม่งชงมาให้นะครับแต่ว่าบอลมันถล่ำไม่หน่อยครับพยายามเปิดกลับมาในโบโน่ครับใช้มือเซฟได
0: ้คือจังหวะไปถึงบอลแล้วตวัดกลับเข้ามาของโจนาธานเดวิสมุมมันเหลือน้อยแล้วนะครับโบโน่ก็ออกไปปิดมุมได้ทันนี่เขาเกิดที่แคนาดานะครับทางยาซิมโบโน่เนี่ยเกิดที่มอนทรีออลนะครับเคยถูกชวนไปเล่นทีมชาติแคนาดาด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเลือกจะเล่นให้โมร็อกโกครับ
1: เพิ่งได้แชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับเอาเลยครับ
0: พยายามจะขึ้นทางขวามาของแคนาดาโดนสไลด์ทิ้งออกไปก่อนครับ
1: เฮาครับโอ้โหถึงบอลก่อนครับโดนทั้งลูกทั้งคนเลยครับร่วงไปเลยทาจอนบูจานันกับอินเตอร์มิลานนะครับ
0: โอ้โห5นาทีแรกถือว่ามาดีครับแคนาดา
1: บุกกันมันครับ
0: สตาคิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมครับกล้องจับไปที่บูคานันโบโน่นี่คุณพ่อไปทำงานที่แคนาดาแล้วตัวเขาก็เกิดที่แคนาดานะครับ
1: แต่ว่าหัวใจเป็นโมร็อกโกใน
0: หลังจากนั้นก็ย้ายกลับไปโมร็อกโกครับได้เปิดมามงลูกนี้มาพยายามจะเช็ดต่อไปเสาไกลยังโดนสกัดมาบอยังอยู่ในกรอบเขตโทษโบโน่ชกทิ้งมาก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ดีดอกขวามาอุซากิโอไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษยังพลิกไม่ได้ตวัดเข้าด้านในยังขวางได้ทันครับมาสลาวีเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโมร็อกโก
1: แล้วเป็นไซบารี่นะครับกองหน้าตัวเป้าได้เคลียร์ครับ
0: โอ้โห
1: กลายเป็นว่าลูกเกมเนี่ยเป็นแคนาดาบีบเข้าใส่โมร็อกโกนะครับตอนนี้
0: อุ้ยแต่มีตัวผู้เล่นของโมร็อกโกโดนปะทะล้มลงไป
1: น่าจะร่วงไปแล้วครับ
0: โดนปะทะเข้าไปที่ศีรษะนะครับไมเคิลโอลิเวอร
1: ์ต้องเป่าหรือเปล่าครับปล่อยครับ
0: ยังปล่อยให้เล่นต่อนะครับ
1: บอกให้เตะบอลออกหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอูนาฮีหรือเปล่าถ้าที่เห็นนะครับแวบ
0: มึนเลยครับโดนปะทะที่ศีรษะเข้าไปอุนาฮี
1: โอ้โหคือโดนดันข้างหลังไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนย้อนกลับมาโดนเอลตาจอห์นสันเนี่ยชนเนี่ยคว่ำเลยนะครับโอ้โหถือว่านี่มาตัดมาเป็นจังหวะเซฟของโบโน่นะครับค่อนข้างเป็นผู้สาประตูที่ค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะครับยาซีนโบโน่ก็ลุกขึ้นมาแล้วนะครับอาเซนูนาฮีครับบอลกลับมาเป็นของโมร็อกโกนะครับ
0: ครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับผ่านมา7นาทียัง0-0นะว่าแคนาดาเริ่มต้นด้วยดีเลยนะครับพวกเขามีโอกาสลุ้น

0: แล้วก็กดดันเข้าใส่โมร็อกโกครับ
1: นานๆจะได้เห็นทีมจะมาบี้กดเขาใส่โมร็อกโกอย่างเงี้ยในช่วงหลังนะครับ
0: คือเรายังไม่ได้เห็นโมร็อกโกเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดานะครับ
1: แต่จริงๆถ้าดูจากกุนซือเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจว่าเจสซี่มาร์ชแกเป็นสไตล์เคาน์เตอร์เพรสซิ่งคล้ายๆกับตระกูลอาเบ้เพราะแกมาจากฝั่งนั้น นะครับเพราะว่าแกอยู่ในพวกทีมอย่างเซาบวกอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับเจสซี่มาร์ช

0: ไปขอครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาครับโบโน่จะให้ใส่บารี่อลิสตาจอนสันเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปที่เคโปก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับอลิสตาจอนสันสาดแนวลึกขึ้นมาเลยครับทิ้งมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะนี้ซาดิยอฟอาศัยความใหญ่ครับบังแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังไปครับพยายามจะทิ้งไปให้ทางด้านของ
1: ลูวาเซยี่นะคร
0: ับลูวาเซยี่หัวหอกจากบีเล่า
1: แต่ว่าใช้ความใหญ่นะครับคือฝั่งแคนาดาเองเนี่ยจริงๆถ้ามีตัวจี๊ดอย่างอัลโซเดวิสซะสมบูรณ์เนี่ยความน่ากลัวจะมากกว่านี้เลยครับแต่ว่าช่วงหลังก็มีปัญหาการบาดเจ็บกับต้นสังกัดจนมาถึงทีมชาตินะครับ
0: เปิดขึ้นไปของโมร็อกโกแต่แคนาดายังเก็บได้ครับบุคานันชาชอนบุคานันเหลือยขึ้นมาริมเส้นด้านขวาแม่แต่สุดท้ายเลี้ยงแล้วบอห่างตัวครับไปเข้าทางมัสลาอุยย้อนกลับไปให้โบโน่แล้วกลายเป็นวัดแม่ไปทำฟาวล์ใส่ทางมัสลาอุยครับบุคานัน
1: บวดดีนี่ดูแล้วจบบอลโลกนี่โอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวแพงต้องจ่ายพลาดครับโมร็อกโก
0: ตัดบอลมาได้ครับอาเมดให้มาโอลูวาซายิพลิกแล้วซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟของโบโน่ครับมงหนุนไว้ทีนึงยังติดซาอิซาดิยอฟจะตีลังกายิงก็ไม่ได้ครับโอลูวาซายิแคนาดายังเก็บบอลได้บูคานันริมกรอบเขตทดด้านขวาพยายามถ่ายไปเอาล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับมองว่าบูคานันล้มง่ายไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นทางด้านโมร็อกโกได้บอลด้วยครับ
1: จะไปกระโดดเสียบ2ขาใส่อูนาฮีนะครับอาจอนจังหวะจ่ายพลาดของโมร็อกโกนะครับแม่แล้วมาเข้าทางอาเมดอาเมดแทงช่องสวยมากนะครับคนที่หมุนโอลูวาเยซี่เนี่ยพลิกมาจนได้ยิงเนี่ยครับแต่ก็โบโน่อีกครั้งนึงครับที่ออกมาปิดมุมได้ดีเลยครับ
0: โอ
1: ้โหนี่ถ้ายิงหักข้อนี่มีสิทธิ์จะไปเหมือนกันนะครับแต่ขาก็ยาวครับยาซีโบโน่
0: เจสซี่มาร์ชยืนอยู่แทบสลบครับเจอการเซฟของโบโน่เพราะเป็นโอกาสทองเลยนะครับพลิกหนีสวยแล้วนะครับโอลูวาเซยี่ฮาวนี่เสียท่าแล้วนะครับแต่ว่าโบโน่มาช่วยซูเปอร์เซฟไว้เอ้าแต่ทิ้งมาไซบารี่ไซบารี่กระชากไปในกรอบเขตโทษโดนขวางไว้ได้ก่อนครับบอมบิโต้บังไว้ได้ครับไซบารี่ฤดูกาลหน้านี่ก็จะไปแผงลิสต์ในบุนเดสลีกากับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะครับออฟฟิเชียลกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับจาก PSV
1: ตั้งแต่นัดแรกเลยครับ ที่ยิงบราซิลนี่มาเลยครับ
0: เอาละครับแคนาดามาอีกแล้ววันนี้มาดีจริงๆครับเกมบุกแคนาดาได้ลุยอยู่ตลอดลาเลียอุสตาคิโอจ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษติดอิซาริยอฟนี่ก็ฮีโร่ช่วยให้โมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับ ในรอบที่แล้วจานี่อินฟานติโน่ครับก็เข้ามาดูเหมือนเดิมครับประธานของทางฟีฟ่า
1: ถ่ายทุกนัดนะครับแต่โดนวิจารณ์เล็กน้อยกับการเดินทางเยอะไปนิดครับวันนี้แปลกเหมือนกันนะครับนานๆจะเห็นโมร็อกโกหลังพิงฝาแบบนี้นะครับจริงๆครับ
0: กลายว่าโมร็อกโกดูยังไม่ค่อยตื่นเป็นแคนาดาเอามาอีกแล้วในกรอบเขตโทษอุสตาคิโอพยายามจะไถเข้าไปไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ก่อนฮาคิมีเปิดขึ้นหน้าไปติดบอมบิโต้แคนาดาพยายามชิงจังหวะกันตรงกลางสนามบอมาอยู่ที่บูคานันดึงจังหวะรอเพื่อนครับจอห์นสันทางขวาวันนี้ดีดเหลือเกินแคนาดาโยนไปลูกนี้ในกรอบเขตโทษเอาสกัดมาไม่ดีอูสตาคิโอเก็บบอลได้นะกรอบเขตโทษจ่ายยัดมาด้านในโจธานเดวิดให้ต่อไม่ผ่านครับทางโมร็อกโกแงะออกมาได้แล้วจะได้สวนบ้างแล้วเปิดติดจอห์นสันยังได้เป็นบอลทุ่มครับโมร็อกโก
1: โอ้นี่หอบกินเหมือนกันครับเอลคานูสยังแก้มาสักครู่นี้นะครับเจสซี่มาได้ปรบมือให้ลูกทีมเลยครับอูน่าจะเป็นแผนที่เขาวางมาอะไรครับทำยังไงก็ได้ให้โมร็อกโกเนี่ยตั้งตัวไม่ทันนะครับต้องมาเซตกันใหม่ที่บัวดี้ครับตอนนี้ดึงจังหวะอยู่ครับโมร็อกโก
0: คุณหมูโดเรมอนนี่ผมอ่านข้อความใน Facebook ก่อนแล้วกันนะครับบอกตาดูช่อง29ใส่หูฟังทีม99ครับขอบคุณครับคุณเพียรชูแก้วให้กำลังใจเข้ามาคุณฮักเขากะไปสาต่อเวลาครับเตรียมกาแฟรอเลยครับพี่ๆไม่เอาสิข้าวก็ยังไม่ได้กิน
1: เมื่อคืนนี้ผมโดนอียิปต์มาแล้วนะคู่นึงนี่นึกว่า
0: ไปจนโทษเลยดิ
1: ยาวเลยครับโอ้โหคุณจะไปกินข้าวผมไหมเนี่ย
0: ก็น่าสนใจอาร์เจนติน่าที่มองว่าไม่น่าพลาดในการที่จะจบใน90นาทียังไปถึงต่อเวลาพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้
1: แต่อย่าเลย

0: นะครับเพราะว่า
1: ให้มันจบใน90นาทีดีกว่า
0: ให้ต้องแน่นอนบ้าง
1: ก็ติดตามผลงานน้องต้องได้นะน้องต้องนี่ก็มีทั้งการภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ครับครับ
1: แล้วก็วอลเลย์บอล
0: ในเพจผมนะฮะ
1: ครับ
0: ฝากงานใหม่นะฮะ
1: งานเยอะจังเลย
0: ช่อง5นะครับ
1: อุ๊ย
0: อืม
1: คุณมันสุดยอดจริง
0: ตัวเล็กๆนะสู้บิ๊กจุนไม่ได้ผมเห็นตื่นแต่11โมงนี
1: ่ว่าง
0: เมื่อวานเจอน้องแนทเพื่อนรักคุณ
1: เอาหรออ่าแล้วครับขึ้นมาทั้งฝั่งขวาครับโมร็อกโกยังตั้งเกมของตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าจังหวะนี้โดนดักฟาวไว้ครับลาเลียไปขวางการวิ่งของทางฮาคิมี่ครับ
0: แม่ฮาคิมี่จริงๆเนี่ยก็โดนอัดแบบนี้มาหลายนัดแล้วนะครับพยายามจะเล่นนะครับฟรีคิกครับของโมร็อกโกนะครับเล่นสั้นๆครับกลับไปตั้งกันใหม่ข้างหลังครับที่ฮาเฮากลับไปที่ซาดิยอบต้องคืนมาใหม่ครับอูนาฮีนี่ลงไปเชื่อมให้แทนนะครับลงไปเป็นตัวต่ำแล้วเปิดแนวลึกขึ้นไปข้างหน้าแล้วฮาคิมี่ทะลุขึ้นมาต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับเครโปโอ้นะถ้าปล่อยมาหลุดเดียวเลยนะครับเนี่ย
1: วันนี้นี่งานยังเบาครับเครโปในช่วง15นาทีที่ผ่านมาครับแต่เริ่มได้ออกแรงแล้วนะครับนายทวารของทางฝั่งแคนาดา
0: เหม่อไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี่แทงแนวลึกไปนี่ฮาคิมี่เกือบวิ่งตัดทะลุไปเหมือนกันนะครับตอนนี้โมร็อกโกเหมือนเซตบอลเอาความมั่นใจคืนกันมาก่อนครับ
1: ยังเล่นในจังหวะของตัวเองไม่ได้ครับ15นาทีแรกวันนี้ครับสำหรับทางโมร็อกโกของอูอาบี
0: นี่ยังไม่ลุกเลยนะครับอาชราฟฮาคิมี่เนี่ยโอ้ยไปเหยียบค้างครับแล้วไปเสียบด้านหลังใส่ครับโหดจริงๆครับโอลูวาเซยี่ครับเป็นฝั่งของไลเลียนะขอไปครับโอ้โหคราวนี้ก็มีกฎเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องเจ็บเรื่องอะไรต่างๆนานาเพิ่มกรณีเข้ามานะครับยังถ่วงเวลาได้เตะมุมก็มีมาแล้วครับ
1: โมร็อกโกขอบอลกันอยู่ในแดนหลังครับ
0: ผมมองบัวดีนี่ก็บิ๊กจุนผมนะ
1: ยุ่งเหมือนกัน ย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่ครับทางโมร็อกโก
0: ไอ้เด็กน่าคิดเหมือนกันถ้าเกิดแกเล่นฝรั่งเศสเนี่ยสมมุตินะก็คงจะนั่งยาว
1: โอ้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเวลาผ่านไปบอดนี่ก็อยู่ยังน้อยไง
0: ครับ
1: ยังไม่20เลยแต่ว่าไซบารี่ได้บอลมาแต่มีธงไปก่อนแล้วครับ
0: ออกตัวเร็วไปนิดนึงครับไซบารี่เนี่ยจังหวะเพื่อนวางยาวให้นะอิซาดิยอบครับจริงๆก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับมีเดลฟอร์กิโรเรสนะครับที่ถือว่าทำให้ลูกเนี่ยล้ำหน้านะครับกลางของแคนาดาเนี่ยเอาจริงๆอุซากิโยนี่จะเป็นคนเดียวที่ถือว่าเก๋าสุดเลยนะครับเล่นในยุโรปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพวกนี้ด้วยนะครับเซตเกมกันใหม่ครับเป็นแคนาดานะครับที่ขึ้นเกมมาอยู่ครับ
1: เอาละครับขึ้นมาทางขวาของแคนาดาแต่ว่าจังหวะนี้สไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ทันครับฮาวๆยังได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับทางแคนาดา
0: ถือว่ายังนิ่งอยู่นะครับโอ้โหบูชานานครับมาแล้วครับมิดฟิลด์หมายเลข7นะครับสเตเฟนอุซากิโยนะครับย้ายกลับมาในสหรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้หูเล่นในยุโรปเลยครับประสบการณ์สูงครับ
1: ส่งสัญญาณให้เพื่อนครับบูสตาคิโอ
0: ผมเนี่ยบาดใจจริง
1: ตักด้วยขวาโด่งๆมัดลูกนี้มงแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกมาแล้วอิซาดิยอบต้องตวัดทิ้งออกไปก่อนครับมาเอาให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนครับบอบพยายามจะตามไปเก็บแต่ไม่ทันนะครับบราฮิมดิอาสยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับตรงบริเวณกลางสนาม
0: วันนี้แทบยังไม่ได้บอลถนัดเลยนะครับบราฮิมดิอาสครับรวมถึงตัวรุกของโมร็อกโกหลายๆคนนะครับไซบารี่เองก็ยังไม่มีจังหวะทะลุนะครับบิลาเอลคานูสนิวเอเนวีนี่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ครับวันนี้ต้องพยายามดักกลับมาเนี่ยนะครับโดนตัดอีกแล้ว

0: ครับบีบดีจริงๆแคนาดาอุสตาคิโอให้ย้อนหลังกันนิดนึงแต่ยังตามไปเก็บได้ครับอาเมดเหลืออยู่แถวริมเส้นด้านซ้ายครับอุสตาคิโอบอกว่าแคนาดานี่มีเบรดเดอะฮิตแมนฮัตนั่นมวยป้ามนะฮะคุณกุบกิบนี่ก็ขวัญใจผมเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คุณรัดต้อมบอกสวัสดีพี่จุนครับวันนี้มาไวโอ้โหพี่เอกไปไหนแล้วไม่แน่ใจวันนี้ก็อยู่กับน้องต้องนะ
1: ครับ
0: เออก็ถามว่าคนภาคนั่งเก้าอี้ใช่ไหมนั่งเก้าอี้ครับ
1: ไม่ฮะ
0: หมอไม่เห็นหน้านะฮะ
1: พอดีตัวแอดข้างล่างใหญ่ไปที่เดิ
0: คุณเออ่านชื่อผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดสวีดัตครับเฮงเฮงรวยรวยครับทุกท่านแฟนๆ99นะครับคุณปลั๊กนี่ก็มาคนแรกเหมือนเดิมนะทักทายสวัสดีเรานะครับ
1: สวัสดีนะจ๊ะ
0: คุณ F16 บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองคุณนายจิตพงษ์คล้ายคึงบอกพี่จุนน้ำพุ่งคู่แข่งพี่เพชรโอ้แ
1: ม่ใจเย็นใจเย็น
0: สัญญาพี่เพชรนะ
1: โอ้แต่ว่าไซบารี่ครับร่วงไปครับโดนใครไปครับจังหวะพิงกับมาเซ่บอมบิโต้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือแกบังอยู่แล้วบอมบิโต้ดึงขอดูจังหวะหน่อยครับโอ้โหน่าจะเจ็บเองครับเหมือนจังหวะที่ดีดบอลเนี่ยมันจะเจ็บนิดนึงครับ
0: คือไอ้จังหวะที่ออฟไซด์ก่อนหน้านี้แหละครับที่จังหวะที่พยายามดีดบอลแล้วเหมือนทำให้ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บโอ้โหนี่สำคัญนะครับถ้าเสียไซบารี่ไปเนี่ย
1: มาเย็นร้องเลยนะไม่ใช่โมร็อกโกอย่างเดียวครับโอ้ยังไม่ทันได้เล่นให้เลยครับนี่ครับกองเชียร์โมร็อกโกครับ
0: มีบอกว่าคุณ พิชี่บอกคุณต้อมคุณต้องซ่อมบ้านไปถึงไหนแล้ว
1: ตอนนี้ภาพรวมเรื่องการปกคลุมเสร็จแล้วครับเหลือเรื่องการทำในบ้านนะครับ อยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆไงครับอยากจะกลับไปทำงานไปไลฟ์อะไรในบ้านได้นะครับตอนนี้นี่อาศัยเน็ตมือถือครับ
0: โอ้
1: น่าจะเปลี่ยนเลยแล้วครับ
0: โอ้โหสำคัญเลย
1: ครับเป็นโซฟิยานราฮิมีนะครับจากเอาไอใน UAE จะลงมาแทนครับน่าจะคุยกับทีมแพทย์แล้วจะไม่ไหวครับหรือไม่ก็เรือจะพลักไว้ก่อนดีกว่าหรือเปล่าครับแต่ถ้าอาการแบบนี้น่าจะหนักนะครับ
0: คือปัญหามันคือว่าไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับคือเกมนัดหน้าถ้าสมมติคุณได้เข้ารอบไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับไซเบอรี่โอ้โหสำคัญจริงๆครับ
1: แต่ตัวนี้ดีผมภาค AFC Champions League อยู่จวดจ้าดอยู่ตัวนี้ไอโซฟิยานไนฮิมีเนี่ย
0: กองหน้าจากเอาไอนะครับวัย30ปีครับนี่ก็ชุดโอลิมปิกด้วยนะครับ
1: นี่ครับ
0: ฟรีคิกของทางแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนเข้าไปลูกนี้แต่ว่าแหมก็ลึกเข้ามือทางยัสซินโบโน่ครับ
1: แหมนึกถึงลูกยิงโรนัลดินโญ่ที่ยิงแสงกริดปี2002เลยครับมุมแบบนี้ครับแต่ว่าโบโน่ไม่หลงนะครับโอ้นี่ทายอนบูชานานี่เขาดังขนาดมีป้ายโฆษณาข้างสนามเลยครับ
0: ไม่ใช่ครับ น่าจะเป็นชื่อยี่ห้ออะไรบางอย่างฮะ
1: แซวแซวไม่แต่ว่าสำเนียงก็ทางฝั่งอเมริกันเขาบูแคแนนใช่ไห
0: ม
1: แต่อย่างผมฟังอย่างตอนเคยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างนี้เขาอ่านบูชานันนะแต่ว่าได้หมด
0: อ
1: ันนี้แค่แบบบอกคุณผู้ฟังบางทีเขาออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ละที่
0: เอาละครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับโอ้โยกมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับ
1: บุคานันผมต้องฝึกให้เหมือนบิ๊กจุนก่อนเดี๋ยวไม่ได้ต้องทำปามปากหนึ่งเขาบอก
0: อย่าไปซีเรียส
1: เมื่อสักครู่เนี่ยกล้องจับนี่เดือดร้อนทุกครั้งนะฮะผมบอกเลยนะฮะใครเป็นคนพลาดผมบอกเลยนะฮะจับไปที่ประธานฟีฟ่ายังพอไหว
0: จับที่น่าจะเป็นตำนานนักฮอกกี้นะครับ
1: ของแคนาดาซึ่งเรารู้จักแหละ
0: โอ้ฮอกกี้นี่เกินอำนาจตัวเองไป
1: ไฮเดรชั่นเบรกนะครับโอ้วันนี้เกมถึงเนื้อถึงตัวกันดีเหลือเกินครับวันนี้เรามีเกมอะไรให้เล่นไหมฮะ

0: ไม่เห็นมีใครมาบอกอะไรเราสองคนเลยครับ
1: ผมไม่รู้ไงผมก็เลยถามก่อนเห็นไฮโดรเจนเบรกไงเลยปรึกษาเพื่อความถูกต้องนะฮะเพราะอย่างไปอีกที่หนึ่งนี่ไม่ได้นะไฮโดรเจนเบรกนี่ต้องรีบเลยนะสวมเลยแหละ
0: ครับผมสำคัญสำคัญผู้มี
1: อุปการะคุณ
0: อุปการะคุณของเรานะครับอย่างในช่องแดงเราเองนี่ก็ขอบคุณนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวนะครับ
1: เข้ายังฮะมีเข้าบ้างยังฮะ
0: มาแล้วนี่ไงฮะนี่ไง
1: หมายถึงคุณมีตังเข้าบ้างอย่างเดือนนี้โอ้นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำงานแล้วก็ถามหาเลยช่วงนี้นะผมรู้สึกเอนจอยกับการทำงานหมดเนี่ย
0: งานเยอะจังเลย
1: ไปงานนะไม่เยอะแล้วครับนอนไม่ค่อยมีเวลาผิดเพี้ยนนิดนึงเนี่ยแต่ก็วันนี้ผมดูรูปเกมนะคุณฟังผมมองว่าแคนาดามาผิดคาดเหมือนกันนะในมุมผมนะ
0: ถือว่ามาดีมากนะครับ
1: คือถามว่าก่อนนั้นดีไม่ดีนะแต่วันนี้กลายว่ากดทีมที่เรียกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้นะครับเกือบมีประตูขึ้นนำด้วยซ้ำนะครับ
0: เมื่อกี้นี่กล้องจับไปเป็นทางเวนเกสกี้นะครับตำนานนักฮอกกี้ของทางแคนาดาเข้าไปดูที่ฮูสตันด้วยนะครับ
1: มาดูใครก็ไม่รู้นะ
0: ก็เชียร์แคนาดานั่นแหละ
1: เอาเผื่อมีใครเป็นพิเศษไงนี่ครับไซบารี่ก
0: ็น่าจะร้องไห้แหละเอาเสื้อปิดหน้าเลยครับ
1: คือถ้าเป็นแค่เจ็บแบบนิดๆหน่อยๆก็โอเคนะกลัวจะเป็นมากกว่านั้นเลยครับเพราะจริงๆจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้มีการปะทะอะไรนะครับแกยันอยู่กับแนวรับอย่างบอมบิโต้แต่ว่าจังหวะดีดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการพลิกหรืออะไรยังไงเลยครับ
0: คือมันเล่นต่อไม่ไหวแบบนี้แล้วถูกเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันโอกาสที่จะกลับมาในรอบต่อไปสมมติทีมเข้ารอบก็ไม่ง่ายนะครับคือถ้าเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวกับทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญในรอบลึกๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องหนักในระดับหนึ่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าการเสียไซบารี่ไปเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าฟอร์มกำลังมาดีจริงๆครับแม้ว่าตัวที่ลงมาอย่างราฮิมีเองก็ดีนะครับ
1: คืออย่างที่บอกคือผมเห็นในเขาเอเซียแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นดีนะครับ
0: นี่จริงๆก็ตอนเล่นกันให้กับโมร็อกโกชุดโอลิมปิกปี2024เขาก็ผลงานดีนะครับ
1: ใช่ครับผมว่าเป็นคนหนึ่งที่คือลีลาเทคนิคดีเลยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งจะไม่เท่าไซบารี่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแต่ความวุ่นวายไม่แพ้แน่ๆครับแมตช์ภาคเอเซียแชมเปี้ยนส์ลีกมีประโยชน์อย่างน
0: ี้ยอด
1: ปีหนึ่งสองนัดไม่ได้ภาคเยอะนะครับ
0: เอาละครับทางแคนาดายังเก็บบอลได้ครับจะให้บูคานันติดทางมัสลาวีชิงจังหวะกันอยู่ครับอ้าวจังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวเลยครับลาเอคานูสนี่ก็ย้ายไปอยู่กับสตุตการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แบบถาวรหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวไป
1: จังหวะนี้นี่หลังครับหลังแทบหักครับเจออลิสตาจอห์นสันนะครับดันเข้าไปครับ
0: แจ้งกับเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับบิลาเอคานูส
1: ก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับตอนอยู่เลสเตอร์นะว่าผลงานอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร่างครับ
0: ฮาฮาครับแล้วก็วินาฮีย้อนกลับหลังไปที่ยาซินโบโน่ก่อนซาดิยอปเปิดขึ้นไปจะให้ราฮิมีก็โดนดักไว้ได้ครับเดฟูชิโรครับลุคเดฟูจูโดบอมบิโตจ่ายเอาโดนดักได้เอาแล้วก็ตัดบอลมาราฮีมียิงไกลบอลฉลับแล้วก็เข้ามือทางเคลโปครับโอ้โหความผิดพลาดในการออกบอลของแคนาดาครับปู่เกือบจะโดนลงโทษ
1: นี่ครับบอกแล้วครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งในความบุบว่ามีแน่นอนนะราฮีมี
0: อะไรครับโมร็อกโกบีบแย่งบอลมาได้จะขึ้นริมเส้นด้านซ้ายยังเป็นบอลทุ่มของโมร็อกโกครับเอลไอนาอุยเอ้าแต่เหมือนจะสุดท้ายจะเป็นบอลของแคนาดานะครับ
1: ดูอีกทีครับจังหวะพลิกมาครับหาเหลี่ย

0: ยิงแฉลบนิดนึงนะครับ
1: โอ้แฉลบเดฟูกิโลนิดนึงนะครับทำให้น้ำหนักของบอลมันก็ลดความแรงลงไปนะครับแล้วก็ทำให้ทางเคลโปรับเข้ามือไป
0: เริ่มมีหือมีอือบ้างนะครับโมร็อกโกในช่วงแรกนี่โอ้โหงอหัวไม่ขึ้นครับใช้คำนั้นได้นะครับ
1: เริ่มจะมีจังหวะให้ทางแม็กซิมเคโปต้องออกแรงเซฟบ้างแล้วนะครับแต่แคนาดาได้ทุ่มครับริมกรอบเขียนด้านขวาในแดนของโมร็อกโกทำท่าจะทุ่มไกลเข้าไปครับอาริสตาจอห์นสตันบอมเข้าไปเสาแรกแล้วโดนจับฟาวไว้ก่อนครับแคนาดามาสลาอุยโดนทำฟาวครับในกรอบเขตโทษ
0: ที่ผมจำเขาแทบไม่ได้เลยเนี่ย
1: โกนศีรษะละ
0: โดนดันหลังนะครับลูกโดยฟอร์กิเรสนะครับ
1: เดี๋ยวไอ้นาวีครับออกขวามาฮาคิมิวันนี้นี่ในการเติมเกมขึ้นไปด้านขวานี่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
0: ใช่ครับไปโดนอย่างนั้นลาเลียเองก็ถือว่าเร็วนะครับยันอยู่เหมือนกัน
1: เดี๋ยวไอ้นาวีครับคุณนายฮีมาสลาอุยเดี๋ยวคานุสเอาเคาะไม่ดีอีกแล้วบอโดนผู้เล่นแคนาดาออกครับยังเป็นบอทุ่มของแคนาดาครับ
0: แต่ว่าพลิกบอลปุ๊บนี่ผู้เล่นแคนาดาถึงเนื้อถึงตัวตลอดนะครับวันนี้อยู่ถึงกี่โมงนะตีสอง
1: แต่ถ้าต่อเวลาเราต้องอยู่ต่ออ
0: ๋อเป็นเงื่อนไขใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าจบ90นาทีไปเลย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วอยากเอาแบบไหน
1: ไม่น่าถามนะต้องนะ ไม่น่าถามผมก็ไม่ได้คนขยันขนาดนั้น
0: เพราะคุณต้องตื่นเช้าด้วยช่วงหลังนะผมรู้เดี๋ยวนี้โทรไปนี่เที่ยงรับแล้วนะเมื่อก่อนนี่ปิดเครื่องนะผู้ฟังอย่าไปคิดมากแล้วเราแซวเล่นแบบนี้แหละคือกลัวมันเหงาบอลไม่มีอะไรนะครับเซตกันอยู่แล้วตอนนี
1: ้เอวานาอุยครับให้ออกขวามาคิมมี่ไปไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลังมาใหม่ครับมาตั้งกันที่เอวานาอุยข้างหน้าขยับมาตอนแรกทำท่าจะจ่ายไม่ได้ก็เลือกตัวใกล้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกพยายามจะเบิ้ลขึ้นไปทางขวาราฮีมี่วิ่งเบียดเข้าไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นบอของทางฝั่งแคนาดาแล้วครับ
0: วาบีนี่เซ็งเลยนะครับแต่เหลี่ยมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหลี่ยมเข้าดีกว่าครับทางด้านลุคเดฟอกอร์เดสนะครับแกบังไว้แล้วครับมายังไงก็ฟาวครับราฮีมี
1: ่คือเข้ามาด้านหลังแล้วไปกระแทกใส่นะครับราฮีมี่โดนจับฟาวไป
0: ครับ
1: เปิดยาวขึ้นไปครับคริปโปบอยังไม่ออกนะครับมงกลับเข้ามาได้แคนาดาแต่ว่าเป็นทางอิซาดิยอบเก็บได้เลยครับย้อนกลับไปให้โบโน่สาดขึ้นหน้าไปจะให้ราฮิมี่มันโด่งไปหน่อยครับลาเลียตามมาเก็บบอได้ครับย้อนกลับไปให้คริปโป
0: เริ่มผ่อนๆบ้างแล้วนะครับแคนาดา
1: บอมบิโต้ครับเล่นกับอลิสตาจอห์นสตันนี่ก็เล่นอยู่กับเซลติกในสกอตแลนด์นะครับยังเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับแคนาดากลับไปที่บอมบิโต้ใหม่บอมบิโต้นี่ก็เล่นอยู่แบบนีสนะครับในฝรั่งเศส
0: แต่ให้ลูกนี้ไม่คุยกับลุกเลยครับ โอ้ลุกวิ่งขาแห้งไปเลยครับ
1: ลุกเดฟกิโรนี่อายุ20ปีเองนะครับอยู่กับฟูแลมนะเป็นเด็กปั้นฟูแลมมาเลยนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เคยลงเล่นในลีกให้กับฟูแลมเลยนะครับมีได้ลงเล่นในเกมลีกคัพไป1นัดเท่านั้นเอง
0: นี่แหละจบทัวร์นาเมนต์นี้แหละมีทีมลงแน่นอนเจสซี่มาร์ตี้แกไม่นั่งเลยนะครับ
1: เอ้าหาวๆจ่ายสั้นไปอีกครับโดนตัดบอลมาได้อาเมดอาเมดเจอกับทางฮาคิมิเข้ากลางมาก่อนรูสตาคิโอโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษมาร์สลาอุยมงสกัดเอาไว้ได้ก่อน

0: อลิสตาจอห์นสตันพยายามจะลุยเข้าไปก็ยังติดทางมาสลาวีครับสกัดทิ้งออกข้างไป
1: เริ่มโง่หัวไม่ขึ้นอีกแล้วครับนี่ครับมอเมดอูนาบีนะครับอูอาบีนี่โอ้ลูกทีมโดนกดอีกแล้วจะแก้ยังไงครับ
0: คุณณัฐนนท์ถามว่าปกติพี่คมอธิคมมีภาพบ้างไหมมีนะ
1: คมมีเยอะอยู่นะ
0: คมส่วนใหญ่จะภาคคู่กับสนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่า
1: จะไปคู่ดึกหน่อยไหม
0: เออแต่ไม่แน่ใจว่าคู่ฝรั่งเศสเป็นใครอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมดูให้ว่าคมเขาจะเข้ามาอีกทีวันไหน
1: คุณรู้คิวเลย
0: อ้าวของกองมินีนี่บอกไง
1: อ๋อ
0: เอ้าต้องไหววะเนี่ย
1: ไม่ไหวในช่วงนี้นี่ผมจำเป็นวันๆนะผมพูดตรงๆนะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะรวนเนี่ยชีวิต
0: คมเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เกมบราซิลกับนอร์เวย์ติดตามได้อ
1: ุ๊ยโอ้โหบิ๊กแมตช
0: ์สวนแคนาดาเตะมุมทางขวาเข้าไปจังหวะนี้โมร็อกโกยังพยายามช่วยกันเคลียร์มายังชิงจังหวะกันอยู่ในกรอบเขตโทษเอ้ามีล้มระเนระนาดไปแต่ว่าตรงนี้ได้ฟาวล์แล้วครับบัวดี้โดนทำฟาวล์ครับ วันนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นบัวดี้นะครับ
1: ครับ
0: โดนเดฟูกิโรครับเข้ามากระแทกด้านหลังครับได้ฟาวล์ครับทางโมร็อกโก
1: คือวันนี้โดนใช้คำว่าปิดตายเหมือนกันนะครับตรงกลางคือเขาต้องลงมาต่ำนะครับเพื่อเชื่อมบอลแล้วมันทำให้การสร้างสรรค์เกมมันน้อยลงครับนี่ครับมาสวิกขึ้นมาเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าพลิกมาปุ๊บเนี่ยถึงตัวแล้วครับบูแคนนอน
0: 35นาทีผ่านนะครับเกมที่ฮูสตันยัง 0-0อ้าวมาสลาวีโดนแย่งจากเท้าเลยครับบูคาเนนจะเลื้อยขึ้นมาทางขวาแต่ยังตามไปแก้ตัวได้ทันนะครับมาสลาวีแต่ก็เป็นทุ่มของแคนาดาครับ
1: แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมร็อกโกเนี่ยจ่ายบอลพลาดกันเองเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมรุกโดนตัดนะครับนี่ครับมาสลาวีอาศัยเร็วนะครับยังเบรกได้ครับก็ต้องเบรกครับทาชนบูแคนแนนเวลาที่ฟิตเนี่ยจี๊ดเหมือนกันนะครับตัวนี
0: ้ทำท่าจะทุ่มบอมไกลเข้าไปอีกแล้วครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มโด่งเข้าไปเสาแรกบัวดี้มงเคลียร์มาก่อนเก็บได้ลันเลียให้จอห์นสตันจะไปเอาโดนดักไว้เอาแต่ยังมีตัวตามมาเก็บบอลได้ทันพยายามจะลุยไปทีนึงแคนาดายังได้ครองบอลอยู่ยังชิงจังหวะกันอยู่ริมเซตมาร์สลาวีโฉบตัดบอลมาได้จะสวนกลับขึ้นมาครับลาฮิมี่ให้ย้อนหลังเพื่อนไปอีกแล้วแต่ผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวกับโมร็อกโกครับ
1: มาร์สลาวีครับโดนซะแล้วครับอูดิเวอร์คุ้นเคยกันดีนะครับโอ้โหแต่เบรกเลยครับเป็นบอมบิโต้นะครับที่หลุดตำแหน่งมาแล้วครับเบรกไว้ก่อนนะครับขวางทั้งตัวเลยครับกล้องยังจับมาที่ไซบารี่นะครับ
0: สายตาคืออยากลงเล่นเลยครับโอ้โหเพิ่งจะมีข่าวดีกับการออฟฟิเชียลใบบาเยิร์นนะแต่มาเจ
1: อ
0: ตรงนี้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอาการบาดเจ็บเพราะเล่นต่อไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปลุ้นอีกว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาในทัวร์นาเมนต์ได้
1: หรือเปล่า
0: ได้หรือเปล่านะ
1: ใช่ครับเพราะว่าดูจากอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้ายังไม่เจ็บมากอาจจะได้เล่นต่อไปแล้วนะ
0: คือเจ็บตรงนี้ถ้ามันไม่ได้แบบถึงก็เล่นต่อไม่ไหวยังไงก็ต้องพยายามฝืนลงอยู่แล้วอ่ะ
1: อาจจะไม่แน่ครับอาจจะมองอีกแบบเลยครับทีมแพทย์จะประเมิน
0: คือผม
1: นี่ครับพลิกบอลไม่ได้จริงๆอาซินอูนาฮีนี่ตัวลุกหลักๆเลยนะครับเล่นกับมักเซยนะครับอูนาฮีเนี่ยโอ้โหโดนหัวไปลูกนี้ครับซีกู
0: ล่วงเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้นี่บราฮิมดิอาสก็ยังไม่ค่อยได้พลิ้วนะ
1: ไม่ได้เรียกชื่อเลยดีกว่าครับหายไปไหนครับ
0: โอ้วันนี้แคนาดามาดีครับ
1: เราต้องชมแท็กติกของเจสซี่มาร์ชด้วยครับอูนาฮีในปัจจุบันก็ไปอยู่กับจิโรน่าไปแล้วนะครับ
0: เปิดขึ้นหน้าไปครับก็ลึกไปถึงเคลโปเลย
1: จะมีเรื่องมีราวนะครับแบบนี้
0: ลาเลียวิ่งมาจะเอาเรื่องฮาคิมี่ครับ
1: ฮาคิมี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับซีเขาก็เบอร์ใหญ่นะครับ
0: ผลักกันไปผลักกันมาชุลมุน

0: แล้วตอนนี
1: ้ต้องห้ามลาเลียคนแรกก่อนนะครับเพราะว่าคนที่จะไปเอาเรื่องคือลาเลียนะครับอ่ะไมเคิลเลเวอร์ต้องเรียกคู่กรณีมาคุยเลยครับแบบนี้ลูซากิโอนะครับก็เข้าไปอยู่กับผู้ตัดสินไมเคิลเลเวอร์นะครับแต่คู่กรณีต้องเข้ามาคุยเองครับคือฮาคิมีแล้วก็ลาเลียนะครับยังไม่จบทีนี้มาใกล้ๆหนักกว่าเดิมอีกครับ
0: เหลืองก็มีแน่ครับแต่จะมีใครบ้างเท่านั้นเองไมเคิลดูรู้ว่าโชว์ใบเหลืองออกมาแล้ว
1: ให้ไม่ให้แต่ยิงหยิบออกมาต้องให้อยู่แล้วครับให้ฮาคิมีไปก่อนครับแล้วก็ลาเลียก็ไม่พลาดแล้วเพราะว่าเป็นคู่กรณีนะครับ
0: ไมเคิลดูรู้บอก come on
1: มาไม่มาเดี๋ยวไม่ใช่โอลิเวอร์เก็บเหลืองนะโอซากิโยก็อาจจะมองว่าลูกทีมเขาเนี่ยไปโดนทำฟาวก่อนนะครับจังหวะวางยาวขึ้นมานะครับโอ้โหเดี๋ยวว่าฮาคิมี่ไปผลักครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่าคือผู้ตัดสินจะมองจังหวะลาเลียคือการที่เข้ามากลด่านะครับดังนั้นมันก็ถือว่าผิดทั้งคู่ครับแต่คนละกรณีแค่นั้นเองครับ
0: คือลาเลียโมโหตรงที่ว่าเขาบังแล้วทำให้ฮาคิมี่เข้าถึงบอลไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าฮาคิมี่ไปผลักซะหน้าทิ่มเลยครับลาเลียลุกขึ้นมาตามไปเอาเรื่องกลับ
1: ก็อาจจะหงุดหงิดด้วยว่าคิมิวนี้ขึ้นเกมรุกแทบไม่ได้ครับเจอริชี่ลาเลียเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากนะครับ
0: คนละเหลืองไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่มีปัญหากันเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลาครับตวัดขึ้นหน้ามาโมโลโกเอลคานูสวิ่งกดดันอลิสตาตอนสตันไปปั๊มแย่งบอลกันอยู่มาสลาอุยให้มาแต่ว่าแคนาดาก็แย่งกลับได้แล้วก็จังหวะนี้เรียกฟาวล์ได้ครับซิกูเอลคานุสไปเสียฟาวล์ครับ
1: เกมลุกขึ้นยากจริงๆครับวันนี้โมร็อกโกพยายามแล้วนะครับโอ้โห
0: คุณบิซา99เนี่ยบอกโมร็อกโกยิงนำไป 3-0 โอ้โห
1: อันนี้ยังไงฮะ
0: ดูจากสภาพเกมตอนนี้นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่ง่ายไม่ง่ายบอกว่านึกถึงสมัย15ปีที่แล้วจังเลยได้ยินเสียงคุณจุนยังอยู่เหมือนเดิมคุณยุทธชัยไปไหนล่ะครับเพิ่งมาฟังในรอบ10กว่าปีแล้วมั้งโอ้โหทำไมคุณเป็นต่อหายไปนานอย่างนี้ก็พี่ยุทธยังอยู่นะแต่ว่าในช่วงฟุตบอลโลกเวลามันอาจจะไม่ได้นะก็เลยทำให้พี่ยุทธยังไม่ได้มาบรรยายเกมนะครับแต่พี่ยุทธยังอยู่ที่ FM 99นะครับยังติดตามผลงานพี่ยุทธได้
1: ในที่ได้กูรู
0: ในที่ได้กูรูมาแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะคุณต้องคุณจุนจากคุณประภาพันธ์เวโนนะครับวันนี้ใส่เสื้อเยอรมันเหมือนผมเลยจากคุณวิมลก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาเกลสมานก็ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายจะเป็นเยอร์เก้นครอปหรือเปล่านะครับที่จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเทรนเนอร์คนใหม่ของทางเยอรมันนะ
1: ซึ่งความเป็นไปได้ก็สูงนะแต่เจ้าตัวยังมีตำแหน่งกับไอ้ตระกูลเรดบูลอยู่นะ
0: ก็เห็นว่าก็เริ่มจะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับกับทางเยอรมันนะ
1: ครับ
0: ชอบกองหลังแคนาดาเบอร์4อ๋อเดฟูกิโรนะอายุ19เจ๋งอยู่จากคุณ
1: คือได้ใหญ่ด้วยแหละผมว่าได้ใหญ่ได้แข็งไงใช่ไหมเล่นค่อนข้างจะประกบแน่นด้วย
0: อายุยังน้อยนะแต่ว่าเล่นค่อนข้างใช้ได้นะ
1: คือเอาเป็นว่าอย่างวันนี้เจอไซบารี่ก็เอาอยู่เหมือนช่วงแรกก่อนเจ็บนะครับแล้วจริงๆรอบแรกก็ถือว่าเล่นดีด้วยครับ
0: พลิกหนีมาสวยจังหวะนี้แหมโดนทำลายจังหวะเหมือนโดนเหนียวนิดนึงเลยครับแล้วก็ใบเหลืองของแคนาดามีเพิ่มเติมครับ
1: โจนาธานเดวิสนะครับไปเบรกบาฮิมดิอาสครับ
0: มีคนถามมาพอดีโจทานเดวิดเป็นไงบ้างครับบอลมาถึงบ้างไหม
1: เร
0: ียบร้อย
1: บอลไม่มาแต่เหลืองมาครับ
0: โอ้โหจังหวะพลิกหนีของบราฮิมดิอาสตอนแรกอลิสตาจอห์นสันดึงก่อนเอาไม่อยู่ครับเดวิดบอกเดี๋ยวช่วยเอง
1: มาเดดีอาสตอนแรกไปขยับไปเล่นขวาขึ้นไม่ได้นะครับผุบมาเล่นข้างในบ้างครับตอนเด็กๆก็เล่นกับทีมชาติสเปนชุด U17 U19 อะไรมาหมดแล้วนะครับ
0: โจทาน
1: สเปนชุดใหญ่ยังเคยเล่นนะ
0: โจนาธานเดวิดต้องดูเลยครับอนาคตของเขากับยูเว่ครับยังเป็นที่สงสัยอยู่ครับฟอร์มกับยูเว่ในฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ

0: โมโลโกเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวามงชงมัดลูกนี้เดลฟูกิโรยังหวดทิ้งออกมาได้โมโลโกยังเก็บบอลได้ครับราฮิมิเดลฟูกิโรนี่ไม่พลิกเลยครับจิ้มทิ้งออกข้างไปก่อนเป็นบอลชุ่มของโมโลโกครับ
1: เอเวอร์ตันสนใจไหมมันต้องย้ายที่ที่นึงอยู่ในฟูลแลมอยู่ในอังกฤษก็ย้ายไปเอเวอร์ตัน
0: ฝีเท้าดีเอาหมดฮะ
1: เจอร์ราด แบนเวทคุณนี่ขึ้นมาแป๊บเดียว
0: เจ็บไง
1: ก็เจ็บ
0: เจ็บบ่อยเหลือเกินช่วงหลัง
1: โอลิเวอร์ตอนนี้พอเหลืองเริ่มมานี่มาถี่เลยนะครับคราวนี้เป็นอัสซินูนาฮีบ้างครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้โอ้โหซ้ายพลาดขวาซัดซะเลยครับโอ้โหอาลีอาเมดโดนไปเต็มข้อครับ
0: เตะไม่เอาบอลเลยครับจังหวะนี้อูนาฮีตั้งใจตัดอาเมดครับ
1: ร้องจาน
0: โอ้โหเถียงไม่ได้ครับเหลืองนี้ของอูนาฮีกำลังครบ45นาทีแรกนะครับเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเจสซี่มาร์ชเริ่มเมื่อยแล้วครับเริ่มนั่งละ
1: ต้องนั่งบ้างแหละคุณจะไปยืนเลยทั้งเกมแต่คุณซื้อบางคนก็ไม่มีนั่งก็มีนะคร
0: ับทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกแล้วลุยขึ้นมาโมโลโกทางฝั่งซ้ายบิไลคานูสดึงจังหวะรอเพื่อนให้เข้าด้านในมาแมตช์เสียจังหวะกันไปนิดนึงราฮิมีไม่ได้ฟาวด้วยครับโดนแย่งไม่ได้คานาดาตัดบอลมาได้จะลุยขึ้นมาทางริมเส้นด้านขวากลายเป็นเลี้ยงบอลออกไปเองครับโอลูวาเซยี
1: ่เกมมันค่อนข้างจะเบียดเบียดสูสีสูสีเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้โหอาซินนูนาฮีครับไม่รู้จะให้ใครชนะดีเลยคู่นี้ตอนนี้เกมบวกหนักขึ้นอีกแล้วครับโอ้แคนาดาไปอัดเพิ่มอีกแล้วครับใจร่มๆให้น้องนูนาฮีแตะไปเดวิสเนี่ยเหลืองไปแล้วนะครับเจสซี่มาร์ชบ่นเลยครับ
0: อารมณ์เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้เจสซี่มาร
1: ์
0: ช
1: ใช่ครับทีคูสตันไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับอากาศ
0: แต่เห็นว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยอากาศร้อนนะเกมคู่ต่อไประหว่างฝรั่งเศสกับทางปารากวัยเนี่ย
1: ครับปารากวัยนะซึ่งคุณจะดูแน่นอน
0: โอ้ไม่น่าไหวอะคืออาจจะต้องโอ้จะบอกว่าจะหลับก่อนก็คงไม่ได้เพราะมันก็มีเวลาแค่แป๊บเดียว
1: เมื่อคืนเนี่ยผมกลับจากคู่อียิปต์นะผมกล่าวว่าเดี๋ยวดูเมสซี่ซะหน่อย
0: เป็นยังไง
1: เมสซี่ดูเราจำได้ว่าเปิดมือถือค้างไว้กันนะโอ้ครับอู้ยโดนอัดไว้ลูกนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยกลายมาฝั่งแคนาดาไปเสียฟาวซะเยอะนะครับครึ่งแรกได้ทดเวลา6นาทีครับยัง 0-0 นะครับเกมที่ฮูสตันสเตเดียมฮาเฮานี่บังอยู่นะครับแล้วโดนอัดโดยซิกูครับเราไปตามหาโอ้โหนี่ใส่ตัวเพลเยอร์ไม่ธรรมดาเราเนี่ย
0: เมืองไทยไม่มีขายนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่มั้ยมีแต่ตัวแฟนบอล
1: ตัวแฟนบอลใช่ก็สวยแล้วนะผมว่าจริงๆเนี่ย
0: สวยสวยผมว่าโมร็อกโกชุดนี้สวย
1: ต้องไปซื้อแถวพวกกาตาจะมีเยอะในช็
0: อ
1: ปแต่แพงแพงบรรเลยเลยผมบอก
0: ญี่ปุ่นขาวก็ขาดตลาดนะฮะที่เหลืออยู่ก็ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้ผมเจออยู่มีแขนยาวไซส์ L
0: เหรอ
1: แต่เขาขาย
0: 4,500 4,500 โอ้ยแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มไปเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะมันเป็นเพลเยอร์แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้รู้สึกชอบแขนยาวสักเท่าไหร
1: ่ไปหิ้วมาขายบิ๊กจุนเนี่ยพรุ่งนี
0: ้อ๋อได้มาแล้ว
1: เฮ้ยโหเรานี่เร็วนะ
0: โอลูวาเซยี่พยายามจะเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาไม่ได้ครับซ้อนกันดีครับมาร์สลาอุยมาเคลียร์ไว้ได
1: ้ดูครับลูกนี้วนนี่เนียนกริปเลยครับมาอีกแล้วครับแคนาดาขึ้นทางซ้ายคราวนี
0: ้ลาเลียจากโตลันโต FC ครับให้อุซากิโออืมอาเมดจับเบิ้ลเข้าด้านในไม่ถึงลาเลียบัวดี้ตัดบอลได้มาบราฮิมดิอาใช้ต่อมาฮา

0: คิมี่แต่หนีอาร์แล้วครับได้ลุยขึ้นมาโมร็อกโกจิ้มต่อมาซ้ายสุดมีตัวมาเอลคานูสแม่แต่โบมันมาย้อนหลังนิดนึงเสียจังหวะไปต้องจิ้มคืนหลังมาก่อนแล้วแคนาดาลงมากันเร็วแล้วโฉบตัดจากเหลี่ยมด้านหลังมาได้ครับแคนาดาอ้าวแต่โมร็อกโกก็เอาบอลกลับมาได้เร็วครับตรงกลางสนาม
1: ไปช้ากันเองนะโมร็อกโกพยายามจะสวนนะครับรออยู่เอลคานูสกับเอวานาวีนะครับหรือเอวานาวีตอนนี้ไม่ทันเลยครับแคนาดาลงมาแพ็คหมดแล้วนะครับ
0: บวดดีเอวานาวีครับฮ่าฮ่าไม่รีบครับโมโลโกย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่เลยคุณบิชีบอกว่าคณะน้อยมาเยือนซีคอนเพลงกอลลี่กอลลี่แมนยูเล่นสดกลางห้างแฟนบอลน้ำตาจีไหลคุณได้ไปไหม
1: ผมเป็นแฟนผีที่เจอแต่เด็กเลี้ยวภูเลยผมบอกแล้ว
0: เอาคุณสนิทกับพวกจลาอะไรอยู่นี่ใช่ไหมถือว่าสนิทไหม
2: เจอกัน
1: เจอหลาดไม่เท่าไหร่แต่ว่า
0: แม็กมานามาน
1: กล้าโอเคเพราะว่าเจอทีไรก็ชวนกินเก๊กฮวยตลอด
0: อ้าว
1: โอ้แต่น่ารักน่ารักคือผมว่าตัดความเป็นแฟนทีมไหนนะผมว่านักฟุตบอลระดับนี้เราอยากเจอหมดแหละแต่เจอหลาดก็น่ารักน่ารัก
0: เออผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันแต่ให้เจอกับทีมคู่แข่งคือเป็นนักเตะระดับโลกระดับชั้นนำคือมันก็ดีใจหมดอะเนาะอ้าวแต่เอลคานูสไปโดนเหลืองครับไปทำอะไร
1: ตัดลุกเข้าไปแล้วครับ
0: เดฟูกิโรล้มลงไปนะครับมันชนใส่
1: ไม่ได้แรงมากครับแต่ว่ามีแถมหน่อยๆครับ
0: คุณกัปตันกอล์ฟบอกฮาคิมี่เป็นไงบ้างครับวันนี้โอกาสในการเติมเกมยังมีไม่เยอะนะครับฮาคิมี
1: ่มีเหลืองครับในผักลาลีโอ้นี่ผมว่าจริงๆโมร็อกโกเป็นวันที่ตันมากนะในมุมผมนะ
0: ยังไม่ค่อยหวือหวาวูบวาบเท่าไหร่แล้วคุณมาเสียอิสมาอิลไซบารีกองหน้าคนสำคัญของทีมอีกจากอาการบาดเจ็บนะครับคุณกิตนครบอกฝากถอนง่ายเงินเข้าไวแอคทีฟเรดิโออ้าวแมวสิจบครึ่งเวลาแรกที่ฮูสตันนะครับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกแคนาดากับโมร็อกโกยัง 0-0 นะครับ
1: ครับก็เป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นยังเสมออยู่ 0-0 ครับดูเกมเป็นไงถามบิ๊กจุนหน่อย
0: โหผมว่าสูสีแคนาดามาดีมากนะครับ
1: ครับ
0: คือก่อนเกมเนี่ยโมร็อกโกดูจะเป็นต่อนะครับแต่เล่นไปเล่นมานี่ว่าแคนาดาดูเฉพาะในช่วงแรกของเกมเนี่ยกดดันทางโมร็อกโกจนเรียกว่าโมร็อกโกนี่เรียกว่าจังหวะเกมของตัวเองเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับยัง 0-0 อยู
1: ่มองว่าครึ่งหลังจะมีประตูไหม
0: ผมว่ามีนะหวังว่าจะมีใครก็ได้แต่ว่าใครก็
1: ได้ใช้คำนี
0: ้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: แต่ว่าผมว่ามีแหละเพราะว่าจริงเปิดเกมมันเปิดนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จบแบบถนัดถนีเท่าไหร
0: ่อืม
1: ก็เดี๋ยวเรียกว่าให้เขาไปพักกันก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: บอกว่านัดที่ต้องเล่นในเม็กซิโกกับแคนาดามีถึงนัดไหนครับ
1: ใกล้จะหมดแล้ว
0: น่าจะถึงแค่รอบ16ทีมนี้แหละนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับโคลัมเบียเนี่ยเล่นกันที่แวนคูเวอร์นะครับแล้วก็คู่เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยเล่นกันที่เม็กซิโกซิตี้หลังจากนั้นเนี่ยในรอบ8เนี่ยมันจะมีเล่นที่ฟ็อกซ์โบโลนะครับเล่นที่ลอสแองเจลิสเล่นที่ไมอามี่เล่นที่แคนซัสแล้วก็ในรอบรองจะมี
1: เล่นที่แอตแลนต้าเทนดาลัส
0: มีแอตแลนต้านัดชิงก็เล่นกันที่
1: นิ
0: วเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็ชิงที่3เล่นที่ไมอามี่ก็เนี่ยแค่ถึงรอบ16ทีม
1: ใช่ครับนะครับพูดถึงความพร้อมคืออเมริกาก็สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องสนุกสนามพร้อมกว่าแต่ว่าก็ดีนะครับผมว่าก็เปิดโอกาสให้กับทีมหลายๆทีมที่ได้เป็นเจ้าภาพบ้างเหมือนบ้านเราอ่ะถ้ามองว่าจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกอ่ะผมว่าต้องจับมือพัฒนาในเรื่องของสนามต่างๆกับข้างบ้านให้ได้ผมว่าไปได้แต่ว่าเราต้องทำให้ถึงนะใช่ไหมอาจจะแบบมีสัก4สนามอะไรเงี้ยวนกันได
0: ้คุณเพชรก็บอกว่าคุณจุนเสื้อเยอรมันสวยจังเสื้อทีมชาติปีไหนซื้อที่ไหนโอ้โหนี่มันออกมาช่วงปีบอลโลก2018มึงแต่ว่ามัน
1: เงินเรียกโทรอ่ะ
0: มันเป็นแฟชั่นที่ออกมาผสมกันระหว่างเย้ากับ

0: เดือนนะครับมันจะออกมาในแพทเทิร์นนี้รู้สึกมีอยู่3ทีมีอาร์เจนแล้วก็โคลอมเบียน่าจะออกในช่วงปี2018อ่ะ
1: ค่าย3ขีด
0: เออผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อเป็นมือ2มาผมซื้อมาประมาณ 1,800 นะแต่ตอนมือ1รู้สึกมัน 3,000 กว่ามึงผมไม่แน่ใจอ่ะเออแต่ว่าผมมาซื้อที่หลังซื้อต่อคนในกลุ่มเนี่ยแหละ
1: ผมเนี่ยหายไปเยอะนะซื้ออาร์เจนเนี่ยหลายตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากเลยนะ
0: คุณสาธรลีบอกพี่ครับทีมฟุตบอลในยุโรปเดินทางไปแข่งแบบไหนครับไปเช้าเย็นกลับไม่ใช่นะครับเขาก็มีแคมป์อยู่ที่นั่นนะครับ
1: เขาก็จะไปตั้งเบสแคมป์อยู่ที่3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งที่สนามที่ตัวเองเล่นตลอดบางทีอย่างบางทีมอย่างอิหร่านเนี่ยเข้าอเมริกาไม่ได้
0: นะครับเป็นปัญหาเรื่องของวีซ่าอะไรแบบนั้น
1: เขาไปตั้งที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็มีการจัดไปเพราะว่าพวกที่วางแผนเป็นปีครับไม่ได้วางแผนปุบปับนะครับ
0: คุณ APPK บอกอย่าต่อเวลานะ
1: หวังว่า I hope so
0: บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าอาเจนไม่น่าต่อเวลา
1: แม่ก็ต้องชมความ
0: เรียบร้อย
1: อย่างบวชด้วยแหละ
0: เออเขาเล่นแบบไม่ท้ออ่ะแล้วแบบพอมันมีโอกาสก็ทำได้จังหวะลูกที่แบบโอ้โหมันก็มีลูกผีจับยัดอีก
1: ไม่แล้วเอายิงคนยิงยังไม่คิดว่าจะเข้าอ่ะถูกไหม
0: ล่ะน่าเหลอเลย
1: แต่ว่าผมมองว่า
0: ก็ต้องชมอ่ะ
1: คือเคปเวิร์ดอ่ะผมมีโอกาสได้บรรยายไปนัดหนึ่งในช่วงรอบแบ่งกลุ่มอ่ะผมว่าเขาเป็นทีมที่ดีหมายถึงว่า
0: เล่นกันเป็นทีมแล้วก็ผมว่าสภาพจิตใจสำคัญ
1: แล้วมันมีเรื่องของพลังแฝงของทีมเล็กอ่ะคือแบบว่ามาแล้วต้องใส่ให้สุดอ่ะ
0: แล้วเกมที่จังหวะเพื่อนพลาดเนี่ยโวซินย่าก็ช่วยถูกไหมแล้วจังหวะที่โดนนำอ่ะมันก็มีจังหวะแบบลูกที่อาจจะยิงไม่ง่ายก็ยิงตีเสมอได้อะไรเงี้ย
1: ย
0: ิ
1: งจ่อยๆแกเซฟย
0: ิ
1: ง
0: ฟรี
1: คิกจะเข้าแกพุ่ง
0: เมสซี่ยังชมเลยแบบโอ้โหโวซินย่าดีจริง
1: แลกเสื้อไหมแลกเสื้อไหม
0: เห็นว่าแลกเห็นว่าแลกเห็นว่าแลก
1: เพราะว่าล่าสุดนี่ผมมองว่าโบซินย่าตอนนี้ใครก็อยากคุยกับแกไม่แต่ผมว่าด้วยการแบบนี้ผมว่าแกมาทัวร์นาเมนต์เดียวคุ้มทั้งชีวิตเลยนะผู้ติดตามเพิ่มเป็นล้านเลยสิบกว่าล้านใช่ไหม
0: คุณอัจฉริยะเรือนจันทร์บอกเล่นแบบนี้น่าตกรอบคุณกิตก็อตแฮมบอกว่าดูแล้วหงุดหงิดคุณพิชชี่บอกวันนี้ลิซ่ามาเอ้าหรออันนี้ไม่ทราบเลยไม่ยังไม่ได้เห็นข่าวเลย
1: ข่าวบันเทิงนี่ถ้าไม่รู้ครับข่าว
0: อย่าว่าแต่ข่าวบันเทิงเลยข่าวทั่วไปตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะช่วงนี้เบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์

0: แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็

0: ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

ความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: เดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
2: ่สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: รายการที่ชวนคุณออกไป

เที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์กล้าลินทร์

0: ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็น้องต้องนะ
4: นี่เป็นไงเข้าไลฟ์ปุ๊บเต้นโชว์เลย เพราะว่าเพลงในสนามมันได้ครับคุณผู้ฟังครับ
3: จำมาราวนะครับตอนนี้ที่ฮูสตันเปิดอยู่ก็ยัง 0-0 นะครับใน45นาทีแรกแต่ว่าทางโมร็อกโกก็เสียผู้เล่นตัวหลักในเกมลุกอย่างอิสมาอิลไซบาลีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บตามรายงานที่เห็นแวบๆนี่ก็บอกเป็นแฮมสตริงนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็ทางราฮิมีลงมาเล่นแทนนะครับ
4: ลงมาก็ยังวู้วาบนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีผลงานอะไรนะครับแต่แฟนๆแคนาดาก็คึกคักนะครับนี่คือสีสันฟุตบอลโลกจริงๆนะครับคือนั่งอยู่ด้วยกันเชียร์ด้วยกันนะครับไม่มีนี่ครับดูแฟนโมร็อกโก
3: เต้นดีนะฮะก็ส่วนเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าเบซิกตัสนี่สามารถตกลงกับอาร์ซอลในการที่จะดึงเรโนทอสซาไปร่วมทีมนะค่าตัวเขาบอกอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับทอสซาเองกับอาร์ซอลนี่ก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียว
4: เพิ่งตอบสัญญาไปนิดเดียว
3: นะครับก็เลยทำให้เนี่ยแหละก
4: ็
3: ตัวยังที่จะย้ายไปเล่นในตุรกีนะครับสำหรับเรโนทอสซาม
4: ีแววเปิดทางผู้เล่นตัวรุกฝั่งซ้ายเลยนะเพราะว่ามีข่าวอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันสำหรับอาร์เซนอลนะ
3: แล้วก็จริงก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลในส่วนของนาธานอาเก้จากซิตี้ไปเฟเนบาเช่นะนี่เท่ากับว่าก็โอ้โหทีมจากลีกตุรกีก็ช่วงนี้ก็
4: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีก
3: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีกติดกันเลยนะครับ
4: แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทีมใหญ่นะถ้าพูดมีชื่อเสียงก็จะเฟเนบาเช่กาลาตาซาราย
3: เบซิกตัสเนี่ย
4: เบซิกตัสเนี่ย
3: สามทีมเนี่ยหลักๆ
4: นี่คุณไปตุรกีเนี่ยเขาไล่กลับเลยนะ
3: อ๋อต้องเป็นเบซิกตัสเหรอ
4: มันต้องแบบเบชิกทาช
3: เบชิกทาช
4: ผมเกลียดเสียงตอนไหนอ่ะอันนี้คือแบบไม่ได้เอาหายเพราะยืนหน้าเอ๋อไปแล้วเยอะไม่มีเบชิกทาชไม่มีผมนี่อย่างหาไอคนไทยเราก็เรียกมาทั้งชีวิต
3: ส่วนข้อความเดี๋ยวผมไปสลับดูทางฝั่ง Facebook นิดนึงนะครับ
4: ก็เปิด SMS ได้มั้ยวันน่ะ
3: เปิดได้
4: เผื่อเราจะได้อ่าน SMS ให้คุณผู้ฟังด้วยครับ
3: บางทีมหลายช่องทางผมก็งงไปหมดนะฮะอาจจะลืมบางช่องทางไปขออภัยด้วย
4: ครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ
3: คุณธีรพัฒน์บอกว่าลิซ่ามาเมื่อวานครับมางานอีเวนต์เดินพรมแดง
4: อ๋อ
3: เป็นพรีเซนเตอร
4: ์แต่น้องก็น่าจะไปทั่วโลกแบบเร็วอ่ะ
3: ใช่พี่ครับเมื่อวานเป็นห่วงเมสซี่อาร์เจนนะต่อไปจังเลยครับจะรอดไหมฟอร์มดรอปลงไปก็เอาจริงผมว่าก็เคปเวิร์ดมาดีด้วยแหละแต่ว่านัดต่อไปเจอกับอาเจนเจอกับทางอียิปต์ผมว่าคุณภาพก็ยังเป็นอาเจนที่ดูดีกว่านะ
4: คือเมื่อวานผมมีอียิปต์ผมว่าถ้ามาเทียบคุณภาพนะผมว่าผู้เล่น11ตัวยังไงของอาเจนดีกว่าแน่นอน
3: เ
4: พราะว่าคุณภาพของอียิปต์เองเนี่ยไปจะไปเด่นพวกตัวรุก
3: พวกอาชู
4: อาซูเมื่อวานเล่นดีนะ
3: ทำประตูด้วย
4: ใช่เล่นดี
3: ซิโก้
4: อันนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้สำหรับผมไม่ค่อยได้เรื่อง คือเป็นหนักทางวิ่งไล่เตะมากกว่า
3: เอาครับเกมกลับมาลงสนามในครึ่งหลังนะครับก็ดูตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับโมร็อกโกนี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปในช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าไซบารีเจ็บนะครับต้องเอาราฮิมีลงมาเล่นแทนส่วนแคนาดายังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับทางเจสซี่มาร์ช

0: ลุกนี่เล่นดีนะครับเนี่ย
1: มีขอผลดิวิชั่น1ไอซ์แลนด์มาด้วยบอกว่าดูคู่นี้ผมจะหลับแล้วคนภาคแล้วครับจะหลับยัง
0: ใจเย็นคนภาคบอกว่าอยากจะหลับเหมือนกัน
1: เราสู้ชีวิต
0: หลัง

0: อะไรฮะ
1: แหม
0: ดูมีความน่าแหลม
1: ฮับพอล
0: อ๋ออ่
1: าครับแต่ว่าจังหวะนี้จะลุยขึ้นไปของโมร็อกโกริมกรอบเขตโทษด้านขวาฮาคิมีโดนปั๊มบอออกข้างไปครับยังเป็นบอทุ่มของโมร็อกโกนะครับริมกรอบเขตโทษด้านขวา
0: ดูไอแลนด์อยู่ไม่มียังไม่แข่งบ้างแข่ง4 5ป่ะ1 4 5มั้ย
1: ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไม
0: ่
1: แน
0: ่
1: ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1
0: ให้เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงมีหรือยัง
1: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่เป็นรองกว่าชอบให้กำลังใจทีมเล็กจากคุณเทยลงทุนอ่ะแต่แคนาดามาดีนะบอลแคนาดาควอเตอร์แรกทรงดีเหลือเกินเหลือเชื่อจากคุณลงเลงเออแต่มาดีจริงวันนี
0: ้ไม่ผมมองว่าจริงๆเขาอาจจะดีแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูไง
1: อ
0: ันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะดูไม่ครบทุกคู่ดูแต่ไฮไลท์ผมว่าเป็นส่วน
1: แต่ด้วยความมันเจอโมร็อกโกหลายคนมองว่ามันน่าจะเป็นรองไงแต่ปรากฏโอ้โห
0: โมร็อกโกจะเป็นรองด้วยซ้ำ
1: ใส่โมร็อกโกนะครับในช่วงแรกเนี่ย
0: ยังไอซ์แลนด์ยังไม่แข่งมั้งเท่าที่ผมดูให้นะแต่ว่าถ้าเกิดมียังไงเดี๋ยวผมดูอ๋อไอซ์แลนด์มันอาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะครับมีไอซ์แลนด์มีไอตัวฮามนับยอดูในเสมอกับเซนจานานไป 2-2 นะครับอาคาเนสแพ้เบดาบริกไป 1-2 นะครับแล้วก็เวสมานายานะครับชนะวาลูไป 1-0 นะครับเป็นลีกรองได้ไหมว่า
1: ดิวิชั่น 1
0: มีอาเกียแฟร์เฟลเคีย4-2กอตต้าชนะโคปาโวกูเนี่ย 2-1 นะครับมีไออาร์เร็กยาวิกแพ้อัฟตูเรดดิ้ง 0-1 เนยาวิกชนะท็อตเตอร์ไป 1-0 นะครับกรินดาวิกเสมอเวสตรี 0-0 เล็กเนียเสมอกับโวซุนกูไป 3-3 นะครับ
1: ครับ
0: น่าจะประมาณนี้ตามให้แล้ว
1: ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับทั้ง3ช่องทางเลยส่วนแคนาดาได้เตะมุมจังหวะนี้สุดท้ายจบที่จังหวะการยิงของเดฟิกิโรแต่ว่าก็ข้ามคานออกไปนะครับ
0: ประตูแรกจะเกิดตอนไหนครับ
1: กระแสบอกกำลังฟังในสวนยางสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ก็ทักทายเข้ามาคุณเอซันเดย์บอกค้างนะไม่แน่ใจยังไงน้องเฟิร์สบอก FC พี่ต้องพี่จุนครับสวัสดีน้องเฟิร์สด้วยนี่ก็อดีตทีมงานเราที่ FM 99นะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณสิงโตบอกอรุณสวัสดิ์พี่ต้องพี่จุนครึ่งหลังไม่มีประตูแต่มีหน้าต่างได้ไหมแฮ่โชคดีรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับคุณสิงโต
0: เฮ้ย
1: แล้วก็คุณเดวิดบอกเงียบเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงที่เราพักกันนะ
0: ครับ
1: คุณนิพพลบอกเสมอหรือเปล่าทรงนี้ก็เป็นไปได้เสี่ยโกพัทยาบอกว่าสวัสดียาม1ครับน้องทั้ง2เสียดายคุณเจ๋งไม่มาภาคคู่ก็เดี๋ยวมีอยู่แล้วพี่เจ๋งภาคเยอะอ้าวลูกเดฟิกิโรมีไปโดนใบเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของทางโมร็อกโกครับริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับจังหวะฟาวเมื่อกี้ของลูกเดฟิกิโรโดนใบเหลืองไปคนนึงคนอยู่ที่บอลเป็นทางฮาชัฟฮาคิมีเปิดเลียดมาวิ่งมาตะบันลูกนี้1-0ครับตรงบริเวณหัวโลกรอบเขตโทษครับอูนาฮี
0: โอ้โหนี่ครับเป็นลูกสู่กับโมร็อกโกแล้วได้เลยครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่ต้องการครับหมดสิทธิ์นะครับเครโปเพราะว่าลูกนี้เนี่ยโดนบังด้วยนะครับแล้วมาทีถึงตัวแล้วครับโอ้โหแต่อูดาฮียิงคมครับลูกนี
1: ้วิ่งมาไม่จับเลยครับจังหวะฟรีคิกจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วทางฮาคิมีครับเปิดเลียดมาแล้ววิ่งมาตะบันนะครับอูนาฮีตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษ
0: โอ้แล้วเป็นฟรีคิกที่ทำได้ผลเลยครับอาซีนอูนาฮีนะครับโอ้ลูกนี้ครับฮาคิมีครับเปิดเรียดเข้ามาบริเวณกะโหลกนะครับแล้วยิงย้อนยัดเสาแรกครับก็เป็นอาซีนอูนาฮีนะครับยิงประตูที่10ของเขาในทีมชาตินัดที่54ครับ
1: โอ
0: ้โหลูกนี้ยิงไม่จับแล้วมีตัวข้ามหลอกครับเป็นราฮิมีครับ
1: คือยิงในลักษณะปั่นไซโป้งอะนะครับโอ้โหแล้วบอลมันติดไซโป้งลอดวางขาลาฮิมี่คือเครโปเองเนี่ยก็อาจจะโดนทางเพื่อนร่วมทีมโอ้ยเหมือนจะฉลับขาโอลูวาเซยี่นิดนึงนะครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเครโปไปเดี๋ยวดูว่าโดนโอลูวาเซยี่จริงๆหรือเปล่าแต่บอลมีฉลับแน่ๆครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเครโปเข้าประตูออกนำ 1-0 แล้วครับ
0: คือรูปเกมภาพรวมอ่ะอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่ตอนนี้ประตูอ่ะหนีไปแล้วครับ 1-0 ครับเอาล่ะครับเกมสนุกแน่นอนครับตอนนี
1: ้นาทีที่50นะครับอูนาฮีครับยิงให้โมร็อกโกออกนำ 1ในเจ้าภาพรวบอย่างแคนาดา 1-0 นะครับ

0: นี่จะเป็นเจ้าภาพทีมแรกหรือเปล่านะที่จะล่วงตกรอบนะครับ
1: ครับเจ้าภาพเป็นหนึ่งทีมเม็กซิโกนี่ก็เจอทีมขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับ
0: อเมริกานี่ก็จริงก็ปีนี้ก็ฟอร์มมาดีมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ลุ้นได้รอบลึกๆนะครับลูกทีมของทางโปเชติโน่
1: แต่ว่าพอผมดูแล้วนึกถึงเขาตอนทำสเปอร์นะ
0: อืม
1: คือเกมรุกดุดัน
0: อ
1: ่ะอ
0: ืม
1: แคนาดาจะเอาคืนแล้วครับตอนนี้อุซายโยต้องเล่นเองนะครับอ้าวเลยไปลื่นก็เกิดโดนฉก
0: ดูฟูกิโดครับอลิสเตอร์จอห์นสันบูคานันโจนาธานเดวิดลุยเองในกรอบเขตโทษด้านขวาเดวิดแม่มันโดนซ้อน2ครับซ้อนกันดีครับแนวรับโมร็อกโกเอาแต่เปิดเคลียร์มาไม่ดีแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกก็โมร็อกโกยังช่วยเคลียร์มาได้แล้วได้สวนกลับขึ้นมาด้วยทางขวาฮาคิมีตีรถด่วนขึ้นมาแล้วครับอาชาฟฮาคิมีฮาคิมีลุยมาตัดเข้าด้านในมายังโดนลาเรียเบียดล้มลงไปอุศินบอกไม่ฟาวครับเอาละครับแคนาดาตัดบอลกลับมาได้จะได้สวนกลับบ้างเหมือนกันลาเรียให้มาที่อาเมดอาเมดทางซ้ายริมเส้นจะกระชากนี่แม่แตะแรงไปเองครับพยายามจะหนีบัวดี้แต่กลายเป็นบอลล้นออกข้างไปเลย
1: แต่บัวดี้เหลี่ยมนี้บังดีด้วยนะครับ
0: ประกาศตรงนี้นะฮะสุภโชคพยองเดชนมนิ่มครับลืมสายเอาจากเฟซบุ๊กนะครับ
1: เอาแล้ว
0: เอาแล้ว
1: เอาแล
0: ้
1: ว
0: พี่หยองไม่แอบจีบสาวที่ไหนหรือเปล่าแหมลืมทรายเอาออกนะครับจาก Facebook แต่ผมเป็นคนดีผมจะไม่ทำอะไรอาจารย์หยองนะฮะ
1: จริงไ
0: หมแต่ช่วยไปเตือนเขาด้วยนะฮะ
1: บอกเขาสิไลน์บอกเขาสิ
0: อาจารย์หยองน่าจะต่อคู่เราเลยมึงน่าจะเป็นคนมาบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับปารากวัยใช่นะฮะกับอาจารย์บอม
1: เอาล่ะเดี๋ยวก็เจอกันดิ
0: เดี๋ยวเจ
1: อไม่จริงเขาวางแผนอนาคตว่าเข้ามาไม่ต้องไซน์อิน
0: อ๋อ
1: เขาวางแผนอนาคต
0: เดี๋ยวผมไล่ไปยืมตังคนรอบข้างกัน
1: เอาอีกแล้ว
0: เพื่อนที่หายไปนานๆเวลาทักมาทีไรที่ผมขนลุกทุกทีฮะ
1: จูน
0: สบายดีไหมจูนแหม
1: ช่วงนี้เราแล้วคือถ้าขึ้นช่วงนี้เราไงแพทเทิร์นเดิม
0: โอ้ขนลุกเลย
1: จริงๆเอาจริงนะเรื่องนี้เนี่ยวิธีของผมก็คือถ้าจะให้ให้เลยแต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าใช่ตัวจริงนะให้ในจำนวนที่พอให้ได้แล้ว
0: ให้โดยที
1: ่ไม่ต้องเอาคืนอ่ะเอาพูด
0: ถ้าเกิดไม่ได้คืนก็ไม่เสียดายอ
1: ่
0: ะว่างั้นเถอะ
1: ผมว่าน่าจะดีที่สุดไม่เสียเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ผมเจ็บมาเยอะ
1: ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คืนเหมือนกัน
0: ผมเจ็บมาเยอะ
1: ไปยืมจันทัศน์จันทัศน
0: ์เสียเล็กเสียอิซาดิออฟเปิดมาโอ้โหแต่แคนาดานี่ก็กดดันดีแล้วก็ตัดบอลมาได้อะครับทางซ้ายก่อนไปโทษโอลูวาซิยี่เปิดเลียดเข้าไปด้านในยังติดบัวดี้เก็บบอลได้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกจะสวนขึ้นมาอาแล้วครับหนีตัวประกบมาได้ขึ้นมา4คนครับแทงมาให้ราฮิมีในกรอบเขตโทษด้านขวาพยายามจะหักเข้ากลางให้ทางดีอาร์สโดนบล็อกเอาไว้ได้ก่อนนะครับเป็นเตะมุมของโมร็อกโก
1: แม่จังหวะนี้ดีอาร์สไปรีบให้ไปหน่อยนะครับจริงถ้ากินแดนไปอีกหน่อยเราค่อยเลือกครับและลาฮิมีจังหวะลาฮิมีแกสะดุดไปด้วยนะครับแต่ยังได้เตะมุมครับโมร็อกโก
0: โอ้แต่เกมครึ่งหลังนี่โมร็อกโกดูดีนะแต่แคนาดานี่แม้ว่าจะโดนนำแต่ดูพวกเขาเองก็ยังคึกคักอยู่นะครับเมื่อกี้บีบแดนบนตัดบอลมาได้แต่ไม่ได้จบนะครับ
1: ครับแต่เมื่อสักครู่ก็ต้องชมแนวรับแคนาดาที่ยืนโซนกันดีนะครับโดนรุมจริงนะครับ2ต่อ3นะว่าดักได้ดีครับ
0: แต่มุมด้านขวาครับโมร็อกโกฮาคิมีเปิดไปยังโดนสกัดออกมายังเก็บบอลได้ฮาคิมีเปิดโอ้โหแรงครับฮาฮายังตามไปเก็บทันไหมสุดเส้นหลังไม่ทันแล้วครับ
1: มันไม่ล็อกกลับมา
0: คุณต้องเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ได้ได้
0: ผมลืมเอาแว่นตามาแล้วผม
1: คุณเริ่มไม่เห็นแล้วใช่
0: ไ
1: ห
0: มเริ่มไม่เห็นจอแล้วอะ
1: นี่เจสซี่มาร์กก้มหน้าก้มตานะครับอาจจะดูอยู่ว่าจะทำยังไงครับลุยขึ้นมาใหม่นะครับบอมบิโต้กลับไปตั้งที่ลุกเดี๋ยวฟอร์กิโรนะครับมาที่บอมบิโต้ลุกเดี๋ยวฟอร์กิโรให้มาที่เอสตากิโอนะครับตอนนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนมาทางโมร็อกโกนิดนึงครับกลายเป็นฝั่งแคนาดาเริ่มพลาดขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นมาครับยังสกัดทิ้งไม่ได้

0: นะครับบราฮิมดิอาสลาเลียครับจะทุ่มให้มาที่อุตากิโยคืนมาที่ลาเลียครับฝากกลางมาซิกูลุกโฟกิโรนะครับบอลไปโตออกขวามาแล้วไปพลาดเลยครับไรมี่จะเบิ้ลให้ต่อแหมลูกนี้ไม่ดีครับอุนาฮีวิ่งไล่ไปนะครับเคโปเปิดยาวขึ้นมาครับจะมงต่อไม่ได้นะครับอาเมดบูดี้ดีขึ้นมาก็ยังติดครับอิซายยอบมงสกัดได้ไปยังกลางของโมร็อกโกพยายามเก็บอยู่นะครับติดฟิกิโรฮาฮาครับคืนไปที่โบโน่สลับมาใช้บอลยาวอีกครั้งนึงครับไรฮิมี่มงออกขวามาเป็นฮาคิมี่ตามมาครับโอ้โหเดี๋ยวเจอลาเลียไปผักเลยครับลูกนี้ไปผักกันหลายรอบเลยนะครับฮาคิมี ลาเลียเปิดบอลขึ้นหน้ามาครับเตะมุมนะครับของแคนาดาครับเปิดมาเสาไกลครับบอลตกยังบ่งทิ้งได้มาซุยฮาวเตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของแคนาดา
1: many teams that don't utilize a long throw in on some occasions
0: ทุ่มยาวเข้ามาครับติดมาซาอุยแคนาดานี่พยายามบี้อยู่นะครับตรงนี้บอลคือหลังมาการที่อุสตากิโยครับขึ้นมาไม่มีอะไรครับดักได้ครับม้วนหนีมาครับจังหวะนี้คอนูสโดนตัดนะครับถือว่าเริ่มกลับมาบี้ใส่โมร็อกโกได้อีกแล้วนะครับแคนาดา
2: ผมกลับมาแล้วครับขออภัย
0: คุณในสีมันเอ๊
2: ขออภัย
0: ไปเถอะไม่เป็นไร
2: ด้วยความขี้ลืมกล่าวว่าพักครึ่งเมื่อกี้จะลงไปเอานะฮะลืมซะงั้นเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้เอ้าล้มในกรอบเขตโทษบูคานันผู้สินว่าไงน่าจะออฟไซด์ครับไปก่อนแล้ว
0: มาซาอุยนี่หันมาค้อนนะครับ
2: ตอนแรกบุคคลนั้นฟ้องว่าจะเอาฟาวจุดโทษเลยนะครับเพราะว่าโดนผลักนิดนึงนะครับจากมาร์สลาอุยแต่ว่าสุดท้ายมีธงออฟไซด
0: ์ครับครับดูอีกทีครับโอ้ก็กำลังกึ่งนะครับ
2: ตัวของทางบุคคลนั้นนะครับ
0: จะมีผลักฮาวเนี่ยแต่ว่าทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับจังหวะนี้ของบุคคลนั้นนะครับ
2: มุสตาฟาฮัตจิกับยูเซฟชิปโป้ลงโอ้โหคุณเสียหน้านี่แฟนบอลยุคเก่าแน่นอนนะฮะ
0: มาดูหรือเปล่าจริงจริงผมว่าแกน่ามาดูแล้วว่าเป็นไอดอลที่ทำให้รู้จักโมร็อกโกนะแฟนบอลไทยผมว่านะฮัจจินี่เล่นกับอะไรนะ
2: โคเวนทรียูเซฟชิปโป้ก็ไปอยู่กับโคเวนทรีนะ
0: ไปพอดคู่ตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือน
2: แต่ความดัง
0: ก็ดังกว่า
2: เป็นมุสตาฟาฮัจจิละ
0: เหมือนไนจีเรียผมรู้จักคนแรกๆก็ตาลิโปเวสกับไอ้ฝั่งเจเจโอคาชานะ
2: ด้วยทรงผมนะตาลิโปเวสเนี่ย
0: เล่นกับอินเตอร์ด้วยแต่ในเกมของเราครับโมร็อกโกต้องตั้งรับอีกแล้วนะครับเจอบุกขึ้นมาลาเลียต้องคืนนี้เคยโปครับ
2: เราบอกว่าชอบเสื้ออเมริกาครับสวยดีเออเสื้ออเมริกาก็สวยนะ
0: เป็นลายคล้ายๆธงมาผ้าใช่ไหมล่ะ
2: แต่ผมจะชอบตัว
0: เนี่ยผมไปซื้ออังกฤษมาแล้วไงไอตัวอะไรนะตัวที่คอลแลบกับพาเลสไงสีเทาอะคอลแลบกับแบรนด์สตรีทแบรนด์อะพาเลสอะ
2: เราไม่เห็นนะตัวไหนอ่ะ
0: จริงมั้ยเนี่ย
2: จริงยังไม่เห็นเลย
0: คุณนี่ตก
2: ใช่ตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นเดนิมเหมือนปี94ป่ะใช่ตัวนั้นป่ะ
0: ผมดูให้แป๊บนึงผมเซิร์ชให้คุณดูดิอ่ะ
2: ที่มันมีตาดาวเป็นเสื้อแต่ว่ามันสีเหมือนสีน้ำเงิน
0: น่
2: ะไ
0: อ้
2: สี
0: น
2: ี่
0: น
2: ่ะ
0: No ตัวนี้มันเป็นการคอลแลบของแบรนด์เนี่ย
2: โอ้ไม่เห็นเลยตัวนี้นี่ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะโมร็อกโกเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมด้วยนะครับโซฟียานอัมลาบัตเป็นหนึ่งในสองคนที่จะถูกส่งลงมาครับสำหรับทางโมร็อกโก
0: โอ้โหโดนขวาครับตรงนี้เริ่มถึงตัวมากขึ้นนะทานี่โอลูวาเซยี่นะครับโอ้โหแต่ฝั่งโมร็อกโกเปลี่ยน2คนเลยครับจะเอาโซฟิยานอัมราบัตนะครับกับเชมดินสตาวบี้ลงมาครับก็เอาฝั่งของเอลคานุสออกนะครับแล้วก็นิวเอลอานาวีออกนะครับ
2: ก็1มิดฟิลด์ตรงกลางกับตัวริมเส้นนะครับเป็นบัวดี้นะที่โดนดอดออก
0: ตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนไม่เห็นนะครับแต่อาจจะเน้นเกมรับหรือเปล่าครับของไทยนะครับตัวเอลอาราวียังอยู่นะครับ
2: แล้วก็โอลูวาเซยี่ครับกองหน้าของแคนาดาโดนถอดออกนะครับเอาไคลาลินลงมาครับตามตำแหน่งนะครับ
0: อันนี้ดังอยู่แล้วนะครับไคลาลินอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันนะปัจจุบัน
2: ทำไป3132ประตูในนามทีมชาตินะครับไคลาลิน
0: แต่ว่า
2: จังหวะนี้ลาฮิเม่ได้บอลมาครับในกรอบไปโทษจ่ายย้อนมาก่อนมันย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยซาบียังตามมาเก็บได้ครับย้อนกลับมาให้มาสลาอุยเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รวมการทดเวลาครับเกมที่ฮูสตันสกอร์จบแบบนี้โมร็อกโกจะเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมาร์ซลาวีเปิดจากด้านซ้ายเข้าไปครับเดฟูโรเคลียร์ทิ้งมาก่อนโมร็อกโกยังเก็บได้แปะออกขวามาบราฮิมดิอาสโยกอยู่เล่นกับฮาคิมีแต่ว่าเดฟูโรครับหัวทิ้งขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วครับฮาวฮาวว
0: ันนี้
2: โดน
0: เสียงสุดก็ฮาวฮาวนะครับโอ้หลายจังหวะแล้วครับ
2: ยังดูตึงๆมีเรื่องแล้วอยู่นะฮะว่า
0: เด็กน้อยอยู
2: ่เอาแล้วเบิ้ลขึ้นมาของโมร็อกโกเอาแล้วครับทางขวากรอบเขตโทษบราฮิมดิอาสเจอกับเดฟูโรเปิดเลียดเข้ามาบอสฉลับนิดนึงแล้วเป็นทางแคนาดาหัวทิ้งได้ก่อนครับ
0: แหมบอลมันมาฉลับฮาคิมีครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนรอที่บริเวณกรอบอีก 2-3 คนเลยนะครับอัมราบัตได้ฟาวครับบังมิดแล้วนะครับโซยันอัมราบัตแม่บราฮิมดิอาสกล้องจับมาจังหวะสวนเมื่อสักครู่ครับดิอาสิแม่ทะลุช่องมาครับหนีลาเลียลอดขาซะเลยครับนี่เคยไปเล่นที่อังกฤษกับแมนซิตี้มาด้วยนะครับไปแจ้งเกิดกับมิลานแล้วกลับไปที่มาดริดดูวุ่นวายทีเดียว
2: อัมราบัตโดนเบียดจากโจธานเดวิดแต่ก็ยังบังไว้ได้ครับ
0: อัมราบัตนี่4ปีที่แล้วมีไวรัลนะครับวิ่งตีคู่เอ็มบัปเป้ไปนะครับอุ้ยนี่ถ้าเข้าไปก็ได้ไปเจอกันใหม่อีกรอบนะ
2: แต่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าคือตามคาดการณ์เนี่ยก็น่าจะเป็นโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนะครับ
0: เกิดโมร็อกโกเข้าชิงทำไมเนี่ยแอฟริกันทีมแรกเลย
2: อูนาฮีให้ทะลุช่องตรงกลางแหมมีดึงล้มกันลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าราฮิมีจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวครับ
0: แหมก็เดลิเวอร์บอกไม่ผ่านสายตาผมครับ
2: แคนาดาตามอยู่ลูกเดียวก็ยังมีโอกาสเลยครับกับอีก25นาทีที่เหลืออาเมดทางซ้ายครับเจอบราฮิมดิอาสอาเมดโยกอยู่อาเมดให้ต่อมาด้านบนแล้วพยายามจะยกเข้าไปด้านในฟ้องเอาแฮนด์บอลแต่ออฟไซด์ไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ของแคนาดา
0: ค่อนข้างจะตัดสินเด็ดขาดทีเดียวนะครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
2: โอ้โห
0: มันแต่ล้ำเยอะมากครับ
2: ลาเลียออฟไซด์เกือบ29คือแนวรับโมร็อกโกฟ้องอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคร
0: ับ ใช่ครับวันนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินของเขาเนี่ยเป็นทางด้านสจ๊วตเบิร์ดนะครับกับเจมส์เมนเวอริงนะครับ
2: เจมส์กัน
0: นี่เ

0: คนนี้อีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เต้นอยู่บิ๊กจุนดูไม่ละสายตาเลยนะครับเปลี่ยนจากโมร็อกเปลี่ยนจากปากตุรกีไปดูสายโมร็อกโกบ้างไหม
1: ก็ได้หมดนะผมได้หมดนะ
0: คุณก็ได้แต่ดูอยู่แล้วไง
1: โบโน่อ้าวแม่บอมันเดินทางช้าเกือบจะโดนบูคานันตัดบอไปได้เหมือนกันยังดียังขวดบอขึ้นไปได้ครับเอ้าแต่สุดท้ายแคนาดาแม่พยายามจะให้ทางอุสักเอ้าแม่มีไปเกี่ยงกันนิดนึงแล้วเคลียร์ได้แล้วโอ้โหกลายเป็นโดนใบเหลืองเพราะเข้าช้าครับไคลาลินไปปะทะใส่โบโน
0: ่คือจังหวะเข้าหาประตูต้องเซฟอยู่แล้วนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยเข้าแรงไปหน่อยครับเอวานาอุยเข้าไปเคลียร์ให้นะครับบอกเบาๆหน่อยเพื่อนโอ้อย่างนี้ฮาคิมิอย่าบังครับแต่บังแกบังไม่มิดนะครับแล้วลาลินมาครับแต่ว่าถามว่าแรงไหมไม่แรงแต่ว่าเป็นจังหวะอันตรายครับโบโน่ก็เคลียร์ทิ้งไม่ก่อนนะครับคือโบโน่ถึงบอลก่อนทำให้ลูกนี้เนี่ยไม่ได้โดนปะทะมากนะครับ
1: คือลาลินพอรู้ไม่ทันก็พยายามเอี้ยวตัวหลบแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันก็ยังไปกระแทกใส่ครับ
0: เสื้อแคนาดานี่ก็เท่นะตัวนี้นะจะซื้อทุกตัวไม่ได้มี48ทีมเลย
1: ไม่รู้ว่าบ้านเราเน
0: ี่
1: ยขายได้มากที่สุดมาใช้คำว่าเอามาขายกี่ทีมนะแต่เชื่อว่าไม่ครบ48แต่
0: ถ้าผมรู้อะอย่างตัว
1: แคปเวิร์ดไม่น่ามีมั้งมีไหม
0: มี
1: มีหรอ
0: แคปเวิร์ดยี่ห้ออะไรนะคุณ
1: โอ้จำไม่ได้
0: แต่ผมมีอันนี้มีแน่ๆคองโก
1: เดียคองโก
0: มีแน่ๆอันนี้มีแน่ๆเห็นคนตามหาด้วยวันนั้นคองโกเกือบเซอร์ไพรส์แล้วไหมล่ะอังกฤษแทบแย่
1: ต้องเรียกว่าอาศัยความสุดยอดของแฮร์รี่เคนครับช่วยพลิกสถานการณ์
0: แต่ลูกสองบอกเลยว่ายิงยากนะคือถ้าไม่ใช่แฮร์รี่เคนบอกว่าไม่เข้าอ่ะคือแตะมาแล้ว
1: ยิงเสยมุมบนตรงนั้นไม่ง่ายอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วไม่จังหวะบอลไม่น่าไปได้โอ้อังกฤษแต่ผมว่าลำบากมากนะตอนนี้คือฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะยอมรับเลยว่าคราวที่แล้วตอนเซาเกตคุมดีกว่าทางที่จริงๆเราไม่ชอบเซาเกตนะ
1: ผ่านมา4เกมอังกฤษเล่นประทับใจน
0: ั
1: ดไหนอาจจะแค่กับโครเอเชียแต่เกมนั้นคือเกมรับมันก็เสียง่าย
0: ถูกไหมล่ะ
1: เออมันไม่ได้แบบว้าวสักทีเดียวอ่ะ
0: เพลงคุ้นๆไหมเหมือน VNL ไหม
1: โอ้วันนี้บรรยากาศนี่ก็สุดๆครับที่ฮูสตัน
0: เนี่ยผมว่าจริงเจสซี่มาร์ชถือว่าเป็นกุนซือที่เข้ามาปรับแคนาดาได้เร็วนะ
1: น้องจุนอย่าเสียงดังฮอลแลนด์ตกรอบไม่อยากได้ยินเสียงภาคทีมอื่นจากอาชา
0: ใจเย็นพี่ใจเย็น
1: ก็เสร็จทางโมร็อกโกนี่ละฮะ
0: ไม่แต่ว่าผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็มาไม่สุดเหมือนกันโมร็อกโกนั้นก็
1: เกือบจริงๆก็เกือบจะผ่านโมร็อกโกได้นะไปโดนนิซาดิยอมเนี่ยตีเสมอช่วงทดเวลา
0: ใช่โอ้เนี่ยดูประตูของโมร็อกโกตรงเนี้ยผมไม่นึกถึงลูกของโทนี่ครอสแบบเนี้ยเวลาเพื่อนปาดมาแล้วยิงฟรีคิกย้อนแบบเนี้ยเหมือนเลยนะ
1: ครับผม
0: โอ้แล้วใส่เบอร์8เหมือนกันด้วยนะอัสตินอูนาฮีนี่ไง
1: โอ้นี่มีโอกาสจะเป็นฮีโร่เลยครับพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: นี่เจสซี่มาร์ติวเข้มหน่อยครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโมร็อกโกจะไปได้ไกลเหมือนในคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับ
0: แล้วรอบรองชนะเลิศเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ไปได้ที่4มาตอนนี้หลายคนน่าจะติดตามอาการของไซบารี่มากกว่าครับพูดไปทันขาดคำครับกล้องจับมาอีกครับคือแฮมสตริงเนี่ยผมต้องบอกนักกีฬาเนี่ยมันคือเร็วสุดเนี่ยเร็วสุดนะถ้าไม่มากอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่มากนะแต่ทีนี้เวลาม
1: ันกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ด้วยเอาจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงว่าอาการแบบนี้โดยรวมนะ
0: แต่ว่าก็อาจเดี๋ยวนี้วิสาหกีฬาค่อนข้างจะทำได้เร็วครับลองดูอาจจะไปฟื้นฟูกันอาจจะกลับมาได้เรื่องความฟิตเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่จะอยู่แล้วนะครับนี่ไฟเยอร์บอลเนี่ยเหมือนไหม VNL เลยเพลงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ
1: ก็มันเป็นจังหวะที่เนาะมันทำให้แฟนบอลได้โยกย้ายสายสะโพกนะ
0: ต่อไปโอ้โหนี่เสื้อจะแตกเลยพี่
1: เอเดนพีเตอร์สันคร
0: ับ
1: สตาร์ NFL ครับ
0: อีก20นาทีสุดท้ายครับแคนาดากับโมร็อกโกครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับวันนี้โมร็อกโกนำอยู่ 1-0 นะครับแต่คุณเป็นแฟนรายการฟุตบอลเนี่ยคุณน่าจะจำได้ง่ายหน่อย
1: โอ้โหบางคนถ้า เราจะจำเป็นชุดกับตัวเลขมากกว่าไงเราไม่ค่อยได้จำหน้าขนาดนั้นหรอก
0: ใส่หน้ากากมันต้องมาดูข้างนอกนะไอ้ถ้าไม่ใช่เบรดี้ที่แบบเราทุ้นเคย
1: เผื่อถ้าเป็นพวกคอร์เตอร์แบ็คอะจำหน้าได้หน่อย
0: เราจะได้ดูตลอดเน
1: ี่
0: ย
1: นี่ก็เป็นอดีตตัววิ่งนะครับสโมสรทีมสุดท้ายที่อยู่คือ Seattle Seahawks นะในปี2021นะครับพีเดอร์สันนี่ปัจจุบัน41ปีละ
0: ผมเนี่ยพยายามจะดูนะแต่เดี๋ยวนี้มันเช้าๆผมไม่ไหว
1: เหมือนกันฮะทั้ง NBA ทั้ง NFL แทบจะห่างหายไปในช่วงหลัง
0: เด็กๆเนี่ยผมชอบดู NBA มากนะเด็กๆแต่ต้องเป็นยุคพวกจอแดนนะคือตอนนั้นเหมือนแบบเราเด็กๆเราชอบดูกีฬา
1: ครับ
0: แล้วทุกทีมันมีสตาร์ดัง
1: สู้พวกจอห์นสต็อกตันคาร์มาโลนของยูทาห์แจ๊สนะ
0: ใช
1: ่ก็กลับมาจากช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ19นาทีครับแคนาดากับโมร็อกโกยังเป็นโมร็อกโกนำ 1-0 นะครับประตูขึ้นนำได้จากทาอัสดินอุนนาฮีนาทีที่50ครับแล้วเวลาผมใส่แว่นนี่ก็ลำบากครับ
0: ทำไมฮะ
1: ถ้าจะอ่านข้อความก็ต้องถอดแว่นมาดิ
0: มันมีความไม่พอดีฮะ
1: ถูกต้อง
0: ผมไม่ถือว่าโชคดีมากตอนนี้ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่เด็กๆก็ผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือเกี่ยวไหมไม่ค่อยจ้องอะไรเงี้ยเกี่ยวป่ะผมก็ไม่รู้นะ
1: คุณวันบอกว่าคุณจุนหายเอาแว่นไปสามไปเอาแว่น3นาทีค่าแรงต้องแบ่งต้อง 30%
0: โอ้ปกติก็เยอะอยู่แล้ว
1: มาบอกสกอร์ไม่เปลี่ยนวันนี้
0: ผมไม่เห็นนะเปลี่ยนแล้วนี่ตอนนั้นมันขึ้นแล้วนี่เป็นหนึ่งแล้วนี
1: ่ฮ่าฮ่าเอาแล้วหยองจากคุณปิติน่าจะการไม่ได้ล็อกเอาฮะ
0: โอ้แต่ว่าจะขึ้นเกมทางขวาแคนาดาพลาดอีกแล้วครับเจสซี่มาร์ชจะแก้ยังไงครับ
1: มีคุณน่าจะอุกฤษนะ
0: จ้ะ
1: ถามว่าผมกับพ่อเจ๋งเคยภาพด้วยกันไหมเคยภาพด้วยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่นะเอออื
0: มค่ายเขียวอ่ะ
1: เคยภาพ
0: เคยคุณเคยภาพค่ายเขียวด้วย
1: น่าจะใช่น่าจะใช่โมร็อกโกนำเฉยจากคุณกิตตินะครับ
0: ใส่เสื้อโชว์ยกเลย
1: คุณวิบูลบอกว่าผมว่าโมร็อกโกน่าจะมาดี1ลูกครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เออแล้วก็คุณสมชายที่บอกสกอร์ไม่เปลี่ยนแล้วนะบอกว่าขึ้นสกอร์ด้วยครับเรียบร้อยนะครับคุณพิมพ์วิไลก็ทักมาเช่นกันคุณสอนทั้งสองทีมข้อผิดพลาดเยอะน่าจะเกรงกันเกินไปมันก็รอบลึกด้วยนะครับผม
0: คืออย่างโมร็อกโกยังพอมีประสบการณ์มาแล้วดูฮาวาครับมงคืนนี่โอนโอ้โอ้จี๊ดเลยครับโอ้มงจะเลยหุเลยมือเอาครับ
1: คุณสาริกาพาราดิโซบอกไม่ต้องยิงกันแล้วนะครับง่วงแล้วเดี๋ยวอีกคู่ตื่นมาดูครึ่งหลัง
0: คือถ้ามันจบใน90เนี่ยก็จะมีเวลานอน
1: จังหวะจะเปิดขึ้นไปของโมร็อกโกริมเส้นด้านขวาเปิดบอลหลุดออกข้างไปเองครับ
0: ครับ
1: แคนาดาได้ทุ่มมาไคลาลินเล่นกับโจนาธานเดวิดพลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับมาก่อน
0: อย่านะอย่านะ
1: ซิกูลาเลียเดฟูกิโดครับเล่นกับทางซิกูครับพยายามหาช่องอยู่นะครับทางแคนาดาบอมบิโตออกขวามาบูคาแนนบูคาแนนจะเลี้ยงหนีไปยังโดนสกัดทิ้งออกข้างครับยังเป็นบอทุ่มของแคนาดาครับเทลบี้ครับ
0: เชมดิสเทลบี้เนี่ย
1: จากซันเดอร์แลนด์นะครับ
0: เอาตัวเร็วๆมาช่วยบกช่วยบังช่วยเบียดด้วยนะครับ
1: ทำท่าจะทุ่มไกลแล้วครับเวลาได้ทุ่มในบริเวณริมกรอบเขตโทษนี่แคนาดาเลือกที่จะทุ่มบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกอยู่ตลอดนะครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มเข้าไปลูกนี้มาสลาอูยังมงเคลียร์ขึ้นมาบอลกลับมาที่จอห์นสตันซิกูตวัดเข้าไปลูกนี้ยังโชคได้ครับโบโน่แล้วแคนาดายังเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษตักลูกนี้ยังติดอิซาริยอฟมงเคลียร์มาแคนาดายังเก็บบอลได้อุสตาคิโอแตะหนีมาเอ้าล้มไปผู้เสียชี
0: นอกกรอบ
1: โอ้ตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษครับไม่ได้เข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหสกิโอได้ฟรีคิกครับแคนาดาหน้าบ้านของทางโมร็อกโกจังหวะแตะหนี
0: โอ้ยนิดเดียวครับก้าวเดียวถึงกรอบเลยครับ โอ้โซเวียนอัมรับบัตครับดันก่อนครับ

0: แต่ไปล้มในกรอบนะครับ
1: คือเหมือนมีมือซ้ายเนี่ยไปเรียกว่าเหนี่ยวทางอุซากิโอนิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับนี่แฟนโมร็อกโกเป่าปากนี่คือเสียวนะครับไม่ใช่อะไรครับอุตส่าห์ก็ระยะนี้ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่แหละครับ
1: อันตรายครับ
0: จริงๆนี่อยากจะถอยไปตรงกะโหลกมากกว่านะตรงนี้มันใกล้ไปครับแต่ถ้าใครเท้าหนักๆก็ยิงได้ครับแบบนี้
1: คือยิงอัดมันอาจจะดูมีโอกาสมากกว่านะ
0: ใช่
1: เพราะได้
0: ไปป
1: ั่นให้มันข้ามกำแพงวิถีมันอาจจะมุดได้ช้าเพราะมันใกล้ประตูเกินนะครับ
0: แต่ถ้าเมสซี่บอกไม่มีปัญหา อันนั้นยังไงก็ได้ โอ้เมื่อเช้าที่ดูยิงโวซินย่า
1: ไอ้เจ้าหนี้มีประวัติใช่ไหม
0: โอ้โห
1: ปัดทันเฉย
0: งงเลยแต่เป็นผมก็เหมือนกันต้องคิดนะ40ปีมีครั้งแจ้งเกิดได้ครั้งเดียวนะต้องเอาหน่อยคุณไปตาม IG เขาหรือยังโวซินย่าย
1: ังเลยอ่ะIG ผมตามชอบผู้หญิง
0: ชัดเจน ผมเห็นนะไลฟ์เขาต้องฮันเดบาลาดินเอซาริฮาชาหินนะเอลิฟชาหิน
1: นักกีฬาไง
0: กีซิมเอเก้
1: เราต้องตามนักกีฬาแต่ไม่ได้ตามนักกีฬาฟุตบอล
0: ไปดูฟุตบอลสักครั้งไหมเพราะว่าไม่น่าแพงมากหลังๆตอนนี้พอเครื่องตกเครื่องบินเริ่มถอยกันมาแล้ว
1: โจธานเดวิดเปิดโอ้โหเรียกว่าตากข้ามกำแพงไปแต่มันก็โด่งออกหลังไปอย่างที่บอกนะพื้นที่มันเหลือให้บอลมันมุดช้านะครับ
0: คือผมว่ายิงอัดแบบนี้น่าจะมีลุ้นกว่าเนี่ยแล้วดูจริงเนี่ยกำแพงเนี่ยแตกให้แล้วนะครับ
1: โอ้โหไปยิงในลักษณะตากให้มันข้ามกำแพงแต่ว่าสุดท้ายมันก็โด่งออกหลังไป
0: คือลูกแบบนี้มันจะใส่เต็มแรงก็ไม่ได้จะชิปมันก็ต้องเบาไปอีก
1: ไม่นั้นมันก็จะหายไปหลังประตู
0: ก็เลยลำบากอาจจะเปลี่ยนอาเมดกับไลเลียนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเกมรุกลงมาเพิ่มนะครับก็มีขยับเป็นเดวิดพรอมิสนะครับลงมานะครับอีกหนึ่งคนนี่เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับเป็นฝั่งของเชียร์คอบเชฟเฟอร์เบิร์กนะครับสองตัวที่ลงมาใหม่นะครับก็ถือว่าน่าจะต้องขยับแบบนี้นะครับก็เชฟเฟอร์เบิร์กนี่มาจาก LAFC นะครับส่วนเดวิดพรอมิสนี่อยู่ในเบลเยียมครับกับRoyal Union Sangilua นะฮะ
1: กองหน้ากับมิดฟิลด์นะครับที่ถูกส่งลงมายิงไกลลูกนี้หือวิถีตรงกรอบด้วยครับโบโน่ต้องปัดทิ้งออกหลังไป
0: โอ้โหนี่ส่งอัมราบัดมาชะลอเกมรุกด้วยซ้ำแต่ว่ามีช่องอีกแล้วครับ
1: บูคาแนนครับได้ตะบันด้วยขวาครับ
0: ยิงแล้วลูกมันสายตกพื้นต้องพุ่งปัดครับโบโน
1: ่แต่มุมทางด้านซ้ายครับของแคนาดาอุสากิโอครับเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับอุสากิโอเปิดดูที่เสาแรกโดนตวัดทิ้งออกมาแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามครับซิโกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาสุดเส้นหลังจะให้โพรมิสเดวิดมือผลักเต็มๆครับโดนจับฟาวไป
0: โพรมิสครับผักใส่มาซาอุยครับทัวร์นาเมนต์นี้ร่างกายดีมากนะครับต่อไปลงต่อเวลาไม่มีปัญหานะครับลูแซมาซาอุย
1: เล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเวลาในเกมไม่ค่อยตรงกับคนภาคยังไงหมายถึงว่ากับในจอทีวีเหรอผมว่ามันยังไงมันไม่น่าจะตรงกันไปอยู่แล้วนะครับ
0: มันจะเหลื่อมๆครับจะเหลื่อมๆครับ
1: แบรนด์เสื้อฟุตบอลรอบนี้ครบเกือบทุกแบรนด์หมายถึงว่ายี่ห้อที่เข้ามาในฟุตบอลโลกคราวนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ก็มันเยอะนะ48ทีมมันก็มีโอกาสที่แบบหลากหลายไปด้วยยี่ห้อนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับกลับมาสู่เกมครับ10นาทีสุดท้ายแคนาดาได้ฟาวตรงกลางสนามครับอุสตากิโอเรียกฟาวให้แคนาดาได้ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับแคนาดา
0: ครับ
1: สกอร์ตามหลังอยู่ครับกับอีก10นาทีที่เหลือครับต้องตีเสมอให้ได้นะครับอุสตากิโอเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาพักลูกนี้โจธานเดวิดแต่ยังหันหลังให้ประตูดีดคืนกลับมาอุสตากิโอโยนเข้าไปใหม่ก็ยังโดนโมงสกัดที่ออกมาโดยเอลอานาอุยอูนาฮีตวัดไปก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามแต่ว่าย้อนกลับไปที่เคโปแคนาดาค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับ

0: เดฟกิโรจะให้ทะลุช่องโดนดักได้เอาแล้วครับทาวบี้จะสวนกลับมาขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกขวาสุดว่างอยู่ไหลมาบราฮิมดิอัสแตะมาในกรอบโทษเอ้าไปล็อกแล้วคืนมาซัด 2-0 ครับโอ้โหประตูนี้แล้วก็เป็นอูนาฮีครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
1: โอ้มีลุ้นแฮตทริกเลยครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับของโมร็อกโกที่ทำได้อีกแล้วนะครับโอ้โหลูกนี้นี่จะทำให้ขวัญกำลังใจแคนาดาหดหรือเปล่าครับ
0: โอ้โห
1: จังหวะนี้ต้องให้เลยครับ
0: ประตูนี้อาจจะเป็นประตูปิดกล่องหรือเปล่าครับเพราะเวลามันเหลือไม่ถึง10นาทีครับจากตามลูกเดียวกลายเป็นตาม2แล้วก็แคนาดา
1: แล้วจริงๆอ่ะเป็นแคนาดาที่เปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่นะครับแล้วโดนสวนมาทีเดียวหายเลยครับแต่ก็ต้องชมการดึงจังหวะของบราฮิมดีอาร์สครับดึงจนไหลกลับมาให้อัสซินูนาฮียิงเสยคานเข้าไปครับ
0: โอ้โหต้องชมตั้งแต่ทางเชมซินทาวบี้จังหวะดักบอลแล้วสวนกลับขึ้นมาครับก่อนไหลให้ทางบราฮิมดีอาร์สครับที่ก็ไม่ยิงนะครับล็อกย้อนกลับมาให้อุนาฮีแล้ววันนี้อุนาฮีนี่จังหวะยิงคมมาก
1: วางเท้าดีครับโอ้แล้วตัดมาให้เนี่ยจังหวะไหลมาตรงนี้เนี่ยดีอาร์สเองเนี่ยเหมือนจะดึงหลอกนะครับจะยิงแต่แปะมาให้ลูกนี้พอดีเป๊ะครับ
0: แล้วคือจังหวะของบราฮิมดีอาร์สดึงไป2คนน่ะ
1: แล้วแตะมาตรงนี้ลงมีแฉลบนิดนึงแต่ว่าบอลมันดีพอจะเข้าทางอุนาฮีนะครับแล้วยิงดีครับยิงชนิดที่ว่าเสยข้างบนครับแล้วเบียดเสาแรกเข้าไปนะครับยืนยันครับ 2-0 โมร็อกโกออกนำแคนาดาครับ
0: คุณกัปตันกอล์ฟบอกหมดความหวังนั่งน้ำตาลิ้นอ๋อแสดงว่าเอาใจช่วยแคนาดาใช่ไหม
1: อ๋อที่เขาบอกตอนแรกที่เขาบอกเขาเชียร์แคนาดาเต็มตัวว่าผมจำไม่ได้
0: อ๋อเหรอโอ้โหแต่ประตูนี้นี่มันทำให้ความหวังในการจะกลับสู่เกมของหนึ่งในเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดานี่โอ้โหยากเลยครับ
1: คืออย่างน้อยต้องตีไข่แตกก่อนนะครับ
0: คือแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องบุกนะครับเพราะตอนนั้นยังไงเนี่ยคุณตามอยู่1-0น่ะแพ้คุณก็ตกรอบอ่ะแต่พอคุณจะไปทะลุช่องแล้วโดนดักได้โดนสวนกลับกลายเป็นโดนประตูที่2เลยนะครับมันก็ทำให้งานยากขึ้นอีกคุณปราโต้เนี่ยบอกหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแต่ต้องมาดูครับแคนาดาเองก็ยังพอมีความหวังนะครับถ้าประตูแรกไล่กลับมาได้เร็วโจนาธานเดวิดซ้ายยิงติดบล็อกแล้วก็ทางด้านชาวบี้หัวทิ้งมาก่อนเอาแคนาดายังได้บอลทางซ้ายมาชาเฟเบอร์เปิดลูกนี้ก็ลึกเข้าซองของโบโน่อีกครับ
1: แม่แต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าทำให้โมร็อกโกยังอยู่ได้ก็คนนี้เหมือนกันนะครับคือช่วยเซฟด้วยทำให้อุ่นใจครับในแนวรับนะครับยาซินโบโน่ที่เรียนครับก่อนนี้เนี่ยเจอกัน2ครั้งนะครับก็เป็นโมร็อกโกชนะทั้ง2ครั้งเลยครับคราวนี้ชนะ 2-1 นะครับแต่ยังมีเวลาให้แคนาดาครับอาจจะจบสกอร์เดิมที่เจอคราวที่แล้วได้ครับ
0: ถ้าประตูแรกมาเร็วก็ไม่แน่นะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่ครับ คืนมาทางขวาโยนลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับแรงไปเข้ามือทางด้านของโบโน่คว้างบอลออกมาเอาจะเอาประตู3หรือเปล่าเพราะโมร็อกโกก็ลุยขึ้นมาครับอูนาฮี
1: อูนาฮีจะเอาแฮตทริกไหมครับ
0: อูนาฮีข้างในมี2คนเปิดตัวไกลให้ไหลมงย้อนชนคานแล้วบอลเข้าประตูหรือยังยังไม่เข้าทั้งใบเลยครับโอ้โหยังไม่3-0ครับโมร็อกโก
1: เกือบไปครับแล้วเมื่อสักครู่เคลโปนี้ได้ยืนได้แต่ยืนดูแล้วนะครับโอ้โห
0: คือถ้า 3-0 ก็เรียบร้อยแน่นอนนะครับกลับไม่ได้แน่ๆบูคานันหักจากสุดเส้นหลังด้านซ้ายมาตรงกลางครับทาวบี้หวดทิ้งออกหลังไปก่อนแคนาดาได้เตะมุนทางฝั่งซ้าย
1: เอาครับ
0: โอ้โหถ้าเข้าก็อาจจะต้องมาดูว่าออฟไซด์ด้วยหรือเปล่าน
1: ะน่าจะไม่เข้าครับ
0: ชนคาแล้วโอ้โหก็กระเด้งออกมานอกเส้นครับ
1: ครับ
0: ยังไม่มีส่วนไหนเข้าประตูเลยครับคือถ้าเข้ามันต้องเข้าทั้งใบนะครับแต่เมื่อกี้นี่ไม่เข้าเลยครับสักส่วนเดียว
1: เลยยังไม่มานะครับโอ้โหแล้วข้ามหลอกสวยครับบูแคนนัน
0: จูนาธานเดวิดไลท์ออกมาทางซ้ายชาเฟนเบิร์กเปิดเข้ากลางงงสกัดที่เข้ามายังเก็บได้เดวิดริมกรอบเขตโทษทางซ้ายตอกส้นมาบูแคนนันย้อนกลับมาชาเฟนเบิร์กเปิดเข้าไปก็โดนสกัดที่เข้ามาอีกซิกูสลับเท้าเปิดเข้าไปเลยครับแหมก็ติดทางอุนาฮีเคลียร์ได้
1: เจสซี่มาร์น่าจะสั่งให้บุกแบบเต็มสูบแล้วแหละครับตอนนี้
0: อีก5นาทีโดยประมาณครับไม่รวมการทดเวลาครับจะต่อลมหายใจได้หรือเปล่าแคนาดากับการตามหลังอยู่2ประตูเปิดเข้าไปกับติดทางอิซาดิยอฟอีกครับมงเคลียร์มาแล้ว อัมลาบัตเข้าไปกระแทกใส่จังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวครับโจนาธานเดวิดโดนกระแทกล้มลงไป
1: ต้องเอาประตูแรกคืนมาให้เร็วก่อนนะครับ
0: จะเปลี่ยนมิดฟิลด์อย่างเอลมูลาเบตลงไปนะครับทางโมร็อกโก
1: ก็แทนน่าจะอัสซีรูนาฮีนะครับ
0: จะเปลี่ยน2คนด้วยครับ okay. อิซาดิยอบก็โดนถอดออกนะครับมาวานซาเดนนะครับที่ถูกส่งลงไปครับ
1: ครับ
0: อูนาฮีกับอิซาดิยอบที่โดนถอดออกนะครับ
1: ก็น่าจะแพ็คเกมแล้วแหละครับ
0: แคนาดาก็เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆบูคานันโดนถอดออกไปแล้วเอาเนลสันลงมาฟรีคิกของแคนาเปิดไปโบโน่ก็ชกออกมาอีกครับ
1: โอ้เจ้าตัวโดนกระแทกเข้าไปครับแหมเป็นพรอมิสอีกแล้วนี่จอมอัดผู้เล่นโกโนโกเลยครับ
0: แต่บอลโด่งนี่ไม่พลาดเลยครับโบโน่
1: แม่แต่แกเป็นคนรู้ร่างสูงอยู่แล้วนะครับบอลแบบนี้เนี่ยแกไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วครับ
0: ตัดสินใจตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดนะครับแคนาดานี่ก็เปลี่ยน2คนนะบูคานันกับทางซิกูที่โดนถอดออกนะครับคนที่ถูกส่งลงมาเนี่ยก็มีทางโจนาธานโซริโอนะครับจากโตลันโตแรปเตอร์นี่ก็เป็นตัวเก่านะครับและอีกคนหนึ่งเป็นเจเดนเนลสันนะครับ
1: ครับแต่ก็เป็นจุดที่ต้องแก้นะครับต้องเอาตัวที่สดลงมาบี้นะครับเจสซี่มาร์ชเองก็ต้องพยายามทำทุกทางนะครับ
0: อยู่ในฮีกำลังจะเป็นฮีโร่ครับทำคนเดียว2ประตูเลย
1: แต่วันนี้ยิงดีทั้ง2ลูกจริงๆนะครับดูทีครับลูกนี้ครับลูกที่สวนกลับมาเป็น 2-0 นะครับไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับโอ้และจังหวะของเดฟิกิโร่นี่ก็ตามมาไม่ทันแล้วครับอย่างที่เรียนนะครับต้องชมเชมซีนทาวีนะครับที่เลี้ยงตัดมาแล้วจ่ายดีอาร์สก่อนจะจ่ายย้อนกลับมาครับนี่ครับฮาคิมีก็สะใจครับคือรูปเกมนี้อาจจะไม่ได้เหนือกว่ามากนะครับแต่ว่าพอมีจังหวะทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับ
0: กำลังจะเป็นทีมแรกครับตอนนี้ขาหนึ่งข้างนี่ก้าวเข้าไปอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะโมร็อกโกแคนาดาต้องเรียกว่าอาศัยปาฏิหาริย์เลยครับการสถานการณ์แบบนี้ครับที่จะพลิกสถานการณ์
1: ใช่ครับ
0: แต่ความแน่นอนของประตูของโบโน่มันก็สำคัญนะจ
1: ัง
0: หวะที่มันโดนกดดันโดนเปิดอะไรเนี่ยคือเขาไม่พลาดเลยนะครับตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดอ่ะ
1: คืออ่านประสบการณ์เก่าด้วยนะครับปัจจุบันนี่ไม่ได้เล่นยุโรปก็จริงแต่ว่าก่อนนั้นก็เล่นมาหลายทีมแล้วนะครับ
0: ก็สร้างชื่อกับเซบีย่าแล้วตวัดยิงในกรอบเขตโทษของแคนาดาก็โดนเคลียร์มาอีกครับ
1: แต่พูดถึงแคนาดาเองทีมนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยๆเยอะครับ
0: แต่ก็ยังไม่ยอมนะครับแคนาดาพยายามบุกอยู่ครับอย่างน้อยๆก็ขอตีไข่แตกครับเพื่อโอกาสในการลุ้นครับเนลสันเปิดไปจับบอบไม่ดีครับโจนาธานเดวิดลาฮิมีเคลียร์มาตรงกลางสนามก่อนคือตอนนี้โมร็อกโกเวลาตัดบอลได้ก็พยายามทิ้งบอลไปด้านบนให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนนะครับทด8นาทีเป็นอย่างน้อยครับเหลืออีก8นาทีครับลมหายใจของแคนาดาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ครับพวกเขาจะพลิกสถานการณ์ตัวเองได้หรือเปล่า
1: โยกดีครับ
0: โยนเข้าไปเนลสันเอ้าบอลตกในกรอบเขตโทษแต่โดนจับแฮนด์บอลครับ
1: นี่ครับคายรารินครับเจอไมเคิลโอลิเวอร์ครับนี่ครับบอลตกที่แขนเลยนะครับจริงๆบอลตกแขนส่วนใหญ่ผู้เล่นเกมรุกอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าเขาจะมองว่าเป็นการได้เปรียบในการเล่นเกมรุกนะครับ
0: โอ้โหน่าเครียดเลยครับเจสซี่มาร์ช
1: ชด8นาทียังพอมีเวลาครับ
0: แต่ประตูแรกต้องมาให้เร็ว
1: ก่อนครับอย่างที่เรียนครั้งที่แล้วเจอกันในฟุตบอลโลกก็คือ 2-1 นะครับ
0: ส่วนโมร็อกโกถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็ต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บไซบารีแต่จังหวะนี้ลาฮิมีพามามุมทงทางขวาเลยครับเดฟูกิโดบังเอาไว้ก่อนเอางัดกันอยู่เบาะไม่ออกนะครับแล้วกลายเป็นว่าทางไรมี่ไปทำฟาวทางโอสโซริโอครับ
1: โอดิเวอร์ไปนี่กองเชียร์แคนาดานี่ไปยืดแล้วอิซาดิยอบน่าจะตึง
0: โอ้ก็อาจจะต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บของทางอิซาดิยอบด้วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่ารอบที่แล้วนี่ชาดิลาดก็เจ็บนะครับจนสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ลงสามเป็นตัวจริงเอ้าโดยเอวิดโดนกระแทกล้มไปผู้สินไม่ได้ให้ฟาวนะครับ
1: นะอุยนี่ดึงไม่ได้ครับ
0: ราฮีมีจะพลิกไปไม่ได้ครับเอลไอนาอุยหวดลูกนี้แต่บอมันโด่งอย่างเดียวไม่ไปไหนไกลครับออกข้างเป็นบอทุ่มของแคนาดาเนลสันอลิสตาจอห์นสันเดฟูกิโรชาฟเฟอร์เบิร์กเดฟูกิโรเนลสันลุยเข้าไปในกรอบแคนาดาด้านซ้ายเนลสันม้วนยังไม่มีเหลี่ยมเปิดแล้วฮาคิมี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อน
1: โอ้โหแต่ทดนี่มา3นาทีแล้วครับโดยประมาณครับ
0: อุสตาคิโอครับเป็นคนเตะมุมทางฝั่งซ้ายเคาะมาชาเฟลเบิร์กโยนลูกนี้ชกได้หมดอ้าวแล้วเคโปขึ้นมาด้วยแล้วแม่แต่ว่าจังหวะนี้มีนกหวีดไปแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของโมร็อกโก
1: นี่ถ้าโมร็อกโกได้บอลในสวนยาวเลยนะครับเนี่ยว่าจะกลายเป็นได้เปรียบทันทีนะครับ
0: เสียงออกมาเล่นลุกนี้ด้วยนะครับเกรโปผู้สาประตูของแคนาดาวันนี้เจอ2ประตูของอูนาฮีเข้าไปก็หมดสิทธิ์เซฟครับ
1: ครับ
0: ทางมักซิมคริปโปแต่ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของแคนาดานะพวกเขาเองตามหลัง2ประตูนี้ก็ยังพยายามบุกอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ท้อเลยครับเนลสันให้อ้าวไปให้ผิดจังหวะก็ดีครับเสียบอลโมร็อกโกก็ทิ้งไปด้านบนครับให้ตัวด้านบนวิ่งไปกดดันทางแคนาดาอ้าวแล้วเคลโปเจอบีบจากทางชาวบี้ก็เบิ้ลบอลหลุดออกข้างไปเองอีกครับเสียทุ่มให้โมร็อกโกไป
1: นี่ครับน่าจะค่อยๆเล่นเลยครับหิวข้าวไหม
0: ฮะมากครับ
1: พูดฝั่งแคนาดาก็เซ็งครับคือจริงๆรูปเกมพวกเขาไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันเข้าเหลี่ยมการยิงประตูเป็นโมร็อกโกดีกว่าคร
0: ับอ่าเลยครับโจฮันเดวิดตวัดมาชาเฟลเบิร์กลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายพยายามเปิดโบมีฉลับฮาคิมี่ออกหลังไปได้เป็นเตะมุมครับ
1: อันนี้ลงมาก็ดูครอสบอลได้ลุ้นเหมือนกันนะครับชาเฟลเบิร์กเนี่ย
0: ลงมาแล้วมีอิมแพคกับเกมนะครับ
1: บุนาฮีครับ
0: ทีมสตาฟนี่เข้าไปจูบหัวเลย
1: เลยนะครับ
0: ชาเฟลเปิดมาเคลโปพยายามจะขึ้นมาบอลมันโด่ไม่หน่อยครับมุมไม่ถึงยังได้เป็นบอลทุ่มอีกครั้งครับแคนาดาทางขวา
1: คือนี่คือกะว่าทีมเนี่ยจะยันอยู่ตรงนี้เลยนะครับ แกไม่ลงเลยครับโอซอริโอครับโดนดักอีกแล้วครับทาวีนี่ลงมาถือว่าเปลี่ยนจังหวะเกมได้ดีเลยนะครับเชมดินส์ทาวี
0: ชาเฟลเบิร์กทางซ้ายจะล็อกหนีโดนทำฟาวโดยราฮิมีอาร์ก็ฟรีคิกระยะอันตราย
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: คยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับส

0: ุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: มานาวีนี่ก็แหมมีล่วงลงไปนะครับกัดฟันกันหมดแล้วคร
3: ับ แคนาดาก็
2: คือ
3: สีหน
2: ้
3: าเซ็งๆอ่ะคือก็ต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพทีมนะครับพวกเขาเป็นรองทางโมร็อกโกจริงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีครับแฟนๆโมร็อกโกก็ร้องเพลงฉลองกันแล้วครับอ้าวราฮิมี่มีล้มลงไป
2: นะครับ
3: ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวหลักของทีมนะลาฮิมี่
2: วอซายบารีเจ็บเนี่ย
3: วอซายบารีเจ็บต้องไปดูว่าซายบารีเจ็บมากน้อยแค่ไหนอีก
2: อย่างที่เรียนครับกับสโมสรเขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับลาฮิมี่นะครับ
3: รอฉลองเลยครับทดป่าตอนนี้ผ่านมา7ละเอลมูราเบตย้อนกลับหลังไปก่อนครับอัมราบัดเปิดขึ้นไปทางซ้ายจะให้ทาบีก็แรงออกข้างไปครับ
2: เดี๋ยวนาทีสุดท้ายแล้วครับ
3: พรอมิสเดวิสแม่พยายามพิงแต่ก็โดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเอ้ามาอีกแล้วครับโมโลโกหลุดขึ้นมา3คนไหลมาราฮิมีจอๆยิงเรียบร้อยครับ 3-0 ครับประตูปิดเกมอย่างแท้จริงครับราฮิมีตัวสำรอง
2: บิ๊กจุนพึ่งทักเจอแป๊บเดียวจะเป็นตัวหลักยิงโชว์เลยครับราฮิมีโอ้โซวิยานราฮิมีครับอัดเข้าไปจนได้ครับโอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
3: สกอร์ขาดเกินคาดนะ
2: แต่ก็เข้าใจครับว่าแคนาดาต้องบุกแล้วครับจังหวะตั้งแต่เริ่มเสียประตูแรกมันก็ต้องบุกเพื่อเอาคืนนะครับแล้วก็ไม่โดนสวนเจอลูก2นี่จะเอาลูกตีไข่แตกก็โดนลูก3อีกครับโอ้โหก็ต้องเขาเครดิตให้โมร็อกโกด้วยครับกับเกมสวนกลับที่ทำได้ดีนะครับ
3: โอ้โหบราฮิมดิอาสนี่ก็มี2แอสซิสต์นะครับวันนี้ครับประตูที่2กับประตูที่3ครับไคลาลินพอมิสเดวิดก็เต็มที่แล้วเลยครับ
2: ครับ
3: จากครึ่งแรกที่จบไปกูโกกันว่ามีโอกาสจะเสร็จทางแคนาดาสุดท้ายโมร็อกโกนี่โอ้โหดู
2: มาแบบ
3: หลุดมา3คนนะครับจะออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับบราฮิมดิอาสเลือกไหลซ้าย
2: ยิงตรงนี้ไม่ต้องจับนะครับคือรอจังหวะเครโปออกมาแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปครับทำได้ดีครับทำได้ดีลูกนี้ครับก็ไม่รู้พูดคำไหนครับก็สมควรจะได้ครับ
3: ดีใจกับแฟนบอลโมร็อกโกด้วยนะครับพวกเขาจะเป็นทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหอูนาฮี2แล้วก็ราฮิมี1
2: ก็ถือว่าเป็นเกมที
3: ่แล้วก็จบเกมเลยครับชนะไป 3-0 ครับโมร็อกโก
2: ก็โมร็อกโกนะครับได้ประตูขึ้นนํา 1-0 ก่อนจากอูนาฮีนาทีที่50นะครับแล้วก็มาบวกประตูที่2นาที82ก่อนจะมาปิดท้ายช่วง 90+8 จากโซฟิยันราฮิมีนะครับก็สรุปครับโมร็อกโกครับเอาชนะแคนาดาไป3ประตูต่อ0นะครับผ่านเข้าไปรอในรอบควอเตอร์ไฟนอลเรียบร้อยนะครับไปรอพบชนะระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยที่จะเตะกันต่อจากคู่ของเรา
3: ถามน้องต้องหน่อย
2: จ้ะ
3: มันมีโอกาสไหมกับความพลิกล็อกที่จะเกิดขึ้นในเกมระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมีโอกาสไหม
2: ผมว่ายากผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสมาคราวนี้เนี่ยเหมือนเดชองได้คุยกับลูกท้องว่าพี่จะไปแล้วเรื่องเอาหน่อยซึ่งผมว่าจริงๆองค์ประกอบฝรั่งเศสเขาดูดีทุกระบบนี่แหละใช้ตัวสำรองกับตัวจริงใช้ได้จังคุณว่าพลิกไหมล่ะ
3: โอ้ผมว่ายากนะผมมองว่าแค่ปารากวัยแพ้ประตูนึงเนี่ย
2: ถือว่าสุดๆแล้วนะ
3: ผมว่าก็สุดๆแล้วนะครับ
2: แต่ผมมองว่าแต่ปารากวัยเขาเป็นทีมที่สู้ไงคือถ้าโดนบุกมาเจอสวนเนี่ยผมก็จะไปเข้าทางฝรั่งเศสอีกด
3: ัง
2: นั้นผมว่าฝรั่งเศสชนะแน่อยู่ที่ว่าเขาจะชนะเยอะหรือเปล่า
3: บอกน้องจุนนินทาเอกคิมเอกโดนให้ฟังหน่อยโอนให้500จากจาชาโอ้ไม่ทันแล้วนะ
2: จาชาพี่จุนเขาพูดไหวแล้วแต่เขาไม่บอกพี่ไง
3: คุณลงเล็กบอกว่าผมต้องตัดแว่นโปรเกรสซีฟแล้วมังคลับสายตาสายตายาวและสั้นรวมกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ แต่ว่าผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าผมไม่อยากได้แบบนั้นอ
2: ่
3: ะก็ยอมที่จะเสียเวลา
2: อย่างใดอย่างหนึ่ง
3: ดึงแว่นขึ้นแล้วกันอุนาฮียิงไปที่ประตูแล้วครับคืออะไรไม่เข้าใจหรือจะยิงไปกี่ประตูแล้วอย่างเงี้ยหรือยังไงถ้าอูนาฮียิงในทีมชาติวันนี้บวกไปอีก2ก็จะเป็น11ประตูนะ
2: ครับ
3: นะครับมุมกล้องโอลิเวอร์สับเต็มเท้าดูลูกยิงที่2เหนื่อยแทนเลยมุมนี้เพสเท่าไหร่นั่นจากคุณลงเลงเอามันก็ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้บอกตัวเลขมานะ
2: คือไม่ได้มีความเร็วใช่ไหม
3: แล้วก็ส่วนข้อความเนี่ยปิดท้ายบุกไม่เอาหลังเลยจากคุณอาดามโฮ
2: น่าจะเป็นกองเชียร์แคนาดา
3: แต่ว่ามันก็ต้องเอาอะนะ
2: ไม่คือพอโดน 1-0 แล้วอะ
3: แบบยังก็ต้องเอาอะ
2: คือมันเป็นน็อกเอาท์อะเนาะ
3: ใช่
2: มันมีนัดเดียวแล้วไง
3: จะแพ้ 1-0 3-0 มันค่าเท่ากันอะ
2: ใช่ครับ
3: ยังไงก็ต้องบุกนะครับ
2: คือถ้ามันบุกไปแล้วดันได้ประตูเนี่ยมันก็ทำให้กลับมาสู่เกมได้เลยนะครับ
3: คุณชวีวาน 3-0 เลยจบข่าวนะครับบอกอาจารย์เป่าได้แล้วจากคุณวิรุธนะครับคุณชยังกลูแววบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสนะ
2: ไม่แต่ผมว่าวันนี้โอลิเวอร์เป่าดีนะคือเป่าดีหมายถึงว่าถ้าเราดูเขาในพรีเมียร์ลีกจะคนละแบบ
3: บอกว่าโมร็อกโกหวานเจี๊ยบโอเคน่าจะประมาณนี้นะ
2: จ้า
3: เดี๋ยวผมปิดที่ Facebook ให้นิดนึงด้วยแล้วกันนะเพราะว่าคู่ต่อไปก็ยังไม่มา
2: ผมต้องดูไงหรือเขาคิดว่าตีสามคู่ต่อไป
3: ไม่เขาต้องรู้สิว่ามันตีสองถึงตีสี่คุณอุ๊บอกเซ็งเป็ดนะฮะอ๋อไปกินแซนด์วิชเซเว่นดีฟาครับค
2: ุ
3: ณธนากรกะการดีบอก FC เราทั้งสองขอบคุณมากนะครับคุณอัธพงศ์สวนผลไม้บอกสวัสดีพี่จุนเอาอีกแล้วแคนาดาเต็มแม็กเรียบร้อยนะแต่จริงก่อนเกมผมชอบโมร็อกโกนะ
2: ผมก็ชอบโมร็อกโกอ
3: ย่างที่บอกไปอ่ะน่าจะประมาณนี้
2: จ้า
3: ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ผมกับน้ำต้องไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
2: ครับ
3: นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: 身体挺靓。
1: 问路 story。
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99

0: และอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: เดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่กับผมจันอู๋แล้วก็เซียนสนนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีเซียนสนด้วย
1: สวัสดีจันอู๋แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี
0: ้กำลังขึ้นเลย
1: มัน
0: เซียนสนกำลังขึ้นเลย
1: ช่องว่างเลยกำลังจะโหนึกว่าจะรอดูบราซิลนึกว่าแหมจะมีขออภัยดูฝรั่งเศสปารากวัยสิ
0: ครับผม
1: นี่ช่องว่างเลยแล้วก็วันนี้เราออกอากาศจากตู้แช่ปลา
0: ครับผม
1: เพราะว่าเห็นอาจารย์อู๋ขนาดว่าหนาๆยังบอกว่าหนาวเลย
0: เออผมขนาดเด็บ
1: หนาวจริง
0: เด็บหนาๆแล้วนะสายไนท์นะ
1: ใช
0: ่ไนท์ไนท์ถือชิลด้วยโอ้โหข้างในนี่อย่างเย็นเลยหมู
1: ่เพราะว่าหลังๆเราพลาดแล้วเรานั่งข้างนอกให้อาจารย์
0: อ
1: ู๋แต่พอวันนี้มานั่งข้างในห้องจัดแล้วคือแบบโอ้โหแอร์เย็นมาก
0: ใช่ใช่ไอ้ขู่ขนาดสนมันมี
1: ใส่ใช่ผมใส่แจ็คเก็ต
0: มีแจ็คเก็ตอยู่อย่างหนาวเลย
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็SMS 4689899นะครับยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงทางช่องทางแชทนะก็เราก็คงมาพูดคุยกันได้นะครับผมสบายๆกันไปวันนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าอยู่กันประมาณ2ชั่วโมง
1: ใช่
0: นะครับ
1: พอเดี๋ยวบอลกลับมาเตะตี4ยังไงเดี๋ยวไลน์อัพก็เดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวแจ้งให้
0: คู่นี้ก็ถือว่าเกินคาดเนาะ
1: 3-0นะแคนาดาโมร็อกโก
0: เพราะว่าคู่ที่ผมมองว่านะ
1: ครึ่งแรกยัง0-0ครึ่งแรกยัง0-0เลยจันอู๋ครึ่งแรกอะยังไม่มีประตูเลย
0: กะว่าตามสไตล์ของโมร็อกโกอะเขาเป็นทีมที่ไม่เน้นเกมรุกอยู่แล้วเหนียวแน่นใช่ไหมอาศัยบอล
1: ระ
0: บบ
1: แรกไง
0: ใช่แล้ว
1: เปิดเพิ่มก็โดนเพิ่ม
0: รอให้แคนาดาบุกเพราะถ้าดูตามรูปเกมเนี่ยบุกเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่โดนไป3เม็ดนะครับยิ่งบุกยิ่งโดนเนาะ
1: ใช่
0: แต่ก็สกอร์มันเหลือเชื่อไปหน่อยนะ
1: ความเก่าความเนี้ยมาตรฐานยังห่างกันอยู่ถึงแม้รูปเกมจะสูสีแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดโมร็อกโกเยอะกว่า
0: เพราะแคนาดาเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยคือถ้าไปไล่เรียงกันนั้นตั้งแต่นัดแรกของการมาเล่นฟุตบอลโลกนะคู่หน้าไม่เคยซ้ำกันเลยนะ
1: ใช่กองหน้าเปลี่ยนตลอดคายลาล
0: ิงานไม่ได้
1: ไอ้โจนาธานเดวิดอาจจะเป็นตัวยืน
0: มันมี
1: โอฮูลูวาเซยี่มาสลับ
0: มันมีจุดหลอกตาอยู่หน่อยนึงไอ้ช่วงช็อตแฮตทริกของโจนาธานเดวิดอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยทีเดียว
1: โอ้โหแฮตทริกใส่กาตาร์กันจะหนูหมูแต่ว่าน
0: ี่โอ้โห
1: เกมรับแคนาดาก็เสียเยอะอย่างวันเจอสวิตก็ยังแพ
0: ้เกมรับก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: มีทั้งทีมอ่ะว่าไอ้ตัวเนี้ยโอเคอยู่เลย
1: ตัวไหน
0: ไอ้อุสเกียวเนี่ย
1: อ๋อก็กองกลางกับตันทีมเบอร์เจ็ด
0: เนี่ยนี
1: ่อุสตาเกียวเคยเล่นปอร์โตไง
0: ใช่ใช่อันนี้โอเคเลยนะครับนอกนั้นนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงเนอะ
1: ใช
0: ่กองหน้าอย่างไคลาลินโอรูวาเซยี่อย่างเงี้ยนะครับโจนาธานเดวิดผมว่าโอ้โหดูแล้วก็ยังเหนื่อยแล้ววันนี้ก็โอ้โหตัวหนึ่งที่เล่นดีมันตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้นะผมว่าตัวเนี้ยไม่อยากเอ่ยชื่อด้วย
1: ใช
0: ่อูนาฮีเนี่ย
1: อ๋อ
0: เป็นตัวที่ฟอร์มดีจัดๆเลย
1: เพิ่มได้ไหม
0: ตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับ
1: อาซาดีนอูแล้วก็ลังมีเล็กจะได้พี่จะได้ไม่เกี่ยวไงแล้วก็นาฮี
0: อะไรก็ได้มาคั่นหน่อยนะ
1: แบบเป็นชื่อกลางอะเหมือนอเล็กออกเลชแชมเบอร์เลนหรือเจมบอดพาว
0: หรือไม่ก็ไม่ต้องเล่นดีแล้วไม่ต้องยิงอะ
1: อาซาดีนอู
0: ไม่งั้นก็ต้องคุยชื่อไม่มีผมว่า2คนเลยนะที่แบบฟอร์มเด่นจัดๆคืออีกคนนึงคือฮาคิมี
1: ่วันนี้อูนาฮียิง2อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยิง2เลยอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าฮาคิมี่เนาะ
1: ครับ
0: โหดจริงอันนี้ก็เป็นบอลระบบอย่างแท้จริ ง
1: ระดับท็อปอยู่แล้วแบ็คขวาเบอร์1ของโลกอ่ะอาซาฮาคิมี่ชั่วโมงนี้ครับอ่ะก็พูดคุยกันนะครับใครอยากคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมก็ส่งมาเลย4689899
0: ใช่นี่ครับ
1: อันนี้มี Facebook Live มั้ยอาจารย์ไม่รู
0: ้น่าจะมี
1: มีใช่ไหมเพราะว่าอย่างอันนี้มันไม่ได้ภาคไงแต่ SMS อ่ะมีแน่นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก่อนจะไปดูเรื่องไลน์อัพหรือว่าพูดคุยเรื่องข่าวก็เดี๋ยวดูผลฟุตบอลก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลบราซิล B 2คู่นะอ่ะ3คู่ลอนดีน่านำ CRB 1-0แล้วก็มีคิคูม่ากับสปอร์ตเรซิเฟ่รวมถึงโนโวลิซอนติโนกับแอตเลติโกโกเอเนเซ0-0นะครับ
0: ครับ
1: ชิลีครับผมว่าต้องมีคนถามอ่ะครั้งที่แล้วก็มีคนถาม
0: ต้องมี
1: มาเกาเยสนำปาเลสติโน1-0แล้วก็ซานฟิลิเป้ยังเสมอกับยูเนียนลาเคเรล่า0-0นะครับนอกนั้นก็
0: เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วไง
1: เต็ม
0: นี่บอล2คู่เองด้วย
1: ใช่อุ่นเครื่องนี่อัมสเตทเทนนี่ชนะทางฮอน1-0แล้วก็ถ้าคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับมีทางโอ้วันนี้พี่อู๋ได้ดูนี่ป่ะบอล U19 ชิงแชมป์ยุโรป
0: แต่ว่าตามอยู่
1: เดนมาร์กชนะเวล3-0แต่ที่แปลกคือสเปนอัดเยอรมันของอาจารย์อู๋ไป4-0
0: บอลเด็กไง
1: แย่ทุกชุดเยอรมัน ต้องให้เยอะครับมาล
0: ือ
1: ไม่เข้าแต่ว่าก็แพ้สเปนเละเลยไงวันนี้
0: ไม่แต่แพ้เละแต่มันก็มันเข้ารอบอยู่แล้วไง
1: มันสู้ไม่ได้มันยิงไม่ได้เลย
0: ไม่มันเข้ารอบอยู่แล้วไงจบ 1-2 อยู่แล้วมันก็อาจจะไปอารมณ์เหมือนวันนั้นนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไง
1: แต่ไม่คิดว่าจะขาดขนาดนี้ไง
0: เออแต่ก็ไม่คิดว่าจะขาด
1: แล้วสเปนเนี่ยเล่นมา3นัดเนี่ยจะ
0: ไม่เสียประตูเลย
1: ชนะเวล7-0ชนะเดนมาร์ก3-0ตบเยอรมัน4-0
0: 14นะ14ลูกแล้วนะ
1: เ
0: กมนะ
1: ครับ
0: แต่บอลเด็กมันก็สไตล์นี้อยู่แล้วเวลาชนะกันมันไม่ค่อยเพลาอยู่แล้ว
1: แต่ตัวมันดีกว่าเยอรมันเยอะเนี่ยผมไปดูแล้วครับจ
0: ะ
1: ด
0: ู
1: จำไอปีตัชของเรอัลมาดริดได้ปะเนี่ยใส่เบอร์10ให้ทีมชาติสเปนชุดยู19
0: สเปนชุดนี้ผมว่าเผื่อมีสิทธิ์แชมป์นะน่ากลัวนะฟอร
1: ์
0: มดีมากแล้วโอ้โหแล้วเวลเจ้าภาพนี่ไม่ได้เอาอ่าวเลย
1: คาบ้านเละ
0: เวลโดนอะไร
1: ขนาดเขามีอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าอีก2ทีมเหมือนกันโอ้เวลยังจบที่4อ่ะ
0: เพราะว่า
1: 3นัดแพ้รวดไม่มีแต้มอัน
0: ดับ3ที่ดีที่สุดไปชิงพวกที่5ที่6กันได้อยู่ไงนะครับ
1: เวลโดนไป14ลูก3นัด
0: โหเจ้าภาพยับเยิน
1: ครับ
0: ไม่มีทรงเลยนะครับสำหรับบอลเด็กนะยูโรยู19ที่คิกออฟกันอยู่ตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ส่วนถ้าจบไปแล้วเดี๋ยวผมดูให้มันเหมือนมีคู่อื่นๆด้วยนะครับ
0: ก็ก็น่าจะเป็นพวกไอ้บอล
1: สแกนดิเนเวียนนี่ไงมีสวีเดนออสเวนคาร์2คู่แล้วจบไปแล้วเดเกฟอร์แพ้มาโม0-1แล้วก็ฮัมสตัดวันนี้แพ้วัสเตลาส1-3นะครับส่วนฟินแลนด์4คู่เนี่ยลาติชนะนิสตาน1-0 SJK ชนะ TPS 3-1 ยาโรชนะอีเวส2-1แล้วก็ VPS วาซาชนะมาเลนฮาม4-0นะครับไอซ์แลนด์จบไปแล้ว2คู่อันคลาเนสแพ้เบดาบริก1-2แล้วก็เวสต์มาเนียชนะวาลู1-0วาลูนี่โดนใบแดงด้วยนะครับนอกนั้นก็ถ้านอร์เวย์ลีกดองนะครับเอเกซุนชนะมอสแมคมอสนะไม่ใช่โมนะ3-0แล้วก็ฮอตนะครับชนะสตอมกอสเซต4-3บลายนี่ชนะเสมอแซนเนต1-1ส่วนถ้าเป็นหูผมเพิ่งรู้วันนี้เคลีกกลับมาเตะด้วยจันหูมีหน้าตกรอบเร็วก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยเคลีกแต่กลับมาเตะละวันนี้ชุนบุกคุณไดแพ้กังวอน 1-2 อันยางแพ้โปฮัง 2-3 แล้วก็เทจอนเสมอกับปูชอน 2-2 ส่วนถ้าอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีซาวบวกนี่ไงเรดบูซาวบวกชนะทางกอนิกซับเซ่ 2-1 มี PSV เนี่ยเริ่มอุ่นแล้วเสมอรอยัลอันเวิร์บ 1-1วิสลาคาคอฟชนะคาวิน่า 2-0 มิดทิแลนด์ชนะซีเคบอก 4-2 คลับบูชชนะคอไทส์ 4-2 แล้วก็ดอเดชแพ้เฟยนอส 0-6 อักมาเสมอเกนส์ 3-3 ดูโดโกเลตเสมอโปโตซันนี่ 2-2 แล้วก็อาแจ็คนะครับแพ้พานาเทนไนกอส 1-3 นะครับน่าจะครบแล้วถ้าอะไรตกหล่นก็48 98 99
0: ครับ
1: ผมว่าผมน่าจะจัดให้ครบแล้วกันอู๋เป็นงานไม่มีติดขัด
0: อันนี้คุณเด็กรถเขียวสายยาวเขาบอกถูกต้องครับสนบอลชิลียิงเยอะ
1: เป็นไงเห็นปะผมรู้ใจแฟนรายการร
0: ู้
1: มือกันอยู่แล้ว
0: เขาเป็นพวกสายเช้าไงแต่
1: เ
0: ขาผมไปสายนี่ก่อนแล้วเซนเกเดเวียก่อนแล
1: ้
0: วจบเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยตั้งแต่หัวค่ำ
0: แล้วก็ยูสิบเก้าผมชอบบอลเด็ก
1: โอ้ยวันนี้ยูสิบเก้าตามทรงหมดเลยไงสเปนแล้วก็เดนมาร์ก
0: แต่ก็ไม่มีหลุดล็อกนะ
1: ครับ
0: เมื่อวงวานอะไรพวกนี้ก็เข้ามาตลอด
1: เมื่อวานหลุดล็อกทั้งแผงไปแล้วไงอาร์เจนโดนแล้วก
0: ็
1: อียิปต์ไม่ชนะในเวลาแล้วก็โคลัมเบียไม่พอนี่รู้สึก
0: ไม่ใช่บอลเอ็นดิตี
1: ้อ๋อไม่ใช่บอลโลก
0: บอลไม่ใช่บอลเด็ก
1: บอลเด็ก
0: อะไรเงี้ย
1: แต่เมื่อวานโคลัมเบียแค่ลูกเดียวไม่พอไงรู้ป่ะ
0: เออ
1: เมื่อวานน
0: ี้ไม่จากโคลัมเบียเมื่อวานอ่ะต้องโทษเลยป่ะต้องโทษกาน่า
1: โอ้โหมันเหนียวไง
0: ไม่ใช่กาน่าเหนียว
1: ทำไม
0: คือกาน่ามันทำอะไรโคลัมเบียไม่ได้ไงโคลัมเบียมันเล่นแบบสบายๆเห็นป่ะ
1: ใช่
0: จนแบบโคลัมเบียมันรำคาญอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ลุยดีอาร์ตนี่ล้ำหน้าไม่พักเลยนะจัน
0: อยากจะหวดขาดีอาร์ตมาเมื่อวานโอ้โห
1: มันคนละฟอร์มกับไบยันเลย
0: โคลัมเบียคมๆนะ
1: โอ้ยมีสองอ่ะ
0: โอ้โหว่ามี 3-4 ลูกอ
1: ่
0: ะคนเบียร์เหนือก็เยอะเลย
1: มันไม่คมอ่ะ
0: ใช่ใช่แต่ด้านไม่คมกันเองนะ
1: ครับ
0: ส่วนทาง YouTube นี่บอกคุณปักสวัสดีมาแล้วก็คุณอนุรักษ์บอกว่าถามถึงฮาคิมซีเย็กหน่อยครับหายไปไหนครับยังติดทีมชาติมาร็อกโกไหมพี
1: ่
0: ซีเย็กไม่ติดแล้วนะครับซีเย็ก33แล้วแต่ซีเย็กตอนนี้เขาไปอยู่ในมาร็อกโกในลีกในมาร็อกโกไปอยู่กับทีมวีดัตวีดัตไอแอตเลติกนะครับ
1: มันงอเหรอครับมันเลยต้องดัด
0: มันพี่ตรงนะครับ
1: มันงอใช่ไหม
0: ก็บอกอยู่แล้วไงเป็นทนายของอาหรับิกไม่ค่อยตรงนะครับ ไปอยู่ในทีมในบ้านเกิดเขาเน
1: า
0: ะ
1: ก็ดัดๆหน่อยเดี๋ยวจะตรงอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าดูไปจริงๆผมนึกว่ามันจะอายุเยอะกว่านี้นะ
1: ผม
0: รู้สึก33เองนะ
1: ผมว่า
0: เร็วอะ
1: อายุแกน่าจะเล่นในยุโรปได้แต่เรื่องพฤติกรรมวินัยอะไรเงี้ยนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วที่ขึ้นมากับอาแจ็คอะไรเงี้ยจริงๆคือเล่น
0: ไหนก็เบื่อไม่มีใครเอา
1: ผมว่าตอนเล่นกับเชลซีก็ดูดีแต่ด้วยวินัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องย้ายบ่อยนะ
0: คือจากที่ดูในประวัติเนี่ยแกหลุดทีมชาติตั้งแต่ปี2024แล
1: ้วอื
0: มนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่อยู่ในสายเลยครับ
1: คือตั้งแต่ออกจากเชลซีนี่พเนจรเลยจะหนูไปกาลาตาสลายไปเอาดูฮาอิลแล้วก็กลับมาวีดัด
0: ตอนดังมันดังมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โคตรดังตอนอยู่อาแจ็ค
0: นะตอนอาแจ็คนี่โอ้นี่คือเป็นอะไรโกลเด้นบอยนะ
1: ใช
0: ่นั่นนี่คือโกลเด้นบอยนะแต่ว่าโอ้กราฟชีวิตจริงๆจะว่าไป33อ่ะอย่างที่สนบอกอ่ะมันยังสามารถอยู่ในท็อปลีกทีมกลางๆหน่อยก็ยังได้นะ33 34
1: แต่โอ้คิดดูดิขนาดนักเตะเดี๋ยวนี้40โมดริชโรนัลโดยังเล่นได้เลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไอ้นี่ไงโวซิญญาก็40แต่น่าจะเรื่องระเบียบวินัย
0: ส่งเมสซี่ใช่ไหมสามเก้ายังสบาย
1: ๆ
0: อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าคุณวีรพัฒน์เอ้ยอันนี้พิมพ์กันจริงนะ
1: ทำไมฮะ
0: สวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
1: โอ้
0: อันนี้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับอัน
1: นี้คือเขาตาถึง
0: ส่วนคุณภูทิพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนสวิตพี่อูคองโกวงเล็บใหญ่นะคร
1: ับ ทำไมผมเป็นสวิตอ่ะ
0: ก็เป็นสวิตก็ถือว่าก็ในระดับนึงก็ถือว่ามาตรฐานยุโรปแต่อันนี้ของมันอันนี้มันโนหนึ่งไง
1: เหรอ
0: เพราะเขาทำวิจัยมาแล
1: ้
0: ว
1: แต่คองโกยันอูตกรอบไปแล้วเลย
0: เออโอ้โหเสียดายคองโกสงสารเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แพ้ไม่ได้แพ้ทีมชาติอังกฤษนะ
1: แพ้
0: แพ้ทีมชาติเคนเจอเคนยิง2ลูกเข้าไปต้องยอมแต่อังกฤษก็ฟอร์มไม่ประทับใจนะ
1: โอ้ย
0: เนอะ
1: พี่อู๋ว่าผ่าน
0: ใจอ่ะ
1: ผ่านเม็กซิโกไหม
0: ผมว่ามีเสียวอ่ะ
1: เหรอ
0: ผมว่ามีต่อเวลา
1: แล้วเม็กซิโกเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยังไม่เสียประตูเลยนะชนะทุกเกมด้วยนะ
0: แล้วเจ้าภาพด้วยนะเล่นในบ้านด้วยใช
1: ่
0: ไหมเกมนี้ก็เล่นที่เม็กซิโกด้วยผมว่าทำเป็นเล่นไปนะเผื่อมีต่อเวลา
1: ครับ
0: ไม่น่าจะกินง่ายๆเหมือนกันนะ
1: อ่
0: ะก็ว่ากันไปใครยังข้อความก็ยังสามารถส่งมาได้นะแต่ช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายตัวผู้เล่นนะล่าสุดอยากรู้จริงว่
1: า
0: สเปอร์มันจะไม่โดน financial fair play เลยเหรอ
1: คือเห็นเขาบอกว่าพอปีที่แล้วอ่ะได้ไป
0: นี่มันเท่าไหร่200กว่าแล้วดิ
1: ใช่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงปีที่แล้วอ่ะแล้วปีนี้ไม่ได้ไปมันก็เลยแบบมีส่วนต่างเยอะแล้วแบบว่ายุคก่อนๆเขาก็แทบไม่ได้เสิร์ฟไม่ยันอูแต่ซื้อมาติอุสเฟอร์นันเดส80กว่าซื้อ
0: 85
1: ซื้อตัวนี้100ไหนจะซื้อนี่ไปแล้ว
0: ไงเ
1: ออฟานเฮเก้
0: เออฟานเฮเกอร์อีก65
1: เออ
0: ล็อบโบมาฟรี
1: ช็อปกระจุยอ่ะ
0: นี่ล่าสุดไปเล็งไอ้นี่นะจูเนียร์กูปิไง
1: แล้วมีข่าว
0: จูเนียร์กูปิเขาบอกว่าสโมสรบอกต้องมี90นะ
1: โอ้โหมันรอดได้ไงนะ
0: เออ
1: แล้วมีข่าวนี้ด้วยราฟาเอลเลอา
0: ใช่ๆเห็นบอกจะเอาเลอาด้วย
1: โอ้โห
0: มัน
1: คือเขาขุดเจอบ่อน้ำมันใต้ไอ้นิวทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมอ่ะ
0: เออก็ยัง
1: แบบใต้สนามสเปอร์มีน้ำมันเหรอเนื้อประตูถูกหวยจากไหน
0: หรือไม่ก็แบบว่ามีทองอะไรอยู่แล้วฝังไว้อยู่ใต้แบบหลุดโอ้โห
1: อาร์เซนอลเราจืดเลยเนี่ยยันอู๋ยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ย
0: โอ้
1: มีแบบซื้อขาดไอ้ฮาคิคาบิเย่อย่านับเลยมันก็ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: ฮาคิคาบิเย่มันก็รอมาอยู่แล้ว
1: แล้วเราแฮลนี่ด้วยเราแฮลเด็กอย่างเชเลมี่มองกาด้วยโดนซิตี้ปาด
0: อ่ะให้เขาไปเถอะ
1: ให้เขาไป
0: เอามาก็เท่านั้นแหละเราก็ยังไม่รู้ยังไง
1: เอามาก็ไม่ลงอ่ะ
0: เออซื้ออนาคตมากกว่า
1: แต่ทีมอื่นเนี่ยแมนยูได้แค่เอเดสัน
0: น่ะแต่แมนยูก็น่าปวดหัวนะไปมาผมว่าไอการหาตัวแทนคาสเซมิโร่มันยากนะแล้วตอนนี้มันเริ่มหลุดไปเลยเอเดสันไปแล้วโตนาลีไปแล้ว
1: โตนาลีไปสเปอร์มาติอุสเฟรนเดสไปสเปอร์
0: ไปแล้ว
1: อาจจะกลับมาช้อยเก่าไงบาเลไอกาลอสบาเลบา
0: แล้วบาเลบาก็ไม่รอดหรอกต้องมี100
1: ก็อาจจะเหลือ80นะ70ไม่ฟอร์มปีที่แล้วมันดรอปอ่ะเออ
0: โอ้แต่ยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าช็อปยี่ห้อไบตันไม่ต้องกลัว
1: เออ
0: ยี่ห้อไบตันไม่มีถูกหรอก
1: แล้วชั่วโมงนี้เขาไม่ร้อนเงินด้วยว่าเขาเพิ่งขายฟานเฮเกอร์ไปได้เงิน
0: อือโอ้ทีมเขาลงทุนถูกกันตายซื้อตัวมาแบบเหมือนได้ฟรีอ่ะตอนนี้แมนยูก็ปวดหัวเรื่องการซื้อตัวเนาะ
1: โอ้ยวันนี้แฟนรายการหลับหมดแล้วเหรอส่งมาได้นะครับ48 99
0: มีเรื่อยๆนี่เมื่อกี้ไปคุยข่าวก่อนเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าโอ้โหแต่ว่าผมว่าเป็นดาบสองคมเนอะสเปอร์อ่ะคือถ้ารุ่งเลย
1: ใช่
0: แต่ถ้าไม่เรียกว่ามันเกิดไม่เวิร์คขึ้นมาก็แย่นะ
1: แต่ผมว่าเดซาบี้ทำได้ดันโอ้คือผมว่า
0: แต่เดซาบี้น่ากลัว
1: ฝีมือดีอยู่แล้วไง
0: แล้วแต่ละตัวเป็นตัวที่ตลาดต้องการด้วยนะใช่ไหมเพราะเป็นตัวที่เขาแย่งกันอยู่อย่างโตนาลี่อย่างเงี้ย
1: ใช่
0: อย่างเฟร์นันเดสอย่าง
1: แต่เห็นบอกว่าโตนาลี่เนี่ยที่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนเบสชาเหมือนกับเดซาบี้ดันโอ้เป็นคนบ้านเดียวกันน่ะก็เลย
0: ผมว่าส่วนหนึ่งนะผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากไอ้สองแสนเจ็ดเนี่ย
1: อ๋อค่าเหนื่อย
0: ไงอันนี้อันน
1: ี้ไม่ต้องคิดเยอะ
0: สำคัญเลยนะครับ
1: ผมทีมอื่นก็เลยถอยเจอไอ้ค่าเหนื่อยกับค่าตัวเนี่ย
0: ใช่แต่แหละ 275,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ
1: ครับเรายังสู้ไม่ไหวอ่ะคิดดูขนาดแมนยูยัง
0: แฟนสเปอร์ยิ้มเลยเนาะตอนนี้นั่งตีพุงเลยอ่ะดูข่าวอย่างเดียวแล้วแต่ละตัวไม่มีตัวแบบตัวโนเนมเลยนะฟานเฮเคอร์เราก็เห็นอยู่ตัวระดับทีมชาติแล้วก็มันก็เป็นตัวหลักเล่นในพรีเมียร์มาอยู่แล้วล็อบโบก็อาจจะเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมก
1: ็
0: มันฟรีอ่ะนอกนั้นนี่โอ้โหตัวไอ้เฟร์นันเดสอย่างไอ้เจ้าโตนาลีแล้วเดี๋ยวดูไอ้กูปีมันก็ปีที่แล้วเล่นผลงานดีอ่ะที่เป็นกูปีอ่ะ
1: แล้วนี่เห็นบอกว่าจะเสริมไอ้นี่ด้วยนี่ของสเปอร์
0: อ
1: ่ะเห็นบอกว่าก็ยังไม่จบแบบตัวลุกอะไรเงี้ยเห็นบอกยังไม่ถูกใจเดซาบี้
0: ใช่เห็นมึงจะซื้อเต็มเกมรุกเพิ่ม
1: เพราะเขาไม่เอาไอ้เปรินญ่าแล้วไงเขาคืนให้บาเยิร์น
0: จะโอ้ไปแล้วทำไมไม่เอาไม่รู้ทำไมปกติไอ้เปรินญ่ามันเล่นดีไม่เหรอ
1: ไม่ก็ได้โตนาลี่คือดีจะดีกว่าไงเจอได้โตนาลี่ได้มาตูสเฟรนเดสจบเลยไม่ต้องเอาแล้ว
0: โอ้แล้วเปรินญ่านี่บาเยิร์นอย่างเซ็งอ่ะ
1: แต่จริงๆอ่ะผมว่าเบิร์กวาวอ่ะมันน่าจะยังเก็บไว้นะแต่ว่าเหมือนมีข่าวจะขาย
0: แต่เบิร์กวาวอยากไปนี
1: ่
0: ตัวมันอยากย้ายด้วย
1: ใช
0: ่นี่ครับ
1: จริงๆเบิร์กวาวสไตล์ก็ไม่ได้ต่างกับมารุตเฟร์นันเดสเยอะนะ
0: แต่ว่าเฟร์นันเดสมันกำลังสดไงใช่ไหมปีแล้วมันเล่นดีอ่ะคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนนี่อิชิบะพี่เฟงกี้เดย์ใหญ่ครับ
1: แล้วทำไมผมอิชิบะฮะ
0: อิชิบะนี่คือไอ้นี่ร้านบะหมี่ปะอ๋อนั่นอิชิบัง
1: อิชิบัง
0: ไออิชิบะนี่คืออะไรอ่ะจำไม่ได้ชื่อปะ
1: อะไรนะพี
0: ่ชื่อนักเตะปะอิชิบะ
1: รู้แต่ชิบะไงมันเป็นเขตหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นไงแต่ถ้าโซบะเนี่ยยากิโซบะเลยหิวเลยเนี่ยพออาจารย์อู๋หิวก็ทำผมหิวด้วยเลยเนี่ย
0: ผมท้องร้อง
1: เดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์ไปเปิดเพลงนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยเดี๋ยวว
0: ันนี้ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันด้วย
1: จริงเหร
0: อเออ
1: นี่เพิ่งตื่น
0: ออกไปธุระไปธุระมา
1: อ๋อนึกว่าเพิ่งตื่น
0: เพราะว่าไปซื้อของไปดูโฮมอะ
1: อ๋อดูอ๋อชอบลูกค้าเลยเหรอดูโฮม
0: ไปดูโฮมครับเพราะว่าบ้านน้ำรั่ว
1: อ่า
0: จุดซื้อ
1: เรียบร้อยไหม
0: ไปดูรางน้ำไปดูพวกรางน้ำมาเห็นเขาแนะนำว่าปกติเราใช้รางไอ้รางน้ำฝน
1: อ
0: ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที
1: ่อลูมิเนียม
0: หรือเป็นอะไรที่เราเคยใช้อะ
1: พลาสติกอะ
0: ผมไม่แน่ใจว่ามันคือพลาสติก
1: หรือ
0: ม
1: ัน
0: ค
1: ืออะไร
0: น
1: ะ
0: แต่เขาบอกว่าแนะนำให้ไปใช้แบบพวกเหมือนเป็นพวกเหล็กเตเลตอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใส่ไอ้พวกไอ้พลาสติกมันชอบหลุดมันชอบรั่วมันเอาไม่อยู
1: ่
0: เขาบอกว่าถ้าใช้พวกนี้มันจะไม่ค่อยรั่วแล้วโหเจอน้ำรั่วผมปวดหัวมากเลย
1: ครับ
0: ก็เลยไปดูโฮมเนี่ยลืมนะไปใช้บริการกันดูโฮ
1: ม
0: ไปจับมาละก็เลยไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ออกมาเลยไงโหตะกี้เห็นไอ้จุ่นกับไอ้ต้องมันจะไปกินข้าวก็นึกจีบเลยอยากหาคนแทนเลยอ่ะโหเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
1: ผมดูข่าวให้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยโรมาโน่รายงานมาว่าเจอเก้นครอปเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ตัวเองเลยนะว่าผมพร้อมแล้วสำหรับการคุมทีมชาติเยอรมัน
0: เต็งหนึ่งอยู่
1: ใช่เขาบอกว่ารีชาร์จสมบูรณ์แบบแล้วก็เรดี้นะครับเขาบอกว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆสำคัญมากที่ผมจะได้รับงานนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทีมชาติเยอรมันเนี่ยสนใจผมโอ้โหให้นั้นก็
0: โ
1: อ
0: ้โหรอเลยตอนนี้นับวันรออย่างเด
1: ีย
0: วเลย
1: ให้ 101% เลยเกิน 100% แล้ว
0: คือแบบนับวันรอเลย
1: แล้วนาเกลสมันก็ว่างแล้วไงไอ้เปลี่ยนได้ป่ะอาจารย์อู๋ผมแบบเอาเนลสกอร์มันมาคุมอาร์เซนอลได้ไหม
0: ไม่เอาไม่เอาเห็นชั่วโมงนิดผมตีเก๊ไปแล้ว
1: ผมก็ยังเบื่อเดต้าคิดดูขนาดมาร์ติเนลลี่อย่างเงี้ยที่เรายี้อย่างเงี้ยอันเช่ใช้ปุ๊บโอ้โหเล่นเบอร์8ยิงประตูชัยใส่ญี่ปุ่นแต่เราเอามาเล่นไม่เป็นใช้ไม่เป็นเลย
0: ใช
1: ่โค้ชสำคัญนะ
0: จริงดิ
1: เออ
0: ไม่ถ้าเกิดจะเอาอันนี้ไปเอาอันเช่กับอันเช่มาดีกว่า
1: ถ้าสมมุติน
0: าเกลมันไม่ไหว
1: เหรอ
0: โอ้นาเกลมันผมว่า
1: ไม่แต่ผมไม่ค่อยโทษนาเกลมันเนี่ยโอ้โทษคุณภาพตั้งแต่เยอรมันมันไม่ดี
0: ตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดีนาเกลมันเห็นไหมล่ะตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดี
1: ไม่ชอบใช่ไหม
0: ตอนแรกผมชอบแต่ผมว่าเขาลั้นไปหน่อย
1: อ
0: ย่างตัวไหมซานเน่อย่างเงี้ยก็จะเอามาให้ได
1: ้มันก็ไม่มีดีกว่านี้แล้วไง
0: โอ้โหแล้วไอ้คิดฟืนลิตอย่างเงี้ย
1: เลเวลลิ่งเลเวลลิ่ง
0: ทำไมไม่เอามา
1: เลเวลลิ่ง
0: พวกนี้ก็มีก็ไม่ใช
1: ้
0: ก็ยังงงอยู่แล้วไอ้ตัวไหนมันไม่ดีอ่ะมันก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้างไงแกก็เล่นอยู่สูตรเดิมอ่ะไอ้ใช่ป่ะไอ้ใครฮาแวดยืนหน้าเป้าโอ้โห
1: ทุก
0: ทีไม่มีแผนอื่นเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่ต้องมาคุมก็ได้ฝากใครมาคุมก็ได
1: ้แต่คาร์ฮาแวดว่าหนักแล้วเนี่ยจันอู๋ผมเห็นฟอร์มวอเตอร์บัตเตอร์ว่าโอ้โหโคตรหนักยิงจุดโทษแย่จัดแบบโอ้โหมันยังกับไม่ใช่กองหน้า
0: น้องนิกนี่กำลังดิ่งเลยนะครับคุณวีรพัฒน์บอกผมชอบฟังรายการพี่มากครับฟังเพลินมากครับอ่ะขอบคุณด้วยก็ตามกันได้เอ้ยอันนี้นี่เฮ้ยเหมือนคนใกล้ตัวนะ
1: ยังไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับ
0: คุณอะไรคุณปราโมทเหรอครับคุณปราโมทบอกพี่อู๋หัวบานใหญ่นะครับ
1: อ๋อทรงผมไงพี่แบบผมบานๆอ่ะ
0: ให้นึกภาพเห็ดแชมเปี้ยนแบบนั้นเลยสน
1: ครับ
0: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
1: แล้ว
0: แค่ยอดก็โหดแล้วอ่ะ
1: ยอดมันโหดแล้วตรงโคนมัน
0: มันถึงบอกไงว่าสนสวิตอย่ามาเทียบกับอู๋คองโก
1: อ๋อโอเค
0: ใครลองรู้จักลองไปเดินดูในซูเปอร์เห็ดแชมเปี้ยนดู
1: ครับนั้นอู๋ดูดิเขาออฟฟิเชียลมาแล้วเสื้อใหม่บาร์ซ่าปีหน้าโคตรสวยเลยนี
0: ่ขอดูหน่อย
1: ดูดิสวยมาก
0: สวย
1: นะมันแบบไม่ได้เป็นลายทางสลับเลือดหมูน้ำเงินแบบสลับมันแบบเหมือนไล่สีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆไล่เฉดแล้วก
1: ็น้ำเงินอยู่ข้างแล้วแดงอยู่กลาง
0: ผมว่ามันไม่เชยด้วยนะ
1: สวย
0: สวยสวยสวยเลย
1: แล้วไอ้สปอนเซอร์ Spotify นี่แบบ
0: มันเข้าเลยนะ
1: นะ
0: ใช่ใช่มันแมทอันนี้ Official ใช่ป
1: ่ะ Official
0: แล้ว
1: เฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อหน่อยเข้ายังน่าจะยังไม่เข้า
0: อันนี้ไงเขาบอกอยู่ดิ Official by toบานแล้วบานอ๋อบานมอ
1: ไม่ใช่อ๋อ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สะกดอยู่ไอ้บาน
1: มอไม่ได้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะไม่ได้จะขายเสื้อบอลนะฮะ
0: เพราะบ้านเราเพราะบ้านเรามีเอเย่นอยู่รับมาเร็ว
1: มีแต่แบ็กสเตเดียม
0: โปรเฟสเซอร์เหมาอ่ะ
1: โปรเฟสเซอร์เหมาโอ้ตายแต่เมื่อกี้เห็นจันต้องใส่เสื้อนี่โมร็อกโกเป็นไงกันหนูซื้อไหม
0: เฉยๆอะเสื้อมาร์โลโก้ผมเฉย
1: ๆ
0: ผมชอบเสื้อโปรตุเกสตัวสีแดงมากกว่าสวย
1: ตัวยาวใช
0: ่ไหมใช่ใช่เสื้อโปรตุเกสเสื้อสเปนสวยนะ
1: แต่ผมอยากได้เสื้อแคปเวิร์ดมีขายไหม
0: เห็นหลายคนบอกว่า
1: จริงเท่เลยนะฟอร์มดีด้วย
0: เป็นแฟนรายการเราเนี่ยแหละบอกแต่ผมยังไม่ไปดูสักทีเขาบอกว่าเสื้อเยือนคือลาซาวสวยมาก
1: จริงเหรอ
0: เขาบอกเป็นตัวเยือนนะเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเติร์ดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้เสื้อเติร์ดมันสวยเนาะ
1: นี่จริงแคปเวิร์ดน้ำเงินดำเนี่ยสวยนะแต่มันยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะคาเปลลี่จันอู๋แบบ
0: ผมไม่ค่อยชอบพวกไอ้สีน้ำเงิน
1: อ๋อ
0: เพราะว่าเสื้อบอลส่วนใหญ่สีน้ำเงินมันเยอะไงสนเราเลยเบื่ออยากได้แบบเสื้อที่มันสีแปลกๆอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนอาร์เซนอลอ่ะผมก็ไม่ซื้อตัวแดงขาวก็ซื้อตัวเติร์ดตัวขาวตัวอะไรพวกนี้แหละคุณนันทพงศ์บอกเป็นอย่างที่ผมคาดครับเจ้าภาพตกรอบชาติแรกคือแคนาดาผมเชื่อว่าวันนี้นะน่าจะ 70-80% นะ
1: อาจจะมีเม็กซิโก
0: คาดว่าเป็นโมร็อกโก
1: อ๋อใช่เพราะโมร็อกโกก็เริ่มก่อนเริ่มเกม
0: ก็ดูเดือดกว่าผมชอบโมร็อกโกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะ 3-0 เพราะตอนแรกผมกะว่ามัน 2-0
1: ขนาดเนเธอร์แลนด์ยังหยุดโมร็อกโกไม่อยู
0: ่แล้วยิ่งหูเราเห็นแล้วยิ่งได้พาแคนาดามา2เกมนะไม่มีอะไร
1: ใช่แค่แบบบอล
0: เพสซิ่งกองหน้าทุกนัด
1: บอลเพสซิ่งแล้วก็แบบนักเตะแข็งแกร่งมีความเร็วแต่ความละเอียดความแน่นอนอย่างเงี้ยมันน้อย
0: มันได้คึกแต่ประสบการณ์มันน้อย
1: ใช่ใช่
0: มันบุกแหลกก็จะโดนลูก3อ่ะ
1: ครับ
0: คุณพุทธิพงศ์บอกสนสวิตมาจากภาคสวิต3นัดไปดูรีแอคอีก1นัดครับอ๋อโอ้
1: ยขอบคุณมากคุณพุทธิพงศ์นี่แฟนบันแท้ผมเลยผมที่เนี้ยเขาให้ผมภาคแต่สวิตเซอร์แลนด
0: ์อ้าวทำไมอ่ะ
1: ผมแบบโนเนมไงผมแบบ
0: เอาเหรอ
1: จูเนียร์นะภาคโนเนมเขาให้ผมภาคสวิตผมไม่ได้ภาคหรอกบราซิลยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่บอกเลยบอกผมชอบทุกทีม
1: อ๋อภาคได้หมด
0: ผมไม่ชอบภาคทีมใหญ่ชอบภาคทีมเล็ก
1: ครับเพราะว่าเล็ก
0: เพราะว่าใหญ่มันได้ไม่กี่นัดถ้าเล็กได้บ่อย
1: อ๋อเน้นจำนวน
0: ไม่เป็นหาไม่เป็นหา
1: คิดดูขนาดผมไปรีแอคที่บีจีอ่ะไม่ยังรีแอคสวิต
0: ต์ไม่จะสนรีแอคสนปอมอ่ะ
1: เ
0: ออพี่เคยดูอยู่ปลอมกันขายส่งไปด่าแล้ว
1: พี่อย่าเลื่อยเก้าอี้ผมแล้ว
0: กลับแบบเฮ้ยสนเอาพี่ไปแฮปไหมอะไรเงี้ยพี่รีแอคดีกว่านะ
1: ที่ทักหานี่เลยทักหาอาจารย์เชาเลย
0: อย่างสนรีแอคมันดูปลอมอย่างพี่ยังดูการละครนะยังดูอันนี้มากกว่าส่วนทางผมสลับกันนะ
1: นี่แต่ว่าอาจารย์หยองมาช่วงหน้านะสกิดได้นะ
0: อันนี้มันมีทางอันนี้
1: คู่หน้าใครภาคเนี่ย
0: ต่อจากเราใครอ่ะ
1: ดูก่อน
0: ดูก่อนจำไม่ได้อ่ะสนดูอยู่ใช่ไหม
1: หรือว่าถ้าอาจารย์หยองมานี่ทุบเลยได้ไห
0: ม
1: คู่หน้านี่จริงด้วยพยองเดชกับอาจารย์บอม
0: อีกแล้วเหรอ
1: เออ
0: เฮ้ยมันทุกวันเลยนะ
1: ใช่ไงเขาบิ๊กเนมเราโนเนมอ่ะเราก็เนี่ยมานั่งคุยไปเรื่อย
0: บอกทางเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณอู๋ฝรั่งเศสจะถึง2ไหมครับรอตัวเดียวจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
1: ผมให้3ขึ้นไป
0: เออ
1: ไม่คือวันนั้นน่ะ
0: ผมมองว่ามีถึง4อ่ะ
1: คือวันนั้นน่ะเยอรมันครองได้ทุกอย่างแล้วแค่จังหวะสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่ะมีจังหวะสุดท้ายความเฉียบคมที่สำคัญคือมีชุด2ที่ดีด้วยพวกเชกีพวกไอ้ดูเอลงมาผมว่าทะลุ
0: แล้ววันนั้นผมภาคไอ้คู่เยอรมันกับปารากวัยนะผมว่าปารากวัยไม่มีอะไรเลย
1: ก็แค่ปลาลากกล้วย
0: คือเยอรมันมันแย่เอง
1: ใช่มันเจาะไม่เข้า
0: ไม่มีอะไรเลยถึงเกมขนาดเยอรมันแบบที่ไม่มีอะไรแล้วเยอรมันยังบุกถึงเกมถูกป่ะ
1: คือเอาตรงๆคือไปโดนก่อนอ่ะถ
0: ้
1: าไม่โดนก่อนผมว่าสุดท้ายก็บท 1-0 อะไรเงี้ยไอ้
0: แล้วผมว่าตัวรุกเขาไม่ดี
1: ใช่
0: ไอ้อเวอร์ลอสอะไรเอ็นซีโซก็ในระดับนึงเนอะมัน
1: ไม่
0: ได
1: ้น่ากลัวแล้ว
0: อามิรอนก็แบกทีมอ่ะคุยง่ายอ่ะดูด
1: ิมีไอ้กาลาซ่าอะไรเงี้ยดีหน่อย
0: แล้ววันนี้เจอไอ้ตระกูลเอนะ
1: ดูเอ้
0: ดูเอ้เดมเบเล่เอ็มบัปเป้
1: เออ
0: นะ
1: โดนแน่
0: เออน่ะมันมีไอ้ตระกูล
1: บาโคล่า
0: โอ้โหบาโคล่า
1: แบลลี่บาโคล่าหลังๆผมเริ่มชอบนะผมว่ามันดีกว่าดูเอ้มัน
0: ไม่คู่นี้มันสลับกัน
1: เออ
0: มันสลับกัน
1: ในเปเช่ดูเอ้ดีกว่าแต่ในทีมชาติบาโคล่าดีกว่า
0: ดูเอ้อ่ะผมว่านะมันเลี้ยงกินตัวดีแต่ถ้าเอาเร็วอ่ะบาโคล่ามันจี๊ดกว่า
1: ขามันยาวอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันจี๊ดกว่ามันเหมาะกับการเป็นปีกเนาะนี่ยังอยากให้แบบเปลี่ยนจากไอ้มอร์แกนโรเจอร์ได้ไหม130โหไปบาโคล่าได้ไหม
1: เออ
0: ผมว่าบาโคล่าคงไม่ถึงหรอก
1: มอร์แกนโรเจอร์นี่บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ฉายเลยแบบลงมาทำอะไรไม่ได้เป็นสำรอง
0: เนอะพื้นมากเลยไอ้หูปีนี้ตัวแพงๆไม่ค่อยดีนะอย่างอาวาเลสนี่หนักเลยอ่ะ150นี่ยังไม่ยิงเลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้มีก็ผมกับสนยังคิดเหมือนกันนะคุณไก่101
1: ทะลุ
0: สนว่ามี3ผมว่ามี4อ่ะ
1: ผม
0: ว่าอาจจะมีไม่เอ็มบัปเป้หรือไม่ก็เดมเบเล่แฮตทริกอ่ะ
1: ปัญหามันคือนัดที่แล้วเนี่ยไอ้ปารากวัยมันนำก่อนเกมก็เลยเข้าทางแต่ถ้านัดที่แล้วเกิดเยอรมันนำก่อนอ่ะผมมองว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
0: มีสิทธิ์ไหลนะ
1: ไอ้ปารากวัยก็ต้องเปิดเกม
0: มีสิ
1: ทธิ์ไหลผมจะให้คุณผู้ฟังจำเกมอาจารย์อู๋จำได้ป่ะไอ้เกมปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
0: เกมแรก
1: ที่โดนไป 4-1 อ่ะเออมันจะไปอย่างนั้นแหละ
0: โดนเร็วแล้วไหลเลยไหลเป็นน้ำเลยอ่ะหวัดดีค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่า
1: ไอใหญ่แต่เล็กนี่มันดูแบบมันขัดมันดูแบบดูขัดแย้งกันนะ
0: ไม่มันก็มีบางส่วนที่มัน
1: อ๋อคือด้านบนใหญ่แต่ด้านล่างเล็ก
0: ใช่ไงก
1: ็
0: มันเหมือนคุณทดท่อปลาท่อใหญ่แล้วมันรีดลงเพื่อความแรง
1: อะไรนะสนปืนอะไรนะ
0: สนปืนโตจริงหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: ไอ้คุณแฟนปืนปลอม
1: เช็คได้เช็คได้
0: แล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมพี่เป็นรองทุกคู่ค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะปรเชียร์ครึ่งแรกครึ่งเดียวค่ะไม่ชอบเชียร์ยาวๆค่ะเจอลูกทุ่นแฟนนอน
1: ก็โอเคอยู่เพราะว่าครึ่งแรกไอ้แคนาดายันอยู่0-0อย่างนี้คู่หน้าก็เชียร์ปารากวัยอ่ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าปารากวัยอ่ะโดนได้ครึ่งแรก
1: โดนครึ่งแรกเลยฮะ
0: ผมว่า20นาทีมีแน่
1: สวีเดนอุด11คนยังอุดไม่อยู่เลย
0: น่าจะเจอประธานผมว่าอารมณ์เหมือนสวีเดนอ่ะเออพอโดนแล้วก็เป็นน้ำเนาะแล้วอันนี้คือเป็นแค่ความคิดเห็นนะพอถึงเวลาอาจจะออกมาแบบไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไล่ดูโอ้ยแป๊บนึงขออภัยพอไปรีเฟซมันมาบานเลย
1: นะครับมาเช็คหน่อย
0: คุณนันทพงศ์บอกโทนี่บรูมเนี่ยเจ้าพ่อเลยครับเรื่องเอานักเตะโนเนมฟอร์มดีมาปั้นขายแล้วได้ราคาครับพวกนี้ก็ถือว่าเก่งอย่างพวกดอทมุนก็ใช
1: ่
0: เอาตัวที่แบบเขาไม่ค่อยเอาแล้วมาปั้นต่อนะ
1: อัน
0: นี้เก่งไลซิกนี่ก็ไลซิกที่ก็เป็นพวกแนวพวกไบรตัน
1: อ
0: ่ะซื้อตัวมาถูกแล้วก็มาปั้นตอนขายแพงนี่ครับไอ้ผู้นี้เก่งนะครับ
1: เดียววองแดงก็เตรียมเป็นร้อยกับ
0: ใช่
1: ร้อยล้าน
0: ตอนซื้อเท่าไหร่ยัง10กว่าเองมั้งคุณบิงซูบอกว่าซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกันครับจากพ่อน้องโนเนมไอ้พ่อน้องเนมโอ้โหไปเพิ่มชื่อให้ลูกครบซะงั้น ขอไป
1: แต่อู๋ว่าไงบราซิลโดยอันเช่กับอาร์เจนโดยเมสซี
0: ่ผมว่าเหมือนเป็นการดวลกันระหว่างเมสซี่กับอันเช่
1: อ
0: ะฝั่งบราซิลอะ ผมว่าตอนนี้นะ
1: คุณภาพนักเตะยังสู้อาเจนไม่ได้
0: เท่าไหร
1: ่เออ
0: ยังไม่คุณภาพโค้ชน่ากลัว
1: โค้ชแบบหยิบจับเก่ง
0: ส่วนฝั่งนี้คุณภาพนักเตะเอาตรงตอนนี้ปวดหัวมากเลยแต่ละคน
1: ก็ต้องพึ่งเมสซี่เยอะหน่อยทุกคนต้องแบบวิ่งเขาเมสซี่เป็นศูนย์กลางอ่ะเออ
0: โหถ้าคู่นี้เจอกันผมว่านะ
1: มีโอกาสเจอแน่นอนโอ้ไอสายล่างเนี่ย
0: ถ้าเกิดว่าบราซิลผ่านทางด้านของอังกฤษว
1: ่
0: ายังไงบราซิลต้องเจออังกฤษก่อน
1: คือมันอย่างนี้ทางสายบนเนี่ยมีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะตัดกับสเปนเพื่อหาส่งตัวแทนยุโรปมาหนึ่งทีม
0: ใช่
1: สายล่างเนี่ยมีโอกาสที่ถ้าบราซิลผ่านอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่บราซิลจะตัดกับอาเจนเพื่อส่งอเมริกาใต้มาลุ้นชิงกับสายบน
0: ครับ
1: เออพวกนั้นน่าดูนะหรือถ้าใครแบบแต่ไอโปรตุเกสกับอาเจนนัดชิงก็มีโอกาสนะแต่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
0: ใช่ใช่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
1: แต่จะผ่านเลยทรงนี้แบบโอ้โห
0: ดูแล้วน่าเหนื่อยใจเน
1: า
0: ะ
1: ขนาดเจอโครเอเชียยังเป๋ทรงเลย
0: ผมว่าตัวผู้เล่นน่ะไม่แพ้แต่ทีมเวิร์คสู้ไม่ได้
1: ทีมเวิร์คโคตรห่วย
0: ทีมเวิร์คโอ้โหงงๆมากว่า
1: คือผมว่าน
0: ักเตะชุดนี้ของโปรตุเกสผมว่าน่าผิดหวัง
1: คือผมว่าโรเบโต้มาร์ติเนซห่วยมากอ่ะแบบไม่เก่งเลยคือเอากองกลางเปเช่แบบกลายไปเล่นพื้นๆน่ะวิตินญากับชาวเดเวสนี่อยู่เปเช่โคตรเก่ง
0: โอ้โหกลายระดับจับไม่ลีกอ่ะ
1: พอมาเล่นในทีมชาติโคตรพื้น
0: ๆไม่แล้วคุณมีบูโน่จอมแอซซิด
1: ใช่
0: กับไอ้2มิดฟิลด์ที่ได้แชมเปี้ยนลีกเอาแค่3คนนี้พอนะไอ้3เหลี่ยมไม่ต้องนับตัวอื่นนะ
1: ตามความน่าจะเป็นมันควรมัดรวมแล้วก็ต้องเก่งที่ไหนได้วันเจอโคเอเชียนี่เปลี่ยนออกหมดเลยเอาแบบเอาไอ้แบตเตอโดผมแบบรู้สึกว่าหมดสภาพไปแล้วอ่ะเออแล้วก็แบบแล้วไอ้ช่วงที่ยิ่งเปลี่ยนเอากอนซาโลรามอสลงมาเล่น 4-2 เล่นหน้าคู่อ่ะโอ้โหโดนโคเอเชียกดแทบพัง
0: ถึงจะได้โหม่งก็จริงนะ
1: ใช่
0: แต่ถามว่าเล่นดีไหมไม่ดีนะ
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีนะไม่ดีเลยนะ
1: แล้วการเซโลประกบไปเปดิสิตอย่างห่างอ่ะเกมรับก็มั่ว
0: คือได้มาจังหวะครอสลูกนั้นน่ะแล้วมาโหม่งเข้าทีเดียวเอง
1: ใช่ผมถามนั่นอูงี้ไอ้ราฟาเอลเวก้านี่เก่งยังไงโอ้โหแบบผมว่าธรรมดามากเลยไอ้เซนเตอร์เขาอะที่จับคู่ด้วยเบนดิอาร์ตอะ
0: คือเซนเตอร์เขาก็ประมาณนี้นะผมว่า
1: ไม่ผมยังชอบนี่มากกว่าผมยังชอบไอคอนคาโลอินาซิโอหรือไม่ก็ไ
0: อ
1: ยังชอบ
0: อินาซิโอ
1: ไออันเตโดซินวาไอสองคนเนี้ยไออินาซิโอมีข่าวมิลานนะใช่
0: อินาซิโอโอเคกว่า
1: แต่ผมว่าไอเขาเอาไอเบก้าลงเพราะแค่วิ่งเร็วเพราะไอรูเบนดีอาร์ตมันวิ่งช้าไง
0: เพราะใช่ใช่เพราะดีอาร์ตเขาตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วไง
1: แล้วไอเบก้ากับบีเลอ้าวโอ้โหพลาดโคตรบ่อยไม่เห็นเก่งเลยถ้าดีจริงเชลซีไม่ขายหรอกโอ้เชลซีบาเดียชิลชาโลบาคือไอ้ทาเวก้าเก่งจริงอ่ะมันเบียดไอ้พวกโอ้โห
0: กลายเป็นชาโลบาดูดีกว่าอีก
1: ใช่ไง
0: นะชาโลบาดูดีกว่า
1: แต่โปรตุเกสกับใช้เวก้าลงผมก็งง
0: จับแบ็คโหดใช่ไหม
1: นูโน่เบนเดส
0: เบนเดสกับเจ้าคาเซโลนะ
1: เออดาโลยังไม่ได้ลงเลย
0: แต่ผมมองว่านูโน่เบนเดสในมือมาร์ติเนสกับในมือหลุยเอริเก้คนละเรื่องก
1: ัน ก็คนละ
0: กับเปเช่
1: โค้ดมันมีส่วนจริงๆนะโอ้โห
0: โคตรดีอ่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะ
1: เออแต่โปรตุเกสเอาง่ายเอาง่ายถ้าอันเช่คุมโปรตุเกสอ่ะผมว่ามีลุ้นถึงแชมป์โลกอ่ะ
0: จริงๆอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอุปกรณ์ในมือนี่พร้อมเลย
1: โอ้โหอุปกรณ์โคตรดี
0: อุปกรณ์ดีมากนะครับอันนี้ผมสลับไปทางฝั่งทาง YouTube บ้างเนาะเขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกไปแล้วนะใครวาลินชำราบครับ
1: อ๋อใครลาลิน
0: ใครวาลิน
1: เขาเปลี่ยนเป็นใคร
0: วาลิน
1: ชำราบนักเตะอุบลเหลือแต่ใครไหนใครหนึ่ง
0: จับ
1: ใครอาแวดใครอาแวดก็ไปแล้ว
0: เอ้ยแล้วเออเนี่ยของคุณพ่อน้องเนมเนี่ยเรายังไม่ตอบเลย
1: ว่าไงอ
0: ่
1: ะ
0: จริงเขาบอกว่าบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกัน
1: อาจารย์อูก่อนถ้าต้องเลือกอ่ะ
0: ผมก็ยังมองว่าถ้าวัดกันนะลูกพี่เมสซี่ก็ยังน่ากลัวอยู่อ
1: าร์เจนน่ากลัวกว่า
0: เพราะเมสซี่ก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องอ่ะ
1: ยิงทุกนัดอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่เออผมก็ให้อาร์เจนเพราะผมมองว่าเมสซี่ยังไงจะแย่ยังไงก็น่าจะแบบมี1ประตูอ่ะส่วนบราซิลเนี่ยถึงแม้โค้ชเก่งแต่ถ้าอันเช่หยิบจับลงไปดีแต่ถ้าวันนั้นนักเตะทำไม่ได้ขึ้นมาม ันก็จบไง
0: วางแผนมาแล้วอ่ะแต่นักเตะมันไม่ได้นะ
1: ใช่
0: แต่เมสซี่ผมเชื่อว่ามหัศจรรย์เขาอะเดี๋ยวเขาก็หาช่องอย่างน้อยลูกนึงก็น่าจะมีอะ
1: และที่สำคัญเนี่ยคือนักเตะอาร์เจนในชุดนี้มันโคตรสู้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอะคืออาจารย์อูเห็นบอกว่าไอตอนเจอเคปเวิร์ดตีเสมอ 2-2 อะเหมือนไอสคาโลนี่จะมอบแล้วไปนั่งแล้วแต่นักเตะในสนามมันไม่ยอมอะคือแบบแพชชั่นแบบโอ้โหคือแบบอะถึงต่อให้โดน 3-3 มันก็อาจจะนำอีก 4-3 เพราะนักเตะแบบเหมือนเล่นเพื่อเมสซี่
0: นักเตะเอาอยู
1: ่เออนักเตะเอานักเตะแบบ
0: นักเตะมันไม่ได้ว่าแบบหมดแพชชั่นแล้วไง
1: สปิริตดี สวนทางกับบราซิลที่ว่าตอนนี้เหมือนสปิริตทีมเริ่มดรอปลงแล้วอู๋คือเนย์มาร์ตอนนี้เริ่มบ่นเลยนะมีข่าวว่านักข่าวไปสัมภาษณ์เนย์มาร์ว่ารู้สึกไงบ้างได้ลงเขาบอกผมก็ซ้อมเต็มที่แต่ก็อยากได้โอกาสบ้างอ่ะเริ่มแบบเห็นป่ะแบบก็อยากลงอ่ะเริ่มแบบ
0: แต่ก็ยังคิดในแง่ดีก็ยังเนมาถ้าเนมไม่มาก็ขาดไปตัวนึงใช่ป่ะก็ยังโอเคคิดในแง่ดีได้อยู
1: ่ครับ
0: เฮ้ยโอ้ดูมันจิกหน้าใส่ครับโอ้
1: กำลังสาระเลยวันนี้อุตส่าห์แบบวันนี้อุตส่าห์แบบสาระเลย
0: ก็ไม่ต้องกลัวอยู่กับจันหูไม่ต้องกลัว
1: ไม่ได้ผมต้องท็อปฟอร์มเพราะว่าเดี๋ยวเจอหยองแย่งเก้าอี้
0: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจัดรายการเหมือนกันน่ะมันจะน่าเบื
1: ่ออ
0: ย่างปุ๊บสนสาระอยู่ใช่ไหมพี่ก็สาระเลวไปเลย
1: ไงไม่ได้ช่วงนี้ผมต้องเร่งฟอร์มเพราะว่าเผื่อจะได้ภาคบราซิลแบบอาจารย์หยองเพราะว่าหลังๆเนี่ยภาค
0: เราวิ่งนี่หลับเลยนะ
1: เ
0: พราะช่วงนี้บอลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะ
1: เ
0: ราเลยต้องฉีกต้องฉีกหน่อย
1: พอชั่วโมงนี้ผมก็เหลือแต่เสาร์อาทิตย์แล้วที่เนี่ยเพราะแบบบอลธรรมดานี่ไม่มีนะไม่มีเลยนะลำบากแล้ว
0: ก็ต้องแย่งกันหน่อย
1: แล้วแบบระดับ
0: ต้องแย่งหน่อย
1: ระดับนะหังมาภาคเราผมก็ลำบากแล้ว
0: แต่ดูแล้วน่าจะยากละอย่าง
1: ดูแล้วนัดชิงอ่ะจบแล้วนัดชิงนะหังมาแน่
0: เพราะวันนั้นผมจัดการแล้วเป็นแต่เขาเดินไปส่งพี่หังกับพี่ท็อปที่รถ
1: อู้ไม่เจอกันเลย
0: ไม่ใช้ทีเด็ดทีเดียวปุ๊บแกรีบกลับเลย
1: เป็นไง
0: บอกพี่หังพี่ท็อปพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่แม้กระทั่งไม่มีใครจะจ่ายพี่ก็ยังมาพากอะไรเงี้ยแกรีบขับเลยออกเกียร์หนึ่งล้อฟรีเลยดิบไปเลย
1: แกบอกยังกินอู๋ไม่ดอย
0: ไม่พี่ไม่ได้กินด้วยบอกเลยพี่ชอบบอก
1: มีสิไม
0: ่มี
1: อ๋ออันนี้คือตบไหล่อะ
0: ไม่แต่ว่าเราเป็นวิธีที่ตัดตอนไงตัดตอนคู่ต่อสู้ไงพี่ชอบอย่างนี้ภาคฟรีนะพี่มันก็ต้องอย่างนี้มันต้องใช้ชั้นเชิงกัน
1: เขาอะไรพูดว่าอ้าว
0: โอ้ยอ้าวคน
1: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำไม่มีมีไหมมีแบบอ้าวแบบ
0: มีอ้าวพี่อ้าวมี
1: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำมีแบบ
0: เสียงพี่อ้าวไอ้นี่มั่วไอ้นี่มั่วคนละยี่ห้อไปทำเสียชื่อพี่หัง
1: เมื่อวันนั้นนะหังเขาบอกแล้วบอกโอ้เดี๋ยวขอบคุณเบ่งที่แบบให้โอกาสโอ้ขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ไม่แต่ตอนนี้อาจจะด่าละ
1: ด่า
0: เพราะรู้ว่าไม่ได้ตังค์พักฟรีอันนี้หยอกนะหยอก
1: นี่เนี่ยคุณนันทพงษ์ถามมาสรุปนะหังไม่แฮปหรอกครับอ้าวไม่แฮปเลยครับ
0: มีแต่ว่าม
1: ีอยู่แล้วเผอแฮปแบบเขาเรียกว่าสเปเชียลคอส
0: ไม่แต่ว่ากับน้าหังหรือพี่ท็อปอะไรพวกเนี้ยบางทีเราเกรงใจเขาเราก็ต้องรอช่วงที่เขามาได้อ่ะบางที
1: เขาบอกแล้วมาได้ทุกช่วง
0: เหรอทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวผมต้องไปคุยลูกพี่
1: ไม่แต่สุดท้ายน้าหังก็เบียดหยองไม่ได้น้าหังมาคู่เดียวแต่หยองมาทุกวันหยองมาทุกวัน
0: พี่ท็อปบอกเครียดเลยอ่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าโมร็อกโกมีเหตุผลอะไรพิเศษกว่าชาติอื่นครับทำไมเมื่อก่อนเป็นทีมกลางๆแต่ตอนนี้เก่งมากขึ้นมาเป็นระดับท็อปของโลกไปแล้ว
1: เขาส่งนักเตะไปเล่นลีกยุโรปมากขึ้นไง
0: ผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากนักเตะคือมันจะเป็นช่วงๆเนอะนักเตะทอนักเตะมันดีแล้วตอนให้ดูดิครับ
1: ฮาคิ
0: ม
1: ี่อย่าง
0: เ
1: งี้
0: ยใช่ป่ะพวกฮาคิมี่อาไซบาลี
1: เนี่ยก็ไปอยู่กับบาเยิร์นมีนี่ไงมีไอ้คู่กลางเขาผมก็ชอบเลย
0: ก็ของแมนยู
1: ไอเนี้ย
0: ไอยัสซีโบโนไม่ต้องพูดถึง
1: ไม่ของกองกลางคู่กลางเขาอะบูอัตตี้กับไอ
0: เอล
1: อานาอุยของโรม่าเนี่ยคู่นี้กำลังโหผมว่า2ตัวนี้รวมกันเกิน100 ล้านปอนด์อะ
0: ก็ตอนนี้เขาบอกไอบูอัตตี้ตอนเนี้ย
1: จากตัวเดียวก็80แล้วมั้ง
0: จากที่ตอนนั้นปีที่แล้วแบต้าตามอยู่เนี่ยประมาณ40
1: เ
0: ขาบอกตอนนี้ต้องมี7-80และตอนนี้เห็นไอ้เจ้าของโมสอนลิวบอกตัวขนาดนี้อาจจะต้องมี100แล้วนะโ
1: อ
0: ้มันขย่มใหญ่เลยตอนนี
1: ้เฮ้ยแต่ผมเอานะสมมติเอาวอดดี้มายืนเบอร์6แล้วดีแคไลท์เบอร์8เพราะว่ากินมาไลท์ไม่รู้เขาจะขายให้เปล่าเพราะว่าไอ้นิวเวอร์ซอนเขาได้100ล้านมาจากโตนาลีแล้วไหนจะได้80มาจากไอ้กอร์ดอนแล้วไง
0: แต่ไม่เห็นด้วยนะมาใส่เบอร์6เบอร์8
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะอย่างผมชอบเบอร์ตองขนาดเบอร์ตองคุ้มหน่อย
1: 5,000
0: ก็คุ้ม
1: ตอนนี้มีไหมไปเลยไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเลย
0: โอ้วายแล้วป่าน
1: ี้
0: วายแล้ว
1: เลย
0: โอ้ตอนนี้จะไปทำอะไร
1: เอ้ยเราต้องไปนี่ไงไปเก็บกวาด
0: ม
1: ีไห
0: มแล้วผมว่าโมร็อกโกเขาต่อยอดจากไอ้คราวที่แล้วที่เขาได้อันดับ4ไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วเขาไม่ได้ใช้ไอ้วาริสเลกากีแล้วนี
0: ่ไม่แต่ว่านักเตะมันก็ยังยืนชุดนี้อยู่นี่ขนาดมาไม่ครบนะถ้ามีไอ้นาเกิดอีกตัวอ่ะ หลังยิงแม่งกับเลย
1: เออ
0: แล้วไอ้อัปเดย์
1: อัปเดย์เอสซูรี่
0: เจ็บอ่ะสองคนนี้เป็นตัวหลักผมว่าปีกเขาจะน่ากลัวกว่านี
1: ้แต่ผมแปลกใจที่ชุดนี้เขาไม่เรียกไอ้นี่อาจารย์โอ้ไอ้กองหน้าเขาอ่ะไอ้ยูเซฟเอเนเซอรี่อ่ะคิดดูแต่ในระดับนั้นยังไม่เรียก
0: มันดรอปไปแล้ว
1: ดรอปอ่ะ
0: โอ้ยดรอปไปเลยอุ้ยไอ้ไซเบอรี่จี๊ดกว่าเพราะว่าขนาดบาเยนซื้อแล้วว่ะใช่ไหมไอ้เจ้าไซเบอรี่อ่ะมันโอเคอยู่
1: CS ก็ไม่เรียกละ
0: โอ้ CS ผมว่า 3-3 ไม่น่าเรียกหรอกมันต้องกลับมาคือถ้า CS กลับมายุโรปได้นะผมว่าโอเคอาจจะกลับมาติดแต่วันนี้แกก็กลับไปเล่นทีวีดัดอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทีมดัง
1: ยังดัดไม่เสร็จเหรอ
0: ยังดัดอยู่เลยตอนนี้เขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกเป็นชื่อนักแสดงฟงหวินบทสงป้าครับซอนนี่อิจิบะ
1: อ๋อ
0: ตกลงคนที่เล่นสงป้าเขาเป็นญี่ปุ่นเหร
1: อ
0: ผมนึกว่าเป็นคนจีน
1: อ๋อเหรอ
0: เฮ้ยแต่ผมชอบเขานะบุคลิกเขาดีนะ
1: ครับ
0: ดัชนีสามพิเศษนี่จำท่าได้เลยเฮ้ยผมชอบเรื่องนี้ผมชอบเพราะหลายคนชอบทักผ
1: ม
0: หน้าเหมือนไอหวิน
1: ครับ
0: หน้าเหมือนหวิน
1: แต่หนูดู SMS หน่อยมา
0: เดี๋ยวนี้บอกว่าเมื่อวานใครๆก็บอกว่าอาเจนต้องยิง3ถึงยิง4หนูเลยอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามได้ค่าลงทุนเลยค่ะ
1: จะ
0: ล
1: งทุนแฟนนอนเมื่อวานผมถามจริงจานอู๋คู่อาเจนกับแคปเบิร์ตให้ใคร
0: ไม่ให้อาเจน
1: ใช่มั้ยผมถามมาไม่เห็นมีใครให้แคปเบิร์ต
0: ผมก็มองว่ามีถึง4
1: ใช่มั้ย
0: เออผมมองว่ามีถึง4
1: สุดท้ายชนะใน90นาทีแม่งยังไม่ชนะเลย
0: ไม่จากวันนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะแค่มันไม่ชนะไอโวซินยาตัวเดียวช่วยว่าถามรูปเกม
1: ไม่แล้วอย่างนี้ได้ยิงเยอะนะเกมรับมันพลาดอ่ะคือผมว่าถ้ามันปล่อยนำ 1-0 เป็นนานๆมันหาลูก2ได้แต่มันไปโดนได้ไง 1-1 อ่ะไม่ผมว่า
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: คองโกมีประคบน้ำแข็งในต้นขาขวาด้านหลังเหมือนเจ็บตึงๆอยู
0: ่ก็แบกจริงเพราะว่าดูฟอร์มเอเลียสเอเดอร์สันก็ไม่ดีเนอะ
1: เพลิน
0: เออเอเลียสเอเดอร์สันผมว่าไม่เฉิดฉายเลยอ่ะ
1: แต่แบ็คขวาเดย์แคลไลไม่ยังต้องเล่น
0: อ
1: ่ะ
0: แต่เด็กตอนเนี้ยไลท์กับเคนอ่ะเป็น2คนที่ขาดไม่ได้อ่ะ
1: เออ
0: แล้วก็จูดอีกค
1: น
0: โอ้มีตัวแบกของทีมเนาะคุณอนุรักษ์บอกว่าขอบคุณทุกคำตอบครับพี่นานๆดูบอลทีแทบตามไม่ทันเลยไม่เป็นไรครับเราส่งมานี่เราถ้าอ่านให้ทันผมอ่านให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่งมาแล้วไม่อ่านก็จะกระไรอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ปาตีสามแล้ว
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไม่เป็นไรก็ตามเก็บข้อความยังส่งมาได้เพราะว่าฟุตบอลก็ไม่มีอะไร
1: เดี๋ยว
0: นะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวดูไลน์อัพให้ด้วยคู่ตีสี่อ่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: ครับ
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
9: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เพลงเก่านะไม่ได้ฟังนานแล้วพอดีคิดถึงก็เลยมาเปิดซะหน่อยนะครับขับกล่อมมันซะหน่อยอย่าเพิ่งหลับกันแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อในช่วงของ Netina Live Volo นะครับอยู่กับจันอู

0: ก่อนอื่นไปประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ mcot super fan ครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร mcot super fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับก็สามารถลุ้นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มีโกลกิฟต์วอชเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากแล้วก็โหวตเลยวันนี้อย่าช้านะจ๊ะ
1: จานอู๋ได้โหวตยัง
0: ไม่รู้ของเราได้ปะ
1: ได้โหวตได้มั้ยเราไม่ได้เป็นพนักงานอสมทไงเราเป็นฟรีแลนซ์เราได้เผื่ออาจารย์อู๋นี่ไงมีรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นคันใหม่
0: มีจักรยานไฟฟ้าแล้วตอนนี้อยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหมือนกันเล็งก็อยู่เหมือนกันเนี่ยเออมันได้ UC 3เนี่ยสวยดีเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็กลับมาว่ากันต่อเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกพังเอเซเบธบอกว่าสวัสดีครับพี่สน49พี่เฟง73นะครับ
1: 73นี่น่าจะเป็นเท้าช้างแล้วมันแบบมันบวมอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะ
0: แม่ผมไปหาหมอมาแล้วหมอเป็นมะเร็ง
1: จาก
0: เลยหมอเป็นมะเร็งครับ
1: ก่อนที่อู๋จะไปเก็บข้อความเดี๋ยวผมนี่ก่อนสรุปผลบอลให้
0: จ้ะจัดไป
1: แล้วก็แจ้งไลน์อัพของตีรอบคู่ตีสี่ก่อนหลายคนเขาจะพิจารณาไงว่าวันนี้แนวรุกฝรั่งเศสมีใครบ้างนะแต่ก็ย้ำอีกรอบใครอยากพูดคุยกับเราสองคนก็489899ส่งมาหน่อยผลบอลตอนนี้เนี่ยบาซิลบียิงกันทุกคู่ละนะครับทิคูม่านำสปอร์ตเรซิเฟ่1-0ลอนเดรีน่านำซีอาร์บีมาซิโอ3-0แล้วก็โนโวลิซอนติโนนำทางอาเลโกกัวเนเซ่1-0นะครับรวมถึงถ้าบอลถ้วยชิลีเนี่ยมากันเยสตามหลังปาเลสติโน1-2ซานฟิลิเป้กับยูเนียนลาคาเรล่า0-0แล้วก็เซนหลุยกับเอเวอร์ตัน0-0นะครับแล้วก็มี USL Championship หรือ Championship ของอเมริกันเนี่ยคู่หนึ่ง Indy 11เสมอกับชาลสตันชาลสตัน0-0
0: ครับ
1: ส่วนไลน์อัพนะครับคู่
0: จัดไป
1: ปารากวัยฝรั่งเศสนะครับก็วันนี้ฝร
0: ั่
1: ง
0: สูบบอกเลย
1: ฝรั่งเศสนี่ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับแบ็คขวาชูสกุนเด้แบ็คซ้ายเป็นลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบากับดาโยปาเมกาโน่นะครับกองกลางวันนี้ปรับวันนี้ชัวร์เมนนี่เป็นสำรองพี่อู๋
0: ก็โคเน่เล่นดีกว่า
1: เขาใช้มานูโกเน่เล่นกลางกับอาเดียงลาบิโอนะครับ
0: แต่เขาจะสลับเอาบางทีเอาเรื่องของความฟิตไง
1: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่าหน้าเป้าเป็นท่านประธานคียานเอ็มบาเป
0: ้ซ้ายเป็นบาโกล่าขวาเป็นเป๊ปซี่นะครับข้างบนเป็นซาสี่นะครับ
1: ครับแล้วก็กลางเป็นรูดเบีย
0: เบอร์สิบเป็นแฟนตาโอ้รูดเบียแก่โอ้โหรูดเบียรูดเบียต้องคนแก่กิน
1: ท้อเลยท
0: ้
1: อ
0: โอ้รูดเบียนี่ถ้าไม่30นี่ไม่รู้จักแล้วนะ
1: ส่วนฝั่งปารากวัยนี่โหประตูนี่โคตรเหนียวเลย
0: โอ้อันเดอร์กิลด์น่าซื้อมากนะ
1: มันแบบผมว่าได้ย้ายแน่เลยเพราะว่า
0: เกือบ2เมตรอ่ะ
1: เขาอยู่ซาเลเรโซในอาร์เจนนี่มันเล็กเกินไปสำหรับเขา
0: ใช่ใช่ชั่วโมงนี้มีสิทธิ์ย้าย
1: ทั้ง
0: กองนั้นก็ตัวเดิม
1: ๆ3เซนเตอร์มีโอมาอัลเดราเต้โหฟิตเฉยไอ้ที่เจ็บ
0: ก่อนหน้านี้ของฟันเดอร์แลนด์อ่ะ
1: แล้วก
0: ็กุสซาโวโกเมส
1: กุสซาโวโกเมสกับตันทีมแล้วก็เวลาสเกตวิงแบ็คขวากาเซเลสวิงแบ็คซ้ายเป็นอารอนโซแล้วก็กองกลางมีกาลาซาตัวนี้เล่นดีจากคู่กับคูบาส
0: ตัวตัดเกมดีมากนะ
1: ด้านซ้ายมิเกลอามิรอนด้านขวานี่ไอ้โกเมสของไบตัน
0: อ
1: ะชื่อหน้ามันอะไรจ๊ะหนู
0: ไอ้เดียโกโกเมส
1: เดียโกโกเมส
0: เดียโกโกเมส
1: หน้าเป้าเป็นฮูโรเอนซิโซ
0: ครับ
1: วันนี้ปารากวัยเล่น 5-4-1 โอ้โห
0: จ
1: ั
0: ดมา5เลย3เซนเตอร์
1: เต็มที่ว่าไงแพ็คอยู่ไหมวันนี
0: ้ผมว่าไม่อยู่อ่ะผมว่ากลางมันไอ้โบบาดิยาเล่นดีกว่า แต่ว่าไอ้นัดก่อนที่เจอเยอรมันมาช่วงท้าย

0: ไอ้สกิลกินไง
1: ครับ
0: เจ็บน่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วผมว่าก็ยังคงมีความคิดเหมือนเดิมนะผมว่ามี3เม็ดอะ
2: มันใหญ่นะ
0: เออ
2: มันใจ
0: ไม้เมยองลูกแรกขึ้นมาโมง
2: เอาเกินไป
0: ดูไปดูไปใช่ป่ะ
2: โอ้จะอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ท้ายๆจะเปลี่ยนเดชองมายิง
2: โอ้ยโอ้โหเดชองเดินให้ไหวก่อนโอ้โหแชมป์โลกแต่ปี98
0: ยืนยืนเป็นหน้าเป้าเอาไงใช้ความเก่าผมว่าสามมีอ่ะ
2: ขาดคู่นี้สถิติเจอกันมา5ครั้งหลังฝรั่งเศสชนะไป2แล้วก็เสมอกัน3ครั้งเจอกันล่าสุดปี2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสเฉือนกันโอ้เฉือนวิว
0: ครับผม
2: 5-0
0: ครับสบายๆไปก็วันนี้อาจจะมีสิทธิ์นะ
2: วันนี้อาจจะเฉือนวิวอีกสัก 3-0 ผมให้ 3-0
0: เอ็มบัปเป้แฮตทริกไปโอดิเซ่เม็ด
2: เออ
0: แล้วก็เดม
2: เพราะว่าตอนนี้นี่เมสซี่ขึ้นดาวซันโวยิงสุดในบอลโลกครั้งนี้ไปแล้วนะเมื่อวานยิงอ่ะท่านประธานบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: 6ประตูเท่ากันแล้วนี่
2: เออท่านประธานอยู่ไม่ไหววันนี้ต้อง
0: ประตูเท่ากันอยู
2: ่เออต้องยิงหน่อย
0: อันนี้บอกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงคุณพุทธิพงศ์บอกอยากกินมะหมี่หมูแดงน้ำซุปร้อนๆครับ
2: คร
0: ับ ตอนนี้ผมอยากเป็นไอ้นี่มากกว่า
2: เป็นไร
0: ฮะอยากเป็นแบบเป็นข้าวมากกว่า
2: ข้าวอะไรดีอ่ะ
0: ไม่ถ้าตอนดึกๆผมไม่ค่อยกินอะไรร้อน
2: ๆอ๋อชอบเย็นๆ
0: ใช่ใช่จะกินเป็นพวกเย็นตาโฟไป
2: ครับ
0: ปกติต่อล้อต่อเถียง
2: นี่มันหิว
0: ม
2: ันนี้ก็หิวเหมือนกัน
0: ไม่มีต่อปากต่อคำ
2: หิวเลยวันนี้หิว
0: หิวจริง
2: วันนี้
0: ปกติสดเป็นเถียงทุกดอกนะครับคุณนันทวงศ์บอกรอดูครอปเยอรมันครับเนี่ยผมรอนับวันเลยอยากให้เจ๊แคปครอปเข้ามาเลยไวๆอ่ะ
2: จะกลับมากู้วิกฤตได้ไหม
0: ผมเชื่อว่าครอปก็ดีกว่านี้แต่ว่ายูโรให้โอกาสเขาหน่อยนะ
2: ครับ
0: ผมเพิ่ง2ปีนะเราไปลุ้นบอลโลกอีกทีน
2: ึงเห็นเขาบอกว่าจะโละพวกไอ้อย่างนอยเออร์พวกโทนาธานทาพวกรูดิเกอร์พวกเก่าๆออกมาเลยเขาบอกว่าจะเก็บมาแค่คิมมิทกับเวียส2คนเท่าที่แบบเหมือนกับว่า
0: ผมก็ไม่ติดก็ให้โอกาสโค้ชอ่ะ
2: และคือที่เหลือเขาบอกว่าจะสร้างแบบสายเลือดใหม
0: ่ก็เราทนซาเน่กับนาเกลมันมาได้แล้วอ่ะนะอันนี้เราก็ให้โอกาสครอปแหละครอปจะทำไงก็แล้วแต่เราหวังผลอย่างเดียว
2: แต่ซาเน่แย่จริงแบบโอ้ยไม่ไหวว่ะ
0: คุณอะไรคุณสุมัตเหรอครับสุมัต KPS นะเนอะบาเยิร์นเสริมตัวเด็ดๆไหมครับผม FC บาเยิร์น
2: ก็นี่ไงได้ไซบารี่มานี
0: ่ใช่อิสราเอลไซบารี่ไป
2: ของดีแล้วได้นี่ด้วย
0: แล้วก็ดันเทเดอร์บราวน์นะครับ
2: ดันเทเดอร์บราวน์แบ็กซ้าย
0: แบ็กซ้ายจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับ
2: ครับ
0: เขาบอกว่าก่อนบุกมันมากตอนล็อบเบนลิเบอรี่เลวานมานซูคิดตอนนี้ก็ดีนะครับตอนนี้ก็ดีอาร์ตกับไอ้เจ้าโอดิเซ
2: ่
0: ผมว่าถ้าจะนึกถึงช่วงล็อบเบอรี่นะ
2: ครับ
0: ผมว่าดีอาร์ตกับโอลิเซ่นะใกล้เคียงสุดแล
2: ้ว
0: นะถ้าจะหาแบบไอ้ปีกในตำนาน2ตัวนี้นะ
2: ครับ
0: ปีนี้โหดมากแล้วก็หน้าเป้าก็มาแทนเลวานก็คือเคนเนาะก็ลงตัวเพราะว่าแกยิงไปโอ้ยิงเกิน120อ่ะ
2: ครับ
0: ใช่มั้ยปีที่แล้วนะครับ
2: แต่ตอนเนี้ยโอลิเซ่ค่าตัวโคตรพุ่งเลยหนูแบบ
0: โอ้โห
2: ผมว่ามี150อ่ะตอนเนี้ย
0: คือปกติมันเล่นปีกกับบาเยิร์นมันก็คือปีกระดับท็อปๆของโลกนี่มันเล่นเป็นกลางเบอร์10แล้วมันยังเล่นดีอีกอ่ะ
2: ให้บอลโคตรดีอ่ะไปโค้ชแอสซิสต์เยอะสุดของฟุตบอลโลกตอนเนี้ย
0: อันนี้ถือว่ามันเป็นอีกตำแหน่งนึงที
2: ่เผลอๆนี่นะเผลอๆดิป่ะบาเยิร์นขยับโอลิเซ่มาเล่นเบอร์10แล้วซื้อปีกใหม่ไงมัน
0: ไม่ปีกเค้าก็มีไรเนี่ยคาวไงอ๋อไ
2: อ้
0: ลูกหนูนี่กำลังดีผมว่ามันได้โอกาสพอดีเลย
2: หรือไม่ก็เค้าซื้อนี่มั้ยซื้อไอ้เจ้าเออแต่มีแซดนาบี้อีกดิใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่แต่นาบี้ก็อีกหลายเดือนเลยกว่าจะหายไงมูเซล่าพวกเนี้ยได้อยู
2: ่ครับ
0: อาจจะไม่ซื้อเพราะว่าซื้อเพราะไอไซเบอรี่มันซื้อไซเบอรี่มาแล้วไงไซเบอรี่มันยังเล่นทางปีกขวาได้อยู
2: ่
0: เล่นกองหน้ากับปีกขวาได้อย่างโอเคคุณสูงจกเหรอครับบอกถ้าบอกอ่านผิดขออภัยนะเขาบอกนอนปล่อยท็อตซาจริงไหมครับ
2: อันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยนะหนูมันมีข่าวว่ากาลาตาสลายนี
0: ่คุยเบสิกตัส
2: ใช่ป่ะในตุรกีให้ความสนใจแล้วราคา20ล้านยูโรบอกไอ้เบสิกตัสคุยกับเอเจนต์แล้วก็คุยค่าเหนื่อยของตอซาเรียบร้อยแล
0: ้
2: วแต่ผมไม่เห็นด้วยจันอูคือแบบถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ปีกซ้ายใหม่อ่ะแล้วตัวที่พึ่งพาได้มากสุดคือตอซาเราจะไปขายผมว่ามันไม่ใช่
0: จะมีมาร์ตินเนลลี
2: ่เป็นผมปล่อยมาร์ตินเนลลี่แล้วเก็บตอซา
0: แล้วมาร์ตินเนลลี่แต่ก็ไม่มีใครเอา
2: ไม่แต่ว่าจานอู๋ผมชอบตอซาตรงที่ว่า
0: เขาท็อตซาดีกว่า
2: เขาทางบอลเซนต์บอลดีอ่ะแล้วเขาชอบยิงประตูสำคัญ
0: แล้วท็อตซาผมว่าขยันกว่า
2: ใช่
0: ขยันกว่านะถึงแม้จะอายุมันเยอะแล้วนะ
2: แล้วแบบมันไม่หือไม่อือไม่บ่นอ่ะผมชอบตรงนี้คือแบบคาแรคเตอร์เขาแบบอยู่ง่ายกินง่ายแบบดูแลง่ายที่สำคัญเล่นอันเอกประสงค์หน้าต่ำ
0: ด้
2: านขวาได
0: ้
2: ใช่
0: มันแค่20ล้านยูโรนะคร
2: ับ20ล้านทุกวันนี้อาจารย์โอ้ซื้ออะไรได้ขนาดไอ้ดาวรุ่งเลสเตอร์อ่ะก็ยังสิบเลย
0: เด็กไอ้16 17อ่ะได้อยู
2: ่ oh.
0: นะ20ล้าน
2: ผมยอมเก็บไปใช้ซีซั่นหน้าเอาไว้แบบเป็นตัวหมุนอ่ะแล้วยอมปล่อยหมดสัญญาฟรีดีกว่าถ้า20ล้านมันน้อยไป
0: ตอนนี้คือตัวท็อตซาเองก็คุยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะรอหลังบอลโลกก่
2: อ
0: นใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันท็อตซามันยังเข้ารอบอยู่อ่ะเขาคงอยากจะไปโฟกัสเรื่องของการเล่นฟุตบอลโลกก่อนเขาบอกว่าหลังจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวจะมาอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่ระหว่างสโมสรกับสโมสร
2: ครับแต่ผมปล่อยไปผมเสียดายได้ดูตอซ่าผมรู้สึกว่าแบบ
0: 20ล้าน
2: อ
0: ะมันถูก
2: แล้วคิดในแง่ว่าคุณถูกลอตเตอรี่มาแล้วอะเพราะว่าจำได้ป่ะว่าก่อนตอซ่าจะมาเราจะเอาไอ้มูดิก
0: อ
2: ะแล้วเราโชคดีดอกนั้นมาแล้วมาได้ตอซ่าที่ถูกกว่าและใช้งานได้อะ
0: ครับ
2: คือแบบโอ้โหเพราะนั้นดีลตอนดีลเนี้ยมันโคตรคุ้มแล้วยังไงคืออยู่ที่คุ้มมากคุ้มน้อยอะปล่อยฟรีไปไม่เสียหายหรอกปีหน้าเอาลงมาจำในนัดเจอเวสต์แฮมได้ป่ะจะโอ้ไม่มีตอซ่าลำบาก
0: แต่ท็อตซาแกชอบยิงลูกสำคัญสำค
2: ั
0: ญ
2: ใช่มันยิงลูกสำคัญเยอะ
0: คือถ้าเกิดสมมติเขามาซื้อสัก 4-50 ล้านโอเค
2: อย่างนั้นขาย
0: เพราะนักเตะอายุ30กว่าแล้ว
2: แต่ถ้า20ล้านโอ้ยเบาไป
0: เพราะแกก็ปีหน้าก็32ใช่ไหมถ้า50ล้านก็โอเคแต่20ล้านมัน
2: แล้วฟอร์ม
0: ทีมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเหมือนที่จำเป็นเนาะ
2: แล้วฟอร์มในบอลโลกครั้งนี้ดีแล้วจันอูคือผมให้ตอซาเป็นเดอะแบกเบลเยียมนะคือคิดดู
0: เป็นเยี่ยม
2: ไอ
0: โดกูยังโดนเปลี่ยนไปจ
2: ำ
0: เลย
2: ไอโดนี่กาเซียยอมเปลี่ยนโดกูกับเดอะบอยแต่เอาตอซามาเล่นตรงกลางเป็นเบอร์สิบอะแสดงว่าแบบเขาให้คุณค่า
0: คือตัวอื่นไปนะแต่ตอซาปกติไม่จำเป็นแกจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะ
2: ใช่เซนบอลเขาดีอะผมว่าเขาแบบไอตรงเนี้ยมันฝึกไม่ได้มันเขาชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลา
0: อันนี้บอกเมื่อราว13ปีที่แล้วคณะไฟเฮ้าส์กับเพลงดังที่เปิดI Live My Life For You นะก่อนเข้าเนี่ยซึ่งถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับขาร็อกมากๆผมก็มีโอกาสได้ไปดูสมัยที่ยังเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพปัจจุบันนักร้องนำวงนี้เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายจากคุณโจมอริสัน
2: อ๋อแล้วก็พี่โจด้วย
0: เขาบอกเคยมาเล่นมินิคอนเสิร์ตที่ร้านปักกิ้งทอย
2: เหรออ๋
0: อพอดีผมนึกถึงอยากฟังพอดีเลยก็เลยเปิดมา
2: อ๋อนี่ดังอู๋เลือกเองเหรอ
0: ใช่ใช
2: ่ไม่ได้ว่าดีเจไปเหรอ
0: ป่าอู๋ถ้าดีเจไปเพียงอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ได้เลยช้าเขาดีเจไปต้องเร็วกว่านี้อีก
2: ดีเจไปนี่บอกให้มาเปิดแฟชั่นทีวีข้างในดูนี่ไม่ยอมมาเลย
0: ถ้าเป็นช่างเฮาไอ้ช่างไปของเราเนี่ยต้องกดประมาณคูณสักสิบเท่าให้เพลงมันเร็วกว่านี้ไม่ได้นี่ถือว่าช้าไปพอดีผมอยากฟังสนก็เคยอยู่คณะนี้นี
2: ่คณะอะไรฮะ
0: ไฟเอ้ยอันนี้ไฟเขา
2: อันนี้ด่าใช
0: ่
2: ไหม
0: ไฟ
2: เอ้ย
0: ขึ้นไอเด็กเกาะเบาไอเด็กเกาะเบา
2: วันนี้ไม่เถียงวันนี้หิวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันเนี่ยจันโอ
0: ้ช่วงนี้เห็นในสนมันซึมๆนั่นที่ต้องลงเล่นงานมันไม่ค่อยตอบโต้
2: อ๋อช่วงนี้
0: ปกติมันตอบโต้
2: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินได้นอนไม่ค่อยจะพอดูบอลเยอะ
0: บอกนะอูนะสนอย่าลืมนะคะงวดนี้กระแสบอลโลกยังแรงต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาก็ออกไอ้2026อ๋อแต่ออกตัวกลับ62ค่ะงวดนี้ก็เหลือบอลโลกครั้งที่23แล้วก็104นัดไปหาซื้อติดกระเป๋ากันไปนะคะมาแน่ๆจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
2: ถ้าถูกนี่ผมจะยกย่องคุณเทยลงทุนเลยเพราะว่าผมนี่เข้าใจว่าซื้อหวยน้อยแต่ว่าไม่เคยถูกกับอาจารย์อู
0: ของผมนี่เพิ่งถูกไปเนี่ย62เนี่ยทะเบียนรถพอดีเลย
2: ครับ
0: ทะเบียนรถเพิ่งออกมาใหม
2: ่
0: รถภรรยาออก62มาพี่เพชรแกจัดไปก็เลยว่าโอเคถูกมา3ใบ
2: อ่ะฮะผมนี่ซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลยขนาดเลขท้ายให้สลับอะไรยังไงก็ไม่เคยถูก
0: แล้วก็พี่ๆกินให้อิ่มนอนให้หลับด้วยนะครับเป็นห่วงอยากให้กินหน้าปลาซาบะซูชิเหรออ
2: ๋อโอเคขอบคุณมาก
0: โอ้แต่ปลาผมชอบทานอยู่แล้วพวกซาบะนี่ใช่เลย
2: ครับ
0: แต่ซูชินี่ยังไม่เท่าไหร่
2: ทำไมหนูไม่ชอบกินซูชิอ่ะ
0: ชอบกินพวกปลาตระกูลปลาปลานิลทอดอะไรอย่างเงี้ยปลาซาบะโอเคอยู
2: ่ครับ
0: เขาบอกต้องพูดถึงน้องออลวัน โอเซเว่นครับสนถึงจะหายง่วงเอ้ยคือใครคือใคร
2: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ชี้แจงหน่อย
2: เฮ้ยน้องออนอ๋อดีเจออนเม็ดมันโอเซเว่นไงจันอู่เคยเจอ
0: ไห
2: ม
0: ไม่เคยไม่เคยเห็นนะเคยได้ยินชื่อเขาแต่
2: จันอู่ต้องเจอสิ
0: เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าเขา
2: อย่างจันอู่มาจัดกูรูเงี้ยเขาก็พอจัดรายการตรงขึ้น107เสร็จเขาก็เดินลงลิฟต์พอๆกันผมมาจัดกูรูผมยังเจอบ่อยเลย
0: เอ้าแล้วทำไมผมไม่เคยเจอเลยอ่ะ
2: โอ้โหจานอู๋เคยดูนี่มาหนังเรื่องสารแน10ล้ออ่ะที่เขาเล่นเป็นพนักงานเซเว่น
0: หน้าเหมือนนี่พี่เปิ้ลนาครเหรอ
2: โอ้โหท้อเลยหน้าเหมือนพี่เปิ้ลนาครนี่โอ้
0: ไอ้คุณบุลลี่อ่ะคุณบุลลี่พี่เปิ้ลอ่ะ
2: ท้อเลยท้อ
0: โอ
2: ้
0: โหท้อ
2: ท้อเลย
0: คุณบุลลี่ว่ะสนคนไม่ดีว่ะเดี๋ยวผมไปสลับมาทาง YouTube บ้างนะก็คุณนันทพงศ์บอกว่ากีราซาวภาพลวงตาปารากวัยคือของจริงครับแต่กีราซาวก็จริงๆ
2: ผมให้กีราซาวเนี่ยของจริงปารากวัยภาพลวงตาผมให้ตรงข้ามเลย
0: เขาบอกเราจะแพมฟาร์มเห็ดกันเลยครับอ้าว
2: จานอู๋เล่นเอาเห็ดมาโชว์ไม่พักเลย
0: คุณชูสุพงศ์บอกไปถอนฟันแถวรามคำแหงชัดเจนดีจากลุงแมนยู
2: คร
0: ับผมแล้วก็คุณสุมัตเนาะขวาแดงใบเล่ประตูไม้พิรมพร
2: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนไงไม้พิรมพรล่ะ
0: คุณนรพงศ์เย็นโฟเย็นตรงไหนครับอ้าวก็เห็นเขาตั้งชื่อเย็นไง
2: เย็นโฟที่ใส่น้ำแข็งไหม
0: เย็นโฟไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะผมไม่ชอบคนชอบอะไรทำเย็นเย็นหมดเลยนะ
2: ไม่ชอบของร้อนเนี่ยเอางี้เวลา
0: เย็นแบบโฟอันเงี้ยกลับบ้านก็ต้องไปทาเย็นเตร็ก
2: เหรองี้ไปออนเซ็นไม่ชอบดิ
0: ชอบโอ้โหน้ำร้อนผมไม่อาบเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะแล้วนอกจากแบบเวลาเราไปนวดมาเงี้ยแล้วเขาบังคับให้เราต้องอาบน้ำร้อนอ่ะถึงจะอาบไม่งั้นมึงอาบน้ำเย็นไม่ไหวคุณชอบอาบน้ำร้อนใช่ไหม
2: ผมชอบอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงผมรู้สึกว่ามันสบาย
0: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันดีนะแต่ผมอาบไม่ได้
2: จริงเหรอจ๊ะโอ้
0: มันร้อน
2: ผมกลับได้ยินว่าอาบน้ำร้อนไม่ดีมันทำให้เหมือนกับว่าผิวมันเสียมันเหี่ยวแต่ถ้าอาบน้ำเย็นเหมือนที่ทุกวันนี้เขาฮิตแช่น้ำแข็งไง
0: ต้องมีเวลา
2: ทุกวันนี้เขาฮิตไฮเดรชั่นแช่น้ำแข็งไง
0: ไอแช่น้ำแข็งมันเป็นการเรื่องของเลือดแต่ว่าน้ำที่เย็นมันไม่ได้เย็นถึงน้ำแข็งส่วนไอ้น้ำร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้อาบเวลาเรากลับจากทำงานดีกว่าแต่เวลาเช้าเราออกไปทำงาน
2: อ
0: ะให้อาบน้ำเย็นที่เขาแนะนำกันนะ
2: แต่ตอนเนี้ยผมหนาวมากเลยผมเป็นคนขี้หนาวตอนเนี้ยผมใกล้จะเหมือนอยู่ตู้แช่ปลาเนี่ยจันอู๋ใส่เสื้อยืดตัวเดียวไม่หนาวได้ไงผมใส่เสื้อนี้ยังหนาวเลย
0: ผมยังขนลุกเลยเนี่ย
2: เหรอโอ้โห
0: หนาวสันหลังเลยนะคร
2: ับ ไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: อันนี้มีบอกว่าอู๋ถูก62ผมก็ถูกครับวันเกิดผม26กรกฎาคมครับอ๋อพี่จอน
2: หวยเหรอ
0: ผมก็ยี่ไงกับจันเพชร
2: อ้าว
0: จันมน
2: ได้เท่าไหร่
0: จ
2: ันเอ
0: กก็3ใบไง
2: อ๋อ 6,000
0: พัน
2: เฮ้ยงั้นงี้เดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าให้จานอู๋เลี้ยง
0: ซื้อไป 18,000 เพิ่มโอนเพิ่ม
2: อ๋อโดนอยู่ดีอ่ะ
0: ไม่แต่ได้แต่ว่าหักไอ้ตัวที่ซื้อไปกับโอนกับมันเหลือคนละ 3-400 เอง
2: มันเจ้าอ่ะ
0: ไม่หักไปแล้วเหลือคนละ 3-400 อะไรเงี้ยก็โอเคเอาสนุกว่าแค่รวมกลุ่มกัน
2: ยังอยู่ครับกลุ่มนี
0: ้โอ้อันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่จอนของ6ด้วยอ
2: าจารย์เพชรไม่มาแล้วเนี่ยอาจารย์เพชรเนี่ย
0: อาจารย์เพชรช่วงหลังนี่
2: อาจารย์เพชรไม่มาแล้ว
0: แกไปนี่แกวงดนตรีแกไงรวมวงกับเพื่อนๆกับพวกเพื่อนๆด้วยกันแต่ช่วงหลังแกไปเล่นตามร้านอยู
2: ่
0: แกไม่มีเวลาแล้วตอนนี้แกไปสายดนตรีเต็มๆละ
2: ครับ
0: แล้วก็คุณพงษ์สถิตบอกครอปเยอรมันเป๊ปสเปนขัดสนฝรั่งเศสสล็อต
2: ฝรั่งเศสต้องซีดานดิ
0: สล็อตฮอลแลนด์บันเทิงล่ะ
2: เอ้ยแต่ว่าสล็อตกับเดนเทนฮากมีข่าวกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์จริง
0: ใช่ๆก็ถึงบอกนี่ไงบันเทิงไง
2: เพราะ
0: ครอปเยอรมัน
2: เพราะว่าคูมันเขาจะออก
0: ถ้าสเปนเป็นเป
2: ๊
0: ปแล้วก็ซีดานเป็นฝรั่งเศสนะอย่างมันแต่มันมาดังพอยตรงนี
2: ้เนเธอร์แลนด์โมยวิสัยทัศน์คือเขาไม่มีกุนซือดีอยู่นี้หรอผมก็ไปขุด
0: ไม่เขาจะเนเธอร์แลนด์ด้วยกันไง
2: เอานี่ดีกว่าเอาเนี่ยแอดโวคาดีกว่าที่พาไอเนี่ยพายคือลาซาวไปบอลโลก
0: กลับไปอีกรอบนึงยังดีกว่าพวกนี้
2: ด
0: ี
2: กว่าคูมันดีกว่าเทนฮากดีกว่าสล็อตอ่ะ
0: ยังได้เก๋ากว่านะ
2: หรือไม่เอาเนี่ยอาจารย์กูสใช่ไหมกูสฮิดดิ้งโอ้รุ่นใหญ
0: ่รุ่นนะกูส
2: ใหญ่รุ่นใหญ
0: ่แกหายไปเลยนะ
2: เออ
0: คุณนูโน่บอกอาจารย์อูนาฮีไหมครับผมเกลียดตัวนี้ผมไม่ชอบแต่มันเล่นดี
2: อ่านก็บอกแล้วไงให้พ่วงด้วยว่าอูเล็ก
0: ผมชอบ
2: ไอ้ตัวนี้
0: ไอ้ตัวลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะฮากิมิ
2: ฮากิมิอ่ะ
0: เออฮากิมิบอกขออนุญาตครับช่วงนี้พี่ๆนอนตอนไหนกันครับ
2: นอนบ่ายนอนเที่ยง
0: นอนใช่นอนบ่ายนอนเที่ยงพอบอลจบผมก็ล่วงเลย
2: นี่ผมเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย
0: คือของผมเป็นพวกประเภทนอนแบบชาร์จแบตได้อ่ะอย่างพุทธมีเวลาเงี้ย
2: ตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้วชาร์จไม่ค่อยเข้าอ่ะ
0: 20นาทีครึ่งชั่วโมงได้อยู
2: ่
0: แต่บางคนไม่ได้ไงบางคนเวลาท่านนอนนะ
2: ครับ
0: นอนสักชั่วโมงแล้วตื่นปวดหัว
2: อ
0: ย่าคิดอ่ะต้องนอนยาวๆอย่างผมนอนสั้นๆได้
2: นี่นักพากย์เบอร์199มาแล้วอาจารย์หยอง
0: อาจารย์หยองกับอาจารย์บอมนะฮะ
2: ใช่เดี๋ยวอาจารย์อู๋เอาไปสกิดป่ะ
0: บอกว่าพี่ออนพัทธิลาใช่ไหมคร
2: ับ ใช่นั่นแหละนายอู๋เคยเจอปะ
0: ไม่เคยเจอสักที
2: เดี๋ยวเปิดให้
0: แต่ได้ยินชื่อบ่อยมากเลย
2: ไม่เจอยังไงถ้าเกิดผมมาจัดกูรูอันนี้คือแรงบันดาลใจนะ
0: คุณอุกฤษบอกว่าสนครับ FC จากอเมริกาครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: คุณสนนะคุณอาทิตย์บอกฝรั่งเศสผ่าน2มั้ยครับผมกับสนยังมองว่าน
2: ี่ๆเปิดให้ยัง
0: น่าจะได้เนาะ
1: อ๋อ
0: คนนี้เขาเป็นดาราป่ะ
1: ใช่เป็นดาราไงที่แสดงสารแหน่
0: รู้สึกเคยอยู่ช่อง3ใช่ไหมคนนี
1: ้ไม่รู้แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
0: อ๋อคนนี้คือชื่อคนนี้อ๋อแต่คนนี้ผมไม่เคยเจอผมเจอเขาไปบ่อยแต่ไม่คิดว่าคือเป็นคนนี้
2: นี่แหละ
0: นึกว่าคนละคน
2: น่ารักมาก
0: ใช่เห็นเขาแอบมองผมอยู่บ่อย
2: อ๋อเหรอ
0: ผมก็เลยบอกเขาว่าน้องพี
2: ่อ๋อว่าเมียไม่ให้มีแฟน
0: ไม่บอกน้องไปเลยว่าน้องอย่าไปหลงรักพี่นะพี่มีภรรยาแล้วบอกเขาตรงๆเลย
2: ทำไมพี่เป็นคนดีขนาดนี
0: ้บอกตรงๆเลย
2: ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าอ๋อโทษทีพอดีเมียพี่ไม่ให้มีแฟน
0: ไม่เพราะว่าเดินสวนด้วยกันบางทีอ่ะใช่ป่ะด้วยบุคลิกเราเงี้ย
2: เ
0: ขาต้องหลงรักเราสักวันนึงแหละเราก็เลยบอกเขาไปตรงๆเลยผมเป็นคนเปิดเผย
2: พี่หยองมาจัดได้ไหมผมจะกลับแล
0: ้
2: วผมมันไส้จัดโอ
0: ้มันเริ่มสู้แล้ว
2: ตอนนี้ถ้าหายง่วง
0: เริ่มสู้คุณเปเป้บอกสวัสดีครับพี่อู๋คุณสนลุงมันยูไปถอนฟันอะไรตอนตีสามครับ
2: ครับ
0: ไม่อาจจะไปถอนฟันมาก่อนแล้วก็ได้คุณเปเป้คิดในแง่ดีคุณก้องเกียรติบอกทั้งสองท่านมีไปเมืองนอกไหมพี่ฝากคิ้วของหน่อย
2: ไม่รับ
0: ผมเกิดมาผมยังไม่เคยไปเมืองนอก
2: เพราะว่าเรา
0: ไม่เคยออกนอกประเทศเลย
2: เพราะว่าเราเนี่ยฐานะดีแล้วจ้าอู
0: ๋
2: เรา
0: ไม่จำเป็น
2: เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะ
0: ผมก็หิ้วนะ
2: เหรอหิ้วอะไรครับ
0: หิ้วสาวผมไปหิ้วที่นู่นเลย
2: เบื่อ
0: หิ้วมาตลอดครับ
2: เบื่อคนหล่ออ่ะ
0: ไม่ใช่เราเสียตังค์ดิ
2: เ
0: สียตังค์ดิโอ้โหสนก็คุณก้องเกียรติบอกว่าหมดบอลโลกแล้วมีบอลอะไรต่อยาวๆ
2: อุ่นเครื่องไงนี่ไงเชลซีเนี่ยมาอุ่นกับแถวอินโดเนี
0: ่
2: ยแล้วก็นี่ไงมีแอสตันวิลล่ามาบีจีที่คลอง3แล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวโอ้โหอีกแค่ไม่ถึง2เดือนก็พี่เมียกลับมาแล้ว
0: ใช่ๆเดี๋ยวแป๊บเดียวเองคุณนูโน่บอกว่าจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับ FC มานานครับ
2: นี่เป็นไง
0: อันนี้มันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ก็เข้าพรุ่งนี้เข้าสามทุ่ม
2: ใคร
0: พรุ่งนี้ก็อูเล็ก
2: เหรอ
0: ตอนสามทุ่ม
2: เข้าว่าอูนาฮี
0: โอ้เบิ้ลเลยว่ะ
2: โอ้
0: อูนาฮีคู่เลยโอ้ตาย
2: ไม่มีสองคนเลย
0: ครับ
2: โอ้เหมือนเมื่อวานอ่ะไอเดดแคปเบิร์ดมีอันนั้นไม่มีชื่อเหมือนกันดูอาเต้สองคน
0: อ
2: ่ะ
0: อ้าวอันนี้ถึงก็ต้องอ้าวข้อความนี้นี
2: ่ว่าไง
0: คุณพงศธิตบอกอาจารย์บีภาคบอลเมื่อคืนอย่างฮาเลยครับแต่ผมหลับ
2: โอ้โหหลับฮาไม่ฮาเนี่ย
0: ต่อแต้เลยนะคุณบุติพงศ์บอกภาค4คนเลยครับคู่ฝรั่งเศสพี่อู๋พี่หยองพี่บอมพี่สนจะได้เป็น F4 FM99
2: ได้นะเพราะว่า
0: หรือไม่ก็ชาย4นะครับ
2: ภาค4คนแต่เดี๋ยวเรา2คนเซ็นไง
0: ได้นะ
2: แล้วเดี๋ยวให้อ
0: ย่างผมเนี่ยเหมือนเต้าหมิงซื่
2: อ
0: ใช่ไหมอย่างคุณสดเนี่ยหน้าเหมือนจ่ายจ่าย
2: แล้วคุณหยองอ่ะ
0: หยองเหมือนคุณหยองลูกยีคุณบอมเหมือนสายยัน
2: เอ้ยแต่ว่าเราพากต่อได้นะแต่ว่าเราเซ็นไงแล้วสองท่านนั้นเขาเซ็นเยอะแล้วเราก็ให้เขา
0: ไม่ใช่อยู่ดี
2: เราก็ให้เขา no help ไป
0: คุณก้องเกียรติฤดูกาลนี้เปิดเมื่อไหร่มีเลื่อนไหม
2: ปกติ
0: สน
2: ไม่เลื่อน
0: ทำได้ไหมเปิดฤดูกาลมาที่เท่าไหร่
2: เดี๋ยวผมเปิด
0: ก่อนเดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะครับผมคุณเดอะกาแล็กติกกอดบอกดาวซันโวบอลโลกปีนี้น่าจะมียิงทะลุ10ลูกโอ้ตอนนี้ก็ไป6แล้วเนาะคุณกาแล็กติกกอด ผมเชื่อว่าพวกนี้ยิงถึงนะ
2: เปิดฤดูกาลวันศุกร์ที่1สิงหาอ่ะ21สิงหาคม
0: โอ้โห21กับวันที่1นี่คุณ
2: 21สิงหา
0: เกือบเดือนมัน21ใช่ไหม21สิงหานะ
2: นี่ก็กรกฎาคมแล้วเดือนหน้าแล้ว
0: เออป่ะแป๊บเดียวนะ
2: เอ้ยเร็ว
0: นี่พอไปพูดสิงหามันดูไกลไงเออยังไงระบบแม่อันนี้แม่
2: สิงหาใช่
0: ระบบสนแม่นวลนับนิ้ว
2: ไม่เพราะว่าผมไม่ได
0: ้นับนิ้วออกกล้องเลย
2: เพราะว่าผมจำได้ว่าออกัสคือสิงหาก็ใช่ไงเปิด21ออกัสเออก็เดือนหน้าโอ้ย
0: ไม่พอพูดคำว่าสิงหานี่ใจมันห่อเหี่ยวเลยไงมัน
2: เรีย
0: กว่า
2: ตาย
0: เดือนนี้กรกฎาคมแล้วโอเคเลย
2: เฮ้ยแล้วเปิดฤดูกาลมานี่เลยทีมว่าที่ดับเบิ้ลแชมป
0: ์
2: อาร์เซนอลรับมือโคเวนทรีในบ้านสบายวันเจี๊ยบ
0: จัดไปน้องใหม่จัดไปน้องใหม่
2: 30โม้ไปก่อน
0: สอยช้างก่อนเลย
2: ใช
0: ่ช้างกระทืบโลงใช่ไหมสอยช้างก่อน
2: เดี๋ยวเจอโลงกระทืบ
0: หลังจากนั้นหนักทุก
2: โลงกระทืบช้าง
0: คุณนูโน่บอกวันนี้บอลไม่มีอะไรเลยนินทาจุนดีกว่าครับแอ๊กแอ๊กนะแอ๊กแอ๊ก
2: ดีเดี๋ยวเขาไปเตะบอลอีกนะเดี๋ยวเขาจะเตะบอลที่บีจีโอที่8แล้วข่าววันนั้นเขาเจอเทพเจริญศักดิ์กระชากแทบเป็นล
0: ม
2: ร่างกายก็อายุ40แล้วก็แก่แล้ว
0: ไอ้จุ่นจริงๆมันก็ไม่เก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
2: ไม่เขาเก่งไม่เก่งไม่ว่าแต่เขาอายุเยอะแล้วผมสงสารเขาผมกลัว
0: ไม่ถึงบอกว่าถึงตอนมันเก่งมันก็ไม่ดีกว่านี้หรอกมันก็ไม่ต่างกัน
2: เดี๋ยวเกิดเขาเข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดอีกอันตรายอีก
0: อ๋อคุณไอแอมโดนบอกว่านางเอกเพลงเชือกวิเศษนะครับตะกี้เห็นหน้าแล้วคุณ
2: ใช
0: ่ไม่พอบอกเป็นเชือกคุณผมเลยไม่รู้ว่าน้องคือคนไหนแต่พอมาดูรูปอ๋อโอเคเคยเจอกันแล้วนะครับ
2: จริงๆผมก็เป็นพระเอก MV เพลงเชือกวิเศษได้นะอันนั้นสารัตใช่ไหมอันนี้สาหร่าย
0: ครับผม
2: สาหร่ายอยู่ค่ำอยู่ดึกอยู่เช้า
0: สารัตอยู่เย็นนะครับ ของผมสาระเร็วอยู่กลางวัน ครบเลยทั้งวันเลย
2: ครับ
0: คุณอุกฤษบอกว่าทำไมหยองมาแล้วผอ.เจ๋งไม่มาไม่เจอคู่นี้นานแล้ว
2: เอ้ยก็เขาส่งผอ.หยองมาแล้วไงอันนี้มือขวาเลย
0: คุณชุสุพงศ์บอกว่านอนฟังแถวรามจากลูกแมนยูนะครับคุณนูโน่บอกโอ้โหดับเบิ้ลนูนาอีขอบคุณมาก
2: โอ้โหแล้วเขาเอาไปเก็บตัวไหนอ่ะมีสอง
0: เฉีย
2: บ
0: อูนาอีเฉียบโมร็อกโกตกรอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดชื่อมันคุณนันดุเดชแสงจันทร์บอกพี่คิดว่าพี่ไหนได้น่าจะเป็นทีมไหนนะทีมไหนได้แชมป์โลกถ้าเป็นผมนะผมก็ยังมองตอนเนี้ยผมว่าฝรั่งเศสเขาแกร่งทั่วแผ่นกว่าไปถึงตัวสำรองนะผมเลยมองว่าฝรั่งเศสน่าจะได้แชมป์อ่ะสนนะ
2: ผมให้ไม่ฝรั่งเศสก็อาร์เจนแล้วกัน
0: แต่มันก็มีโอกาสชิงกันด้วยนะ
2: อาจารย์อู๋คิดง่ายๆผมอาจารย์อู๋ว่าสายบนน่ะสเปนหรือฝรั่งเศสชิงเอาแบบมองข้ามช็อตไปก่อนนะคิดว่าใครจะผ่านคิดว่าใครจะผ่าน
0: ใครหมายถึงผู้ไหน
2: สเปนหรือฝรั่งเศสจะเป็นตัวแทนสายบน
0: ก็ผมมองว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกไงก็ต้องมองว่าฝรั่งเศสชนะดิ
2: แล้วถ้าเกิดฝรั่งเศสชิงกับใครระหว่างสมมุติถ้าตัวแทนสายล่างค
0: ิ
2: ดว
0: ่
2: า
0: อาร์เจนนะ
2: อ่ะ3ทีมเนี้ยอาร์เจนบราซิลอังกฤษคิดว่าใครเข้าชิง
0: ผมว่าเป็นอาร์เจน
2: อาร์เจนใช่ป่ะงี้นี้มันก็จะกลายเป็นรีแมตช์คู่ชิงรอบที่แล้วเลย
0: ก็จัดไปใช่ป่ะมันก็ต้องมีแล้วมันไอ้นี่ด้วยล้างมือก่อนจะจบไงให้ใครคาใจนะเดชองพอดีเด้แกก็อยากจะถอนแค้นคืน
2: อ
0: ่ะแต่ว่าถึงเวลานั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นทีมอะไรเพราะว่าจะว่าไปฟุตบอลมันก็ลูกกลมๆเนาะพอจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเตะยาก
2: มันจะไม่กิ้งไงถ้ามันลูกบอลมันสี่เหลี่ยม
0: กิ้งอยู่ก็กิ้งอยู่ขนาดคนธรรมดาผมยังเตะกิ้งเลยเมียผมยังเตะลูกขนุนเลย
2: เตะข้างหน้าได้ไหม
0: เราก็ไม่เอาเราก็ประจำเลยเราก็คุณสตอรี่คิวบอกฟุตบอลมี11คนพี่ก็รวมทีมมา24คนภาคทุกตัวเลยครับโอ้โห
2: รวมทีมอ่ะ
0: ค่าจัดน่าจะแพงนะ104นัดด้วยแล้วผมค่าตัวผมแพงด้วยไง
2: ครับระดับท็อป
0: เอ้ยโอ้โหอันนี้ก็โหดไป
2: ทำไม
0: คุณ BVC บอกว่าเมสซี่ยิง7ครับถ้ายิง7ก็ยิงลูกนึง
2: ทำไมอ่ะ
0: 7ลูกพอดี
2: อ๋อครับ
0: ก็มีเอ้ยโอ้โหสมมุติว่าเกิน
2: ทำไมอ่ะ
0: เพราะตอนนี้ก็6แล้วไง
2: ก็เหลืออีกต้องหลายนัด
0: ใช่หลายนัดผมเชื่อว่า
2: ถ้ายิงจันอู๋บอกว่าเข้าชิงนี่ก็โอ้ยอีก 2-3 นัด
0: 10ถึงมีนะ
2: เออ
0: 10ลูกน่าจะได้อยู
2: ่แต่จริงเมสซี่ก็ต้องยิงตุนๆไว้เพราะเอ็มบัปเป้เขายังเล่นอีกหลายครั้งอ่ะเมสซี่เผลอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล
0: ้
2: ว
0: อุ้ยผมว่าครั้งนี้แล้วครั้งนี้ไม่ไหวแล้วล่ะนะรอบหน้ายากแล้วอ่ะ
2: ครับ
0: ขาบอกนอกจากพี่บรีแหลมแท่นแหลมสิงห์นะครับแกจะมุกแพรวๆแล้วยังมีแช่งทีมภาคชุดต่อไปให้บอลเสมอต่อเวลายิงจุดโทษอีกนะครับอันนี้ก็ฮาแต่ว่าตัดไปนิดนึงจบบอลโลกหุ่นนี้แล้วพี่ช่วยทำสถิติว่าดีเจท่านในภาคบอลต่อเวลายิงจุดโทษมากที่สุดจากแฟนคลับเจ๋งซ่อมคอมในตำนานของผมโดนไปละ2ครั้ง
2: คู่
0: เยอรมันไปจุดโทษแล้วก็เซเนกัลไปต่อเวลาแต่สเปนยังในเวลาอย
2: ู่แล้วไอ้2คู่ที่ต่อเวลานี่อาจารย์อู่ภาคกับอาจารย์เอกหมดเลยป่ะ
0: ใช่ใช่
2: แสดงว่าอาจารย์เอกเปล่าเป็นคนที่ทำให้ต่อเวลา
0: หรือก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์นะ
2: แต่ไอ้คู่ที
0: ่
2: ไอ้คู่ที่ไม่ต่ออาจารย์อู่อยู่กับใครอ
0: ยู่กับอาจารย์บอล
2: เห็นป่ะแสดงว่าใครอ่ะ
0: ฟ้องจันเอกฟ้องจันเอก
2: แซวแซว
0: ก็ว่ากันไปเนาะน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนผมน่าจะไล่จนหมดแล้วนะน่าจะจัดให้หมดละ
2: เบรกไหมเบรกไหม
0: ไม่น่าจะมีข้าม
2: เบรกไหม
0: เออ
2: เบรกก็ได้ฟังทั้งหนึ่งบทเพลงคราวนี้ให้ดีเจไปเลือกจะได้แบบว้าวว้าวแบบว
0: ้
2: าวหน่อยว้าวหน่อยได้กระตุ้นหน่อยเดี๋ยวตีสี่บอลเตะเนี่ยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
0: ครับ
3: บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
2: สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้

0: คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาโลคือการปลุกกักกลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
6: กลับเข้าสู่ FM 99นะครับไอทีมเรโดคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
7: ไลฟ์ในช่วงตู้แช่ปลา
6: 99ไลฟ์ขั้วโลก
7: โคตรเย็นหนาวจัดโอ้โหแอร์นี
6: ่เขาใช้แอร์หรือว่า
7: เขาเพิ่งล้างแอร์มาเนี่ย
6: โอ้
7: โหหนาวจัด
6: ขนจะมาลุกทุกส่วนแล้วเนี่ย
7: ยันอูจะเอาผ้าม่านมาห่มเลยใช่ไหม
6: โอ้ผมจะไปดึงผ้าม่านก่อนรายกายยักษ์มันมาห่มแล้วเนี่ย
7: อ่ะอัปเดตผลบอลหน่อย
6: ครับผม
7: บอลบราซิลนี่ยิงกันเหลือเชื่อกันอูลอนดีน่านี่นำเซียบี 5-0 บอลบราซิลจะมายิงกันเยอะขนาดนี้นี่ยากนะ
6: ปกติมันชอบเสมอ
7: ใช่บางทีประตูเดียวนี่จบแล้ว
6: ค
7: ีคูม่านำเลติเฟ่ 1-0 นะครับแล้วก็โนโวลิฟันติโนนี่ก็นำกอยเนนเซ่ 3-0
6: ครับผม
7: แล้วก็อ่ะชิลีครับนะที่ถามกันมาเนี่ยมาเกาเยสตามหลังเปเรสติโน่ 1-2 ซานฟิลิเป้กับลูเนียนเลคาเรล่า 0-0 แล้วก็ซานหลุยนำเอเวอร์ตัน 1-0 นี่เอเวอร์ตันชิลีก็มี
6: ครับ
7: นะ
6: อ
7: ่ะประมาณนี้นะครับผลบอลส่วนไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งอีกรอบนะครับช่วงหน้าเนี่ยเตรียมมาแล้วนะครับก็อาจารย์บอมเหมือนหยองวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็จัดเต็มนะครับมีเปลี่ยน1ตำแหน่งก็คือกองกลางมาใช้มานูโกเน่นะครับก็แนวรับประตูเป็นไม้เมยองแบ็คขวาชูสกุนเดแบ็คซ้ายลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซอลิบากับไดโองปาเมกาโน่นะครับกองกลางเป็นมานูโกเน่กับอาเดียงลาบิโ
6: อ
7: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่าด้านหน้าเป้าเป็นเอ็มบัปเป
6: ้ครับผม
7: ส่วนฝั่งปารากวัยข้างหน้าเป็นออร์แลนโดกริลนะครับแล้วก็แนวรับมีวาลัสเกตกูซาโวโกเมสแล้วก็โอมาอัลเดราเต้นะฟิตกลับมาแบ็คขวากาเซเลสแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซของกลางมีกาลาซ่านะครับแล้วคูบาสตัวลุกมีเอลมิรอนแล้วก็มีทางด้านโกเมสแล้วก็หน้าป้าวินโฮโลเอ็นซิโซ
6: ครับผม
7: อืม
6: นี่ทางเอซบอกว่าที่บอกว่านะอูใหญ่แต่เล็กเนี่ยคือตัวนะอูเป็นคนตัวใหญ่แต่ตำแหน่งงานเล็กกว่าตาเจ๋งค่ะ
7: โอ้
6: โหดูต่อแต้เลยส่วนที่บอกว่านะสนปืนโตจริงหรือเปล่าคือนะสนแฟนปืนจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งเจ็ดชอบบอกชอบแบนซีแต่คุณเคยลงทุนแฟนนอน
7: ค
6: ุณไม่ชอบแบนซีบ่อยเหรอ
7: หลังๆไม่ค่อยชอบแล้วเพราะผมชอบเป๊ปในจันหูแต่พอเป๊ปออกแล้วผมก็
6: มัน
7: ไม่ได้ดู
6: หมดความท้าทาย
7: ไม่รู้ว่ามาเลสกาจะทำซิตี้สนุกเหมือนเป๊ปหรือเปล่าไง
6: คุณพุทธิพงศ์บอกสารัตอยู่เย็นสนสวิตอยู่ยันหว่างครับ
7: ครับ
6: คุณสับปะรดมีบอกว่าพรุ่งนี้มีอะไรแข่งครับพรุ่งนี้ก็มี2คู่เหมือนเดิ
7: ม
6: พรุ่งนี้มันอะไรเดิม
7: พรุ่งนี้เม็กซิโก
6: อังกฤษ
7: แล้วก็บราซิลก
6: ับ
7: นอร
6: ์
7: เวย
6: ์นะครับพรุ่งนี้มี2คู่นะครับคุณธนบดีบอกสวัสดีครับเพิ่งตื่นมาเชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวเราตามกันยาวๆได้เลย
7: ครับ
6: บอกอยากให้สหรัฐชิงกับโคลอมเบียครับผมชอบซีรีส์นาโคสครับ
7: อย่าเลย
6: DA เจอเอสโคบาร
7: ์ตาลูเห็นโคลอมเบียเล่นเมื่อเช้าปะเอาเวลานอนผมขึ้นมาโคตรแบบโอ้โห
6: น่าง่วงมาก
7: คือดูมาเกินครึ่งแรกแล้วจะนอนก็เกรงใจก็ไหนๆยังไม่นอนก็ดูสุดท้ายแม่งมีลูกเดียว
6: ไม่แต่อาจจะเป็นเพราะมันเจอกันนะ
7: ใ
6: ช่ไหมแต่ถ้าเจอทีมดีๆอย่างวันนั้นเจอโปรตุเกสมันก็ไล่ยำโปรตุเกสอยู่นะ
7: โอ้ยโปรตุเกสเกือบโดน
6: ใช่ถึงบอกได้ยำโปรตุเกสอยู่นะ
7: ครับ
6: ทำไปเล่นไปนะ
7: แสดงว่าโปรตุเกสนี่มันก็ผมมองว่าไม่ถึงไม่ผ่านสเปนอ่ะถ้านับเท่าที่เห็นวันนี้ถ้าไม่วันเจอกันไม่เจอสเปนไม่เล่นแบบโอ้โหพีคท็อปฟอร์มแบบเว่อร์ๆนะ
6: ยากเนอะเพราะสเปนดูแล้วโหดวัวไม่ขยับครับพี่สนจันอูจากคุณอาร์มซ่า
7: ทักทายอาร์มด้วย
6: เพิ่งตื่นหรือเปล่าอาร์ม
7: เออแล้วเอ็นอาร์มทักมาในไลน์ก็ขอบคุณมาก
6: นักเตะเม็กซิโกคนไหนชอบเชียร์บอลอิตาลีตอบหลุยโคโมวงเล็บโรโมจากอาร์มซ่านะฮะ
7: อ
6: ่ะกลับมาทางฝั่งของ YouTube บ้างเนาะ
7: ครับ
6: คุณนูโน่บอกจันอู๋ช่วยไปเรียกยอดให้เดอะสเตเดียมหน่อยครับเขาไม่ได้เรียกอ่ะถ้าเรียกกะเราจะหวดค่าตัวแพงๆซะหน่อย
7: ครับ
6: มีแฮปกับเขามั่ง
7: อุ้ยแต่เดอะสเตเดียมล่าสุดเขาเคลียร์วีโก้นะห่างไปแล้ว
6: ครับก็เห็นในสนามในอเมริกาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้ทุกสนามมีอีกเยอะไหมอิจฉาไทยหมดสิทธิ์จัดจากคุณก้องเกียรติแต่สนามในอเมริกาส่วนใหญ่มันมาจากสนามที่จัดพวก NFL เนาะแล้วส่วนใหญ่สนามมันใหญ่มากนะแฟนบอล 70,000 อัพนะแล้วก็บอกว่าถ้าตอนนี้ไปดูรอบต่อไปสงสัยต้องมีเป็นล้านแน่ๆถึงไปดูได
7: ้เออตั๋วแพงมากเห็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตั๋วแพงอยู่
6: ผมว่ารอบลึกๆนี่น่าจะเต็มหมดแล้วมั้งเนาะ
7: ครับ
6: เนาะรอบ16รอบ8แบบเนี้ยตั๋วจองน่าจะเต็มเนาะแล้วก็ผมกลับมาทางฝั่งนี้บอกจำได้ตอนคุณสนมาจัด99ใหม่ๆชอบพาผมไปท่องลีกบาซือตอนฟ้าสางประจำจากแฟนคลับ99ยุคอม
7: อก็ทุกวันนี้ก็ยังท่องอยู่ครับเห็นบางท่านก็ต้องการอยู่บอลบราซิลแต่ผมมั่นใจเลยในชั่วโมงนี้ฟุตบอลบราซิลก็ไม่พ้นผม
6: ใช่เพราะว่าเห็น
7: ลอนติน่านี่ไงล่าสุดลอนติน่านำ 5-0 คิคูมา
6: ผมส่วนใหญ่จะเป็นอูสแกนดิเนเวีย
7: อ๋ออูนี่เหรออู
6: ไวคาลิก้า
7: อู
6: ไอซ์แลนด
7: ์ไอซ์แลนด์อูฮัฟนาฟยอดูอูเซนยานาน
6: ฮัตจันจอจูดูเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคุณฉัตรชัยบอกว่าคู่บราซิลกับนอร์เวย์มีความเห็นยังไงคะสน
7: บราซิลวันเวย์ครับคือเทียบง่ายๆเข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่บัญญัติยางแต่ขนาดญี่ปุ่นที่ว่าระบบดีเกมรับแน่นวินัยสูงยังเอาบราซิลไม่อยู่ใน90นาทีผมมองว่านอร์เวย์เกมรับไม่ได้แน่นเหมือนญี่ปุ่นด้วยซ้ำอาจจะวูบวาบตรงกองหน้าแต่ผมว่าเกมรับบราซิลเอาเกมรุกนอร์เวย์อยู
6: ่
7: และความเขี้ยวของบราซิลจะปราบทางด้านนอร์เวย์ได้ภายใน90นาทีจารย์อู๋มองว่าไงเขามาไล่เราแล้วอะไรเน
6: า
7: ะ
6: มาเอารีโมท
7: เขามาไล่เราม
6: าเอารีโมทเขานะครับของผมยังชอบนอร์เวย์นะ
7: จริงเหรอ
6: เพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ไงบอกว่าไอ้เกมรับนอร์เวย์มันอาจจะไม่ดีเท่าไงแต่เกมรุกมันเทียบกับญี่ปุ่นมันขู่คนละเบอร
7: ์ครับ
6: ใช่ป่ะมันมีฮาลันมีนูซ่ามีอะไรผมมองว่าไปต่อเวลา
7: เหรอ
6: เออแต่ผมเชื่อว่ายิงกันเยอะนะ
7: ยิงเยอะ
6: เพราะว่ามันคงไม่มาตั้งรับกันหรอกนอร์เวย์มาสู้เพราะเด็กมันกำลังสด
7: ครับ
6: อารมณ์มันเหมือนเด็กกำลังเปรี้ยวอ่ะเออส่วนนั้นได
7: ้เด็กกำลังเปรี้ยวนี่อยู่ข้างหลังพี่ไหม
6: เห็นหยองบอกว่าไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วเนี่ย
8: กระดองน้ำส้มไว้แหละ
6: นี่ออกเค็มแล้วนะ
7: อันนี้
6: หลายวันแล้วนะ
7: บราซิลนอร์เวย์ทัศนะเป็นไงอย่างเงียบสิ
8: ยิงเยอะแล้วกัน
7: ไม่เอาแบบใน90มั้ยใน90มั้ย
6: ไอ้สนก็3ซะเร็วดึงให้นิดนึงนิ้วคือคิดไม่ถึง
8: ฝรั่งเศสไว้เมื่อกี
7: ้บราซิลนี่ต้องชนะใน90นาทีนะเหนือกว่าครึ่งเสาไฟฟ้า
8: ชนะสิ
6: บราซิลกับนอร์เวย์ก็งั้นๆน่ะผมชอบบราซิล
7: โอเค
6: ไอ้จี๊ดจี๊ด
7: จี๊ดเอามั้ยเอามั้ย
6: เอาดิ
7: ก็นี่ไงหมายถึงถ้าเกิดสมมติบราซิลชนะในเวลาเนี่ยอาจารย์อู๋เลี้ยงตีน้อยผม1มื้อ
6: ได
7: ้แต่ถ้าเกิดสมมติ สมอกันหรือนอร์เวย์ชนะนี่เดี๋ยวผมเลี้ยงฮักคู่เลยผมเลี้ยงจันอู่จันเอกด้วย
6: ได
7: ้โอเคละ
6: อ่ะเดี๋ยวเราคงต้องรอออกก่อนนะ
7: ดีลเลยนะ
6: ใช่ๆผมลืมไปเลยเดี๋ยวพอเข้ามาแล้วนักเต็มจะเริ่มลงแล้วส่วนข้อความที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ในช่วงไหนเนี่ยไลฟ์บอลโลกนะจันอู่กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: 48ทีม104แมตช์

0: แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: ่สิบมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของนายที่นายไลฟ์บอลนายที่นายไลฟ์บอลโลกแล้วครับอยู่เดินเข้ามาไม่พูดไม่จาแล้วฮะงงไปหมดเลยมาพออมาตรวจงานก็ช่วงนี้อยู่กับพี่บอมประพลปัญหาผมหยองนะครับสุภโชคนมนิ่มนะครับเข้ามารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์อู๋กับน้องสน
5: ฮะ
4: เราอยู่กันในฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเจอกับปารากวัย
5: กรึบ
4: เล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมนะครับวันนี้ในวันชาติของสหรัฐอเมริกานะ
5: วันที่4กรกฎาคมนะ
4: ครับ
5: โอ้ยองนี่เกือบวันชาติกันนะ
4: ไม่
5: ใช่ไหมวันที่3เนี่ยยอง
4: ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลย
5: นะ
4: ก่อนเกมก็มีพิธีการฉลองมีศิลปินอะไรมาแสดงกันอุตลุดไปหมดนะมีเครื่องบินไอพ่นบินผ่านสนามด้วย
5: นึกว่างานวันเด็ก
4: ใช่งั้นนะ
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
1: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: นายทวันไม่เมยองครับแนวรับมีลูก้าดีนครับไดโยอุปาเมกาโน่ก็ไปเลี่ยมซาลิบาแล้วก็ชูกุนเด้ครับตรงกลาง2คนนี้เป็นมานูโกเน่กับอเดรียงราบิโอครับตัวรุกวันนี้ใช้อุสมานเดมเบเล่นะครับไมเคิลโอริเซ่แล้วก็บัตเล่บาโกล่านะครับนาเปาเป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้ครับ
4: ก็ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากเกมล่าสุดกับสวีเดน1ตำแหน่งนะครับเอามานูโกเน่แทนออเรียงชัวเมนี่ที่เจ็บในการซ้อมเมื่อวานนะครับก็เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาอาจจะต้องพัก 3-4 วันนะครับก็เดชองก็เลยใส่มานูโกเน่มาแทนขณะที่ปารากวัยเปลี่ยนจากเกมกับเยอรมัน3ตำแหน่งนะครับใส่โอมาอเดเรเต้ที่จริงๆก็มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเรียกฟิตทันเกมนี้นะครับ
5: ครับ
4: แล้วก็กุสโวเวลาสเกตลงมาเป็น3เซนเตอร์ ยืนคู่กับกุสโวโกเมสนะครับแล้วก็อีก2คนอีกคนที่ได้ลงมาในเกมนี้ก็คือเดียโก้โกเมสนะครับที่หลุดออกไปนี่ก็มีโฮเซ่กานาเล่นะครับที่เป็นคนยิงจุดโทษสุดท้ายน็อกเยอรมันนะแล้วก็ดาเมียนโบบานิยานะครับมิดฟิลด์แล้วก็อีกคนก็ที่หลุดออกไปคือหน้าเป้าอย่างกับเบนอาวาลอส
5: ครับหน้าเป้าใส่โหดนะฮะหน้าโหดมากฮะมีหนวดด้วย
4: เอาเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเขี่ยเริ่มเกมก่อนมาในชุดสีน้ำเงินล้วนชุดเก่งส่วนปาราไฟเนี่ย
5: ปาราไฟสิสำเนียง
4: ลาอันบิโรค่าน
5: ี่ครับฉายาเขาสีอะไรนะ
4: ขาวแดง
5: ขาวแดงอันบินี่ก
4: ็ขาวแหละ
5: แต่โลค่าแดง
4: โลค่าแดงเกมเริ่มครับฝรั่งเศสมาถึงก็เตะออกบุมทงไปเลยฮิตเลือกเกิน
5: อันนี้ไปยืมสูตรของลุยลิเก้มาใช้ใช่ไห
4: มไม่รู้เดชองสั่งว่าแต่ไอ้บาโกล่าเป็นคนเขี่ยไงเตะตุ้มออกบุมทงไปเลยครับกองเชียร์ปารากวัยเยอะเหมือนกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับอเมริกาใต้นี่เดินทางมานิดเดียวครับไม่ไกลคือหลังลูกนี้ไม่ตรงไม่ยองนะครับต้องวิ่งออกมาเล่นนอกเขตแล้วโดนไล่ทันทีครับปารากวัยบีบถึงมุมทงนะครับซาลิบาบางไว้มีเดโก้โกเมสติดหลังมาลุมเข้ามา3คนโอ้ซาลิบายังแก้ไปได้ครับคือจุดเด่นของปารากวัยนี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องดูครับว่าเจอทีมที่เกมรุกมหาโหดอย่างฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเปิดเข้ามาเอ็มบัปเป้แม่ไม่ได้ยิงครับเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดโดนเตะทิ้งออกมา
5: จริงก่อนเกมนี้มีคำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนนะว่าอากาศนี่จะร้อนมากครับที่วิลาเดเฟียครับ39องศาแล้ว
4: เขาบอกว่าอาจจะพุ่งถึง38 39นะ
5: แต่ว่าในสนามเนี่ยที่นักเตะลงไปเตะเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิจริงๆจะอยู่ที่43องศานะว่าสะท้อนจากพื้นหญ้าขึ้นมาด้วย
4: หนักครับเกมนี้เนี่ยอากาศอาจจะเป็นปัจจัยก็ได้นะครับ
5: แต่ร้อนไม่เป็นไรนะครับเพราะอย่างเดียวครับฝนอย่าตกครับ
4: ก็จำถ้าจำกันได้เกมที่ฝรั่งเศสเจอกับอิรักที่เลื่อน2ชั่วโมงปักครึ่งก็เตะที่นี่แหละครับ
5: โอ้ใครภาคผมไม่อยากรู้เตะที่ไหนอยากรู้ว่าใครภาคคุณ
4: ว่าได้ใครภาคนี่ป่ะใช่ป่ะฝรั่งเศสกับอิรักป่ะ
5: ผมยิ้ม
4: คุณหรือเปล่าคุณทรงศักดิ์
5: จริงก็มีคำเตือนเหมือนกันนะเรื่องฟ้าฝนนะคู่กับอังกฤษกับเม็กซิโกนะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเยื่อน
4: เลื่อนพอ
5: เยื่อนที่มาเตะเร็วขึ้นนะมันจะว่าจะเตะตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยแต่ทำไปทำมาก็ยืนยันนะเตะเวลาเดิมนะ
4: ไม่เลื่อนแล้วนี
5: ่ไม่เลื่อนละ
4: เลื่อนแล้ว
5: เ
4: จ็ดโมง
5: เจ็ดโมงเหมือนเดิม
4: เจ็ดโมงเจ็ดโมงผ่านไม่ได้ด้วยการทั้งปวงนะอังกฤษกลับไปออสเตรียครั้งแรกในรอบ40ปี
5: เอ๊ใช่ไหมสนามนั้นไหม
4: ใช่ที่มาราโดน่านั่นแหละหาดพระเจ้าแล้วแหละ
5: โอ้ยความหลังครั้งนั้นไปหาดใหญ่คราวนั้น
4: โอ้แฟนๆปารากวัยเด้มาเชียร์กันอุตลุดครับอากาศเด้คุ้นเคยดีร้อนๆแบบนี
5: ้
4: แต่ว่าฝรั่งเศสลุยขึ้นมาอ้าวคุณเด้ครับทำลั่นไปแล้วแต่ว่าตัดได้ครับอุปเมกาโน่ครับลุยขึ้นมาให้มาโอลิเซ่นี่เป็นการปรับหมากที่ได้ผลเลยครับของเดชองใน4เกมแรกคือการจับโอลิเซ่ไปยืนข้างในนะ
5: ใช
4: ่มีแอสซิสต์ไป5แอสซิสต์แล้วนะ
5: ก็ตอนนี้ตามหลังที่ติดสูงสุดของเปเล่แค่ลูกเดียวนะสำหรับการแอสซิสต์นะครับของโอลิเซ่นะ
4: ครับ
5: มหัศจรรย์เหลือเกินนะ
4: ปกตินี่เล่นริมเส้นนี่ตัดในยิงอย่างเดียวครับนี่เข้าไปยืนตรงกลางนี่จ่ายได้ด้วยโอลิเซ่ครับได้บอลทางขวาโดนรุม2คนต้องวนกลับมาอนุโกเน่ครับให้ไปโอลิเซ่เดินเข้ามากระชากหนีดื้อๆครับไปสุดเส้นหลังเปิดเข้ามาขึ้นไปมงไม่ได้นะครับลาบิโอบอลตกมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ชิงกันอยู่ปารากวัยโตได้ไม่ได้ครับอเมรอนโดนตัดมือใครวะ ยืนเข้ามาในกล้อง
5: นี่เข้ามาเขาไม่พูดไม่จาอะไรเลย
4: เดินขลุ่มขลุ่ม
5: แท็กอย่างเดียวเลย
4: ตีขลุ่มเอาบอลตกใส่หลังซาลิบาออกข้างไปครับมาไล่ต
5: ่อๆก็มาบอลโลกนี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับ
4: อย่ายืนเอามาใกล้ฮะหน้าบาน
5: วิลเลียมซาลิบานะครับแต่สุดท้ายก็เรียกความฟิตนะครับ
4: ครับ
5: กลับมาคุมแนวรับให้ฝรั่งเศสได้นะครับ
4: กุสโวอัลฟาโรนะครับกุนซือวัย63ปีชาวอาร์เจนตินาปีนี้นี่กุนซืออาร์เจนตายนี่
5: ขายดีนะ
4: ขายดีขายดีแต่ว่าตกรอบไปเกือบหมดละ
5: เสียดายแค่มาซิโรเบลซ่า
4: ผมชอบอิตาเนียไอ้ กับกาเชเช่
5: คานิเกียเหรอหน้าเหมือนคานิเกียมากเลย
4: เท่เป็นบ้าเลยโอ้แล้วเห็นผมครึ่งหน้าเองทิกต็อกยืนหน้าภาคงี้ได้ไหมแม่เรื่องไรโดนได้สวยจริงโดนพออได้คุณผู้ฟังพออก็ด่าผมนี่เป็นไงฟ้องคุณผู้ฟังเลยเอาคืนมาครับซาลิบาต้องดูว่าฝรั่งเศสนี่คือถ้าพูดกันตรงๆเป็นภาษาวัยรุ่นเจนซีคุยกันนี่ก็บอกตัวอีดิตทั้งนั้นอะเกมลูกอะใช่ไหม
5: ตัวอีดิตเนี่ยไม่ต้องเจนซีก็ได้นะรุ่นเรานี่ก็ตัวอีดิตเลยถ้าเล่นถ้าพูดถึงเกมบอล
4: กดสูตรอะโกงสูตรอะพูดง่ายโอ้โหยังแต่ละคนยังโหด
5: ใช
4: ่เอ็มบัปเป้โอลิเซ่บาโกล่าเดมเบเล่ใช่ไหมสำรองยังมีลายันแชกีมีดูเออีก
5: ใช่ดูเอแรกๆก็ตัวจริงแล้วฮะเจอฟอร์มบาโกล่าเข้าไปหลังๆก็สำรองแล้ว
4: ที่ผมว่าแนวลุกนี่โหดกว่าชุดแชมป์โลกอีกนะ
5: ใช่ครับ
4: ทั้ง2สมัยด้วยซ้ำนะถ้า2018มันจะมีกิสมันเดมเบเล่เอ้ยไม่ใช่กิสมันเอ็มบัปเป้แล้วก็ชิลู
5: คือมันคนละแบบไงชุดนี้จะคล่องแล้วก็เร็วท
4: ั้
5: งแผงเลยอย่างไอชุดปี2018ก็จะผสมผสานนะ
4: ยิง
5: ชิลูก็เป็นนักเป้า
4: เออยิงแชมป์โลก98เนี่ยโอ้โห
5: โอ้98
4: กีวาสเป็นไง
5: กองหน้าเอาไว้ยืนให้ครบทีมนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโคต้าเพื่อนรักซีดาน
4: มีซีดานมีอองรีนะครับศาสตร์ขึ้นหน้ามาครับปัดไฟ
5: ติด
4: ฝรั่งเศสจะเก็บได้นะครับบอลอยู่ที่เจ้าของรางวัลบัลลงดอนี่เป็นไงเขี่ยลอดขาวมาแล้วครับเอ็มบัปเป้ให้มาทางซ้ายลูกาดินมองข้างในแล้วครับดินให้จะให้เอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหอาเมรอนครับตามมาเตะทิ้ง
5: ขยันจริงครับมิเกลอาเมรอนครับถอยลงมาช่วยเกมรับด้วย
4: อาเมรอนบอกนัดนี้ไม่ป้องปากครับเดี๋ยวป้องหูแทน
5: ต้องเอามือควายหลังไว้เวลาเข้าไปคุยกับผู้ต่อสู้จะได้มีเผื่อยกขึ้นมาน
4: ั่งดูคู่แรกอะแคนาดากับอะไรนะแคนาดากับอะไรนะ
5: แคนาดากับ
4: ดูในความจำโคตรสั้นเลย
5: กับโมร็อกโก
4: ที่มันอัดกันแล้วเกือบมีเรื่องกันนะผมว่าลุ้น
5: ลุ้นให้มีใช่ไหม
4: มันจะมีใครกระโดดป๊อกมันจะมีใครป้องปากคุยกันบ้าง
5: เ
4: ปล่า
5: ใครเปิดสปอตไลท์เนี่ย
4: พาทีขึ้นกลัวเราหน้ามืดลูกาดีนครับให้เข้าไปข้างในราบิโออาซาลิบาขออภัยผิดไปแล้วมั่วแล้วผมโกเน่โอ้โหพอได้แล้วพอได้แล้วโอ้โหจับปิดดีกว่า
5: พอมาจับปิด
4: พอจับปิดโอ้ตายแล้วเก่งนะเนี่ยทำงานไม่สะดวกเลยโอ้แต่ว่าหน้ากรอบเขตโทษนี่มีฝรั่งเศสนอนอยู่คนนะครับ
5: มันดูโกเน่ครับนอนกริ้งอยู
4: ่พอกรรมการบอกไม่สนใจลุกก็ได้วะ
5: น่าจะฮีทจุกครับบอกโดนสับคอนะฮะปกติสับคอข้างหลังนี่ไม่ว่าอะไรหายเมื่อยนะฮะสับข้างหน้า
4: สับกระเดือกลูกาดีนครับไหลขึ้นหน้าไปทางซ้ายบาโกล่าล็อกมาก็เจอขวางทันทีอ
5: ้
4: าวแฉงโอ้เวลาเกตเอาไปเป็นกาเซเลสนะครับเตะแฉงเอาหันอีกแล้วอะไรวะพูดผิดไม่ได้เลย
5: ไม่ได้เขามีเครื่องจับผิดอยู
4: ่โอ้โห
5: นี่สอง
4: ชูติ๊กเลยติ๊กเลยเขียนเรียกชื่อแล้วไปเตะผิดปั๊บติ๊กเลยกี่ครั้ง
5: ครบ5ครั้งโดนไปเหลือง
4: เก่งไปหมดแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยนี่กล้องนี่ล็อกขาไว้ป่ะฮะไม่ได้แพนไปฝั่งฝรั่งเศสเลยครับ
5: ก็เล่นอยู่ครั้งเดียวเล่นฟุตบอลครั้งเดียวเลยยาตาย

0: ชุดฟองแตงแฮตทริกนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งปี98รอบ16โค16ทีมถ้าจำกันได้นะลูลองบองมงยิงตุ๋งเข้าไปเนี่ยโกลเด้นโกลูกแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกนะช่วงต่อเวลาวันนั้นผมนั่งดูไดรสดอยู่ด้วยจำได้ชิลวัตนี่มือบวมไปแล้ว
1: แล้วปี1958ในชุดฟงแตงนี่ยิงไป13ลูกนะฟุตบอลโลก
0: ทีเดียว
1: รอชมอยู่ฮะว่าปีนี้จะมีใครทำลายสถิติได้ไหม
0: นี่ไงเมสซี่ไง7ไปแล
1: ้
0: ว
1: แมตช์เยอะขึ้นด้วย
0: เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะเหลือรอบ16รอบ8รอบรองรอบชิง4เกม
1: ถ้าไม่รอบชิงก็ชิงที่3
0: อีก6ลูก
1: เหนื่อยนะก็ปกติยิงได้สัก6ลูกนี่ก็ได้ตำโบกันแล้วนะ
0: แต่ถ้าทำตามเขาเรียกอะไรตามค่าเฉลี่ยนี่ก็ไม่แน่นะ
1: ก็ไม่แน่ใช่เพราะเมสซี่นี่เหมือนแกยิงประตูได้ตลอดเวลานะเล่นทุกนัด
0: เหมือนเอ็มบัปเป้นี่ก็เหมือนกันเนี่ย4เกมเนี่ยยิงไป3แล้วยิงเกมละ2ลูกด้วย
1: ครับ
0: ไอเกมที่ไม่ยิงกับนอร์เวย์นี่ก็มีแอสซิสต์2แอสซิสต์นะโหดจริงๆเปิดเข้ามาครับโดนมงสกัดไว้เอ้าเบียดลูกนี้ชนโอ้โหต่างคนต่างกระแทก
1: อาจารย์ต้องหวีดหายเลยฮะ
0: มีลาบิโอเลยครับเข้าไปกระแทกกันในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหนี่เปิดมา10นาทีที่ฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องครับลูกาดินเปิดแฉลบลาบิโอมาโฉบตัดไปกลับมาที่ดินเอ็มบัปเป้อ้าวโหยหลอกใครแล้วน่ะหลอกตัวเองสิ
1: เป้จะควงจอยฮะจะชูอีนัตติโก้นะปรากฏว่าหลอกตัวเองฮะบอลไม่เชื่องเท้าลูกแบบนี้นะผมบอกเลยต้องไปเรียนจากมาคาร์ลัสฟอร์ดนะเก่งแต่ลูกพวกเน
0: ี้ยอ๋อควงจอยอ่ะเมื่อกี้นี
1: ้ควงจอยสะบัดนิดนึงอ่ะเดี๋ยว
0: คนไปเล่นเกมนี่ไม่รู้นึกไม่ออก
1: โอ้เชื่อว่าอะไรไปอะไรกันเราเล่นเยอะ
0: ปารากวัยเนี่ยไม่ได้บุกเลยครับเอาเอ็นซิโซครับนาทีแล้วกับเยอรมันนี่โดนเปลี่ยนออกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับมีอาการเจ็บแล้วโดนแย่งไว้แล้วครับไม่ฟาววันนี้อัลฟาโร่นี่ใช้False 9นะครับไม่มีหน้าเป้าอาชีพต้องดูว่าจะได้ผลขนาดไหน
1: เน้นเกมรับแล้วครับ
0: โอลิเซ่สับมาให้เข้ามาตรงกลางเดมเบเล่ตั้งป้อมมาโดนปิดซะก่อนครับไม่ยิงยูสกุนเด้เดมเบเล่สตาร์ทเหลืองอ่อยมาแต่ไกลเปิดเข้ามาครับลึกไปหน่อยโอ้โหลูกนี้ปาโกล่าไม่ทัน
1: มีปาโกล่ามีปาโกล่ามีปาโกล่าโชว์มาที่เสาไกลนะ
0: ต่อไปแล้วเขย่าดันสายแล้วมันยิ่งยิ่งยิ่งเ
1: รื่อยอยู่ก็ลิ้นพันกันเลยทางด้านเดบิเดนี่ตาแกไวก็เป็นเพื่อนขยับนี่เปิดได้เลย
0: ครับ
1: แต่ยังไม่แม่นนะ
0: ตาแกนี่โอ้โหสอดสายเป็นปลามังกรเลย
1: ดีใช่ไหม
0: ดีดี
1: โอ้ส่วนบนสแตนนี่ก็พัดขายดีครับตรงนี
0: ้ครับกองเชียร์ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องใส่หมวกไอ้นี่นะหมวกเพนเตอร์หมวกที่เป็นจิตรกร
1: หมวกศิลปิน
0: แล้ว
1: พัดที่เป็นพัดแบบพัดกระดาษที่เขาพับกันว่างๆก็มาตีหัวเพื่อน
0: ตลกตีหัว
1: เสียงดังตับ
0: โอ้ยมาดูโกเน่ครับกวาดลูกนี้ไปเตะใส่กูบาสนะครับ
1: โอ้กูบาสมองหน้าเลยบอกจำไว้แล้วนะหนึ่งทีนะเอ้าโอริเซ่หัวเราะ
0: สมหน้ามันไม่ใช่บอก
1: โอ้โหได้พักหายใจหายคอหน่อยครับปารากวัยครับโดนกดอยู่นานเลยเนี่ย
0: 10นาทีเต็มๆอ่ะได้ฟรีคิกกลางสนามนะครับ
1: อัลฟาโร่บอกลูกทีมบอกช้าๆจะช้า
0: ไม่ต้องรีบยื้อไปยื้อไป
1: ยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนเดี๋ยวไปลุ้นจุดโทษ
0: ไปลุ้นต่อเวลา
1: ครับต้องลุ้นจากจังหวะแบบนี้นะครับปารากวัยลุ้นจากลูกตั้งเตะนะครับกองจับประตีมิเกลอาเมลอนนะครับจะเปิดเข้าไปเกาทิศาหนึ่งทีครับแล้วก็ไม่เปิดด้วย
0: เปิดแล้วครับอาเมลอนบอกจะเร่งทำไมเนี่ยมองออกมาเข้าเท้าฝรั่งเศสด้วยครับโอลิเซ่ลากขึ้นไปทางด้านขวาครับโอ้โหเจอแถมไปแล้ว
1: โอ้กรรมการบอกเล่นต่อ
0: แต่เชฟบอกลุกขึ้นมาไอทิศนะครับเพื่อนได้บอลอยู่เล่นต่อไปเลยลาบิโอให้มาทางซ้ายครับลูกาดินยึกยักยึกยักกับไปไม่ได้ก็คืนไปตั้งใหม่ครับซาลิบาให้เข้าไปข้างในโกเน่วันนี้กลายเป็นเดมเบเล่ขยับมายืนข้างในนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยโอลิเซ่ไปยืนทางขวากุนเด้ครับออกไปที่โอลิเซ่ทางขวาเจอบัง2คนนะครับจะให้กุนเด้ครับที่เติมขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็ โอลิเซ่ไปตัดฟา

0: เอา
1: แล้วไม่ยอมลุกเลยครับเล่นปารากวัยเล่นฉลาดมากนะครับตัวบังไว้เป็นกูบาสนะครับอัลเซนเกอร์ครับก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับทีมชาติฝรั่งเศส
0: ข้างล่างนี่ใครว่าหน้าคุ้น
1: ๆหน้าเหมือนคาร์ลอสผอม
0: ไหม
1: หน้าเหมือนตัว
0: คาร์ลอส
1: ตัวผอม
0: เมย์จะผอมเลยคาร์ลอสจะได้โอ้โหตันตึบเปิดยาวขึ้นมาครับออเรนโดกิลครับดาวอะไรกันเลยนะฮีโร่ของปารากวัยจากเกมน็อกเยอรมัน
1: ครับ
0: เปิดขึ้นไปก็เตะทิ้งมาก่อนครับมานูโกเน่บอลมาทางแบ็คขวากาเซเลสให้ไข่วะนะเฮ้ย
1: อันเมลอนอันเมลอนหันมาคอเลยเองให้ไข่เนี่ยจังหวะนี้
0: เตะขนาดเส้นออกหลังไปเลยครับแบ็คขวาจากดินาโมมอสโกนี่เป็นไงข้อมูลเป็นไง
1: อะไรครับชี้อะไรครับ
0: อะไรอ่ะ
1: พูดสิครับพูดอ๋อแฟนรายการโ
0: อ้ไม่ค่อยได้มาภาคช่วงนี้ไงผมอยู่ในเช้า
1: ๆโอ้ชี้มาชี้มา
0: สวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อย
1: เดี๋ยวผมก็อัดสคริปต์ก่อนนะฮะก็สวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะครับจาก41สถานีทั่วประเทศนะ
0: ครับ
1: เป็นเครือข่ายวิทยุของเรานะฮะ
0: ของอสมทออกอากาศทั่วประเทศ
1: ถ้าท่านได้ยินเสียงนี้นะครับกรุณาเปิดอะไรนะเปิดเสียงให้มันดังๆขึ้นมาหน่อยชวนเพื่อนมาฟังด้วย
0: เอาไมค์จ่อออกลำโพงเสียงนำสายหมู่บ้านก็ได้ฮะ
1: ได้คนมาฟังเยอะๆได้ไม่เหงา
0: บาโกล่าครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายย้ำออกมาทางซ้ายใหม่หลายต่อดีนเปิดลูกนี้ลึกไปครับเข้ามือออเรนโดกิล
1: หรือว่าออเรนโดบรูม
0: นะ
1: มือหนึบใช้ได้นะกิลเนี่ย
0: เลโกลัสแหละ
1: เขาเล่นเป็นหลายคนนี่เป็นโจรสลัดก็เล่นใช่ไหม
0: จำได้เป็นเลโกลัสปลากไ
1: ก่รับมาก
0: เล่นสั้นมานี่ก็โดนบีบทันทีนะครับฝรั่งเศสนี่สกัดมาเข้ามืออันฟาโ
1: ลฟาโลชูมัวบอลเนี่ยรอให้ลูกทีมมาเอาฮะ
0: โอ้แดดเปรี้ยงอยู่บนดาราจันนี่สวัยไปหมดเลย
1: มองห่วงฮะอุณหภูมิสูงสุด39องศา
0: ใช้คำว่าสวัย
1: สวัยจริงโอ้โหโบกกันคือใครจับบอลติดจานนี่คือโบกพัดกันอุตลุดนะฮะ
0: ก็แปลกดีเหมือนกันนะเมืองเดียวกันเนี่ยแต่ว่าห่างกันประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์ดีใช่ไหมสภาพอากาศต่างกันสิ้นเชิง
1: ไปที่มันเยื่อนไ
0: งขยันเยื่อนซะด้วยเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเอาเก็บบอลได้มาแล้วจับห่างครับโอลิเซ่ไม่ได้ยิงโดนสกัดโดยอเดเลเต้ครับแล้วก็มงคืนไปเข้ามือออร์แลนโดกิล
1: เกมรับก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับปารากวัยครับของฝรั่งเศสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นบอลทางขวาก็มีโอริเซ่ประจำการอยู่
0: เกมที่แล้วปารากวัยใช้เซนเตอร์คู่นะครับเป็นไอ้กานาเล่นะครับยืนคู่กับกุสโวโกเมสเกมนี้พออเดเลเต้หายนี่ใส่เซนเตอร์มา3คนเลยครับหลังเสร็จได้บอลบุกขึ้นมาแล้วครับมานูโกเน่หยอดลูกนี้เข้าไปในเขตโทษลึกไปครับโอ้โหลูกนี้เกี่ยวลงไม่ได้ครับเอ็มบัปเป
1: ้ก็เห็นเอ็มบัปเป้ขยับนะครับโกเน่ก็หยอดให้เลยครับแต่น้ำหนักแรงไปหน่อยครับโอ้โหพื้นที่ให้บอลตกมันน้อยนิดนึง
0: เออ5เกมหลังสุดนี่ยิง9ลูกให้เอ็มบัปเป้ในบอลโลก
1: สบายสบาย
0: โหดแท้เหล่าเนี่ยเล่นบอลโลกมา2สมัยนี่ไม่เคยไม่เข้าชิงนะ
1: 2018ใช่ไหมกับ2022ปีนี้ก็มี UEFA อีกแล้วดูแล้ว
0: แล้วรอบชิงนี่ยิงไปเท่าไหร่4ลูก
1: ฮะ
0: 2018ยิงไปลูกนึง
1: นี่รวมไปยิงไปเท่าไหร่แล้วนะไล่เมสซี่แค่ลูกเดียวใช่ไหม
0: 18
1: ปีนี้ลุ้นรองท้าทั้งคำมันสนุกนะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้บัปเป้นี่6ลูกนะเมสซี่7นะครับ
0: คือถ้าเท่ากันเนี่ยบัปเป้ได้เปรียบด้วยเพราะก็มีแอสซิสต์ไปแล้วนะครับ2แอสซิสต์
1: ใช่2แอสซิสต์นะครับ
0: เมสซี่ยังไม่จ่ายเลยปีนี้
1: เป็นคนขี้เหนียวนะเมสซี
0: ่คนละอย่างกันโอ้โหหันควับเลย
1: เห็นไหมผมยกนิ้วให้เลย
0: เขาไม่ชอบผมแหละดูแล้วยิงไปตั้งหลายมุกเบนชมเลยเดี๋ยวติ๊กต็อกนี้ต้องติดหน้าตัวเองด้วยนะฮัลโหล
1: มีหลายเครื่อง
0: หลายจอเหลือเกินงงไปหมดแล้ว18นาทีนะครับยันเอาไว้ได้ครับปารากวัย
1: เดี๋ยวช่องนี้ก็นั่งหน้าตึงเงี้ยแล้วนี
0: ้ก็ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วนะ
1: น่าจะพอแล้วมั้ง
0: จะยูโรอีกไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: คือเขาให้สัมภาษณ์เ ขาให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายนะ
1: เออแต่ไม่ได้บอกว่ายูโรครั้งสุดท้ายเนี่ย2028ก็แค่2ปีเองอะ
0: ซีดานบอกโอ้โหรอจนรากงอกแล้วเมื่อไหร่จะลงสักที
1: อ้าวเหลืองแรกมาแล้วนะครับ
0: บาโกล่าครับไปเตะใส่ผู้เล่นปากไกวร้องครับดินปัดปัดปัดปัดไปเลย
1: แต่โหดมันโกรธใครมานะครับที่โดนหวดลงไปก็เป็น
0: ใส่กาเซเรส
1: เออกาเซเรสนะครับนี่ครับวิ่งมาแล้วก็หวดดื้อฮะจังหวะเข้าบอลให้16คือจะเล่นบอลทั้งคู่เลยฮะแต่กาเซเรสแกเคลียร์บอลหลบไปก่อนแล้วก็โดนข้อเท้าไป
0: อันนี้เขาเรียกว่าสะท้านสะท้าน
1: เ
0: หมือนเตะบาโกล่าเตะเข้าไปแล้วมันโดนปลายเท้ากาเซเรสแล้วมันสะท้าน
1: นะแล้วดีกาเซเรสแกเป็นไงแกชักเท้าหลบก็ผ่อนแรงไปได้เยอะนะ
0: ครับ
1: โอ้โหถ้าเป็นจังหวะแบบเท้าปักพื้นนี่โอ้โหแดงเลยมีโอ้โหบัปเป้เข้าไปขอคำอธิบายนะโอ้โหจานทีเดียวเอง
0: บาโกล่าโอ้โหอะไรมา
1: ดูอะไรขนาดนี้เนี่ยเดชองก็ใส่ทิศาครับแม่ไม่น่าเหลืองเดชองบอก
0: โอ้ผมว่านั่งนั่งอยู่ตรงมานั่งสำรองตรงนั้นน่ะได้ยินเสียงทั้งเปียเนี่ยเข้าไปเตือนเข้มๆเลยครับตันตาเชฟบอกว่า
1: เป็นกาเซเลสบอกว่าหลังให้เขาเตะอย่างนี้นะ
0: บอกว่าเจ็บเจ็บอะไรลุกเร็วๆหน่อย
1: อย่าให้เขาเตะกี้เดี๋ยวเพื่อนโดนไปแดง
0: แต่ดีได้ว่าลุกรีบลุกนะไม่ให้ทีมแพทย์ลงไปนะไม่งั้นเหลือ10คน1นาทีนะ
1: แ
0: ต่ถ้าออกมาประถมพยาบาล
1: แต่ถ้าทีมที่เจ็บแล้วลุกเร็วที่สุดนี่ก็ต้องยกให้กูลุกไว
0: หน้ามืดด้วยลุกเร็วลุกไวหน้ามืดอีกเป็นไงเครื่องเช็คมุกเราไม่ทำงาน
1: หลับแล้ว
0: อะไรอุลุกไวฮ่าฮ่าเมื่อกี้ไม่ทำงานเลยเครื่องเช็คมุก
1: ปาราไกวได้ฟรีคิกก็เอาไปเปิดทิ้งออกข้าวอย่างนั้นนะนี่โกโกเมส
0: 20นาทีผ่านนะครับยังไม่มีประตูเอาจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสยิงด้วยนะ
1: ใช่จริงๆฝรั่งเศสของบอลเยอะก็จริงนะแต่โอกาสยิงแทบไม่มีเหมือนกันผมดูสเตตกัน
0: สตาร
1: ์อะไรเด็กที่ไหนวอยวายของเชียร
0: ์กล้องก็ไปถ่ายใกล้ๆก็ติดไมค์ไปด้วยครับแหมดีไม่มีใครพูดคำหยาบออกมาเมื่อวานก่อนเนี่ยกองเชียร์โควเชียเห็นไหม
1: เห็นโอ้โหเต็มไอจังหวะที่โดนจุดโทษใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้โห
0: ที่
1: น้องผู้หญิงนี่เต็มจอเลย
0: จังหวะโดนจุดโทษดิจังหวะที่ยิงแล้วไม่ได้สิเสมอ
1: โดนลิฟต์คืน
0: โดนลิฟต์คืนอ่ะโอ้โหหิวแกงฟักกันแล้ว
1: จ่ายภาษาอังกฤษ
0: เออ
1: โอ้โหแล้วสี่ตียิงประตูนี้ยังศูนย์ครั้งทั้งสองทีมนะฮะ
0: ยังไม่มีโอกาสเลย
1: แต่ฝรั่งเศสนี่คลองมาถูก 3% นะครับ
0: ซาลิบาโดนเอ็นซิโซแย่งไปครับเข้าไปตรงกลางเกี่ยวไม่ติดไม่ไหวครับลูกนี้ข้างหน้ามีคนน้อยเหลือเกินครับ
1: ก็เรียกง่ายๆว่าทิ้งเอ็นซิโซไว้คนเดียวข้างหน้าปาราไกว
0: ฝรั่งเศสไม้ครับทางขวาครับเอ็มบัปเป้ให้บายเดเบเล่เข้ามาในครับโกเน่ง้างเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันบานครับหลุดเสาออกไป
1: โอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้ครับเกิดขึ้นในนาทีที่22ครับมานูโคเน
0: ่ตาหน้าตาแกดุดุ
1: ไม่รู้ที่บ้านให้กินน้ำตาลเยอะมั้ย
0: บ้าละ
1: ดุเหลือเกิน
0: คนไม่ใช่ตัวนาคอ้าวฉลับนะครับได้เตะมุมเดเบเล่ครับยกมือยอมแพ้2ข้างขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปเสาแรกแถว2ยังเป็นฝรั่งเศสเก็บได้ครับลูกาดินไอ้มาเดเบเล่เบิร์นเข้าในโด่งเชียนี่โชว์ลีลาโชว์สกิลพักอกเสียงดังแบะ
1: จุกอ่ะจริงๆอ่ะแต่ต้องเก็บอาการเนี่ย
0: ไม่เจ็บโกเน่ครับกระชากเข้าไปแล้วก็ออกไปทางขวาลาบิโอนะครับขยับออกไปยืนริมเส้นแล้วเปิดมาเสาสองเสยทิ้งออกมาได้นะครับเวลาเกสเตะทิ้งไปเลยเรียกว่าเอากองหลังสไตล์ตัวใหญ่สกัดเด็ดขาดมาช่วยกันหมดนะครับวันนี้ปาราไกว
1: นะครับได้เตะคอร์เนอร์อีกทีนึงครับฝรั่งเศสเป็นอุสมานเดเบเล่ครับเปิดขึ้นมาจากฝั่งซ้ายนะครับ
0: เวลาสเกตเมื่อสักครู่นี่เป็นคนเดียวใน11ตัวจริงปาราไกวที่เล่นในประเทศนะครับเล่นอยู่กับเซโรปอเตนโยนะครับทีมในลีกปาราไกว
1: ส่วนข้อมูลดีกำนันชอบ
0: หันมายกนิ้วระแวงไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ถามเสื้อสีอะไรเอาช่วงดีไฮเดฟิเนชั่นเบรกนะฮะ
1: ไฮเดฟิเนชั่น
0: โอเป็น 4K ไปเลย
1: ปกติเล่นแค่โดเย่นไฮเดฟิเนชั่นนี่งงเหมือนกัน
0: เบื่อแล้วไอโดเย่นเบรก ร้อนครับมันร้อนอ้าวช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับกิจกรรมของอสมทนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านล้านแล้วจ้าเป็นดอกดินกันยามันบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
2: ครับ
0: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองเรียกว่าซื้อสิทธิ์ในการโหวตลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net cheer.mcot.net
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าไปก็เลือกซื้อแพ็กเกจmcot superfan ที่คุณชอบในการโหวตนะครับแล้วก็ mcot superfan เนี่ยแพ็กเกจถูกสุดใน20บาทได้10สิทธ
2: ิ์เฮ้ย10ได้เยอะอยู่นะ
0: แล้วก็เอาไปโหวตกันได้เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์
2: รถตู้กับข้าวนะฮะ
0: เฮ้ยตู้ไฟฟ้าพอมีรถพุ่มพวง
2: เออ
0: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะฮะ1รางวัล1.6 ล้านตีกลม
2: ๆอุ้ยไม่ธรรมดาร
0: างวัลที่2นี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3นะครับ5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศนะครับ24รางวัล
2: ฮะ
0: แล้วก็ Go Gift Voucher5รางวัล นะครับรวมเนี่ยมูลค่า2.6 ล้าน
2: โอ้โหจุก
0: ๆจุกๆไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิง
2: ครับผม
0: นัดชิงนี่เตะ 2:00
2: ก
0: ็กับกิจกรรมนี้ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้า
2: เออก็ดีนะไม่ต้องไปซื้อไปสัญญาบัตร
0: เดี๋ยวนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไปก่อนมันนั่งตัดชิ้นส่วนหนังสือพิมพ
2: ์โอ้เมื่อยมากเลย
0: มือดำปีเลยหมึกพิมพ์ติดมือแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ
2: ์ครับผม
0: วันก่อนพี่สมชายอ่าน
2: ยังไงฮะ
0: ขอบคุณ AIS
2: เรียบร้อยฮะ
0: คนละเจ้าเลยเบรกเกือบไม่ทัน
2: เป็นไรพันธมิตรกัน
0: เห็นมีตัว A กับตัว S ไง
2: เออว่ะจริงด้วยเหลือขาดไปตัวเดียวเอง
0: โหหยุดพี่หยุด
2: หยุดนะหยุด
0: พี่สมชายไอคอกไอโคลกโคลกพออสงศักดิ์นี่ก็โหดโหดใช้งานแกนะไอโคลกโคลกด้วย
2: แกได้แข็งแรงแกก็ทำงานเยอะ
0: ๆแต่บอกเฮ้ยแกก็ฮึดนะเอ้ยพี่ได้ไม่มีปัญหาอ่ะกลับมาเล่นกันต่อครับเกมผ่านไป25นาทีออเรนโดกิวนะครับนายทวารจากซานโลเรนโซในลีกอาร์เจนตินานะ
2: ไปดูที่แกสูงเท่าไหร่ตัวแกโย่งดีแล้วกัน
0: นายทวารผู้งัดเอาทรัพย์สินตัวเองมาขายหมดลูกป่วยนะตอนน
2: ั้
0: นต้องรักษาลูก
2: ดีนะไม่ตลกไปก่อนโอ้สูง198เลยฮะ
0: ครับครับ
2: ออเรนโดกริวโอ้โหประตูบ้านมันคนนี้เข้าไม่ได้นะปกติสูง2เมตรไหมประตูวงกบประตูเน
0: ี่
2: ย
0: เออต้องกลมอ่ะ
2: เออขย่งมีหัวโขกนะ
0: กาเซเลสจะทุ่มนะครับทางขวาของปารากวัยทุ่มยาวขึ้นไปหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหโดนบั๊มไปทีเดียวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
2: แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
0: อุปเมกาโน่จะบังให้เบนยองครับกักกันนิดหน่อยแต่ว่ายังคว้าได้โอ้ช่วงเวลาบอลรีคอเวอรี่นี่คืออะไรวะแย่งบอลกลับมาครอง
2: ความเร็วในการแย่งบอลกลับมาครอง
0: ฝรั่งเศส21วิเองนะครับได้บอลกลับมาครองแล้วเอาโดนมือนั่นน่ะมานูโกเน่แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับปารากวัยได้บอลต่อไปเอากระชากขึ้นไปครับลุยสุยขึ้นไปครับโอ้โหลูกนี้ล็อกอเมรอนมองข้างในเปิดเข้าไปประตูไม่มีใครเลยไม่ตรงใครเลย
2: มันมีเป้าเดียวไงทิสโซ่ข้างใน
0: อ่ะปารากวัยได้บุกบ้างครับดันขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหเดเลเต้เอาลูกยิงสวนอีกทีออกไปไหนแล้วครับนั่นน่ะลูกยิงของดิโก้โกเมสนะครับ
2: ก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับปารากวัยครับเจอช่องมีจังหวะก็ต้องลองยิงไกลดูครับโอ้โหแต่ไม่ใกล้เคียงนะสองรอบนี้เดเรเต้จังหวะแรกก็โอ้โกเมสวอลเลย์นี่ไปไหนก็ไม่รู้ฮะ
0: ปิ่นนักแข่งออกไปอ้าวชนไม่อยู่ครับบาโกล่าดินไปครับถึงสุดเส้นบาโกล่าโอ้โหมงแต่งบอลจังหวะแรกมันแรงไปหน่อยแหมต่อสนามไปอีกสัก5เมตรน่าจะทัน
2: เชื่อมั่นในความเร็วนะครับใช้ศีรษะดันไปสไตล์แมวน้ำนะแล้วก็วิ่งไปเล่นต่อ
0: สไตล์สิงห์พงษ์อ่ะ
2: สไตล์สิงห์พงษ์ สินพง
0: สินพงฮะสินพลเลย
2: สินพงคนนอนเร็วฮะช่วงนี
0: ้ช่วงนี้แกนอนเป็นคนนอนกลางคืนตื่นเช้าไปเฉยเลยคิวสนุกที่บีจีนี่กลางคืนหมดเลย
2: ก็ช่วงนี้นอนกลางคืน
0: บอกไม่ไหว
2: ปรับตัวตามฤดูกาล
0: ยังไม่มีประตูนะครับซึ่งก็ผิดคาดหลายคนเหมือนกัน
2: โอ้ยเป็นไรพึ่งนี่เอง
0: เหรอ
2: เนี่ยแหละฟุตบอลตัวนี้มันทันกันแล้ว
0: มีแต่คนมองว่าฝรั่งเศสมันจะลุยแหลกยิงขาดแต่ว่าเข้ามาในเขตโทษโอลิเซ่ต้องหมุนกลับเดเบเล่เปิดเรียกฉลับลูกนี้เอาผ่านหน้าประตูครับมาเดว่าเสาสองไม่มีใครชาร์จบอลเลยมาถึงกาเซเลสเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนเลยครับเหมือนเตะบอลหน้ากำแพงแล้วตอนนี้ลาบิโอให้ไปบาโกล่าหมุนเข้าหน้ากรอบไปโทษโดนเบียดมีมาซ้อนครับช่วยกันแย่งปั๊มกันโอ้โห
2: ดีขาไม่หักจังหวะบวกนะฮะ
0: ตัวบูสินเนี่ยย้อนกลับไปให้จังหวะที่บาโกล่าไปฟาวใส่อเมรอนนะครับ
2: จังหวะกูบาสได้บวกไขมุสกรูเนี่ยไม่กลัวหักจริงนะแต่อเมรอนนี่โดนโอ้บาโกล่าต้องระวังนะฮะมีเหลืองไปแล้วนะ
0: ครับ
2: โอ้ดอกนี้นี่ไปหวดน่องมิเกลเมรอนเข้าไปครับ
0: คือถ้าฝรั่งเศสเนี่ยเกมเหนือกว่าเยอะๆเนี่ยเหลือ10คนนี่มันยุ่งได้นะ
2: ใช่
0: มันแล้วบอลน็อกเอาท์นี่มันเป็นไปได้นะครับ
2: และอากาศแบบนี้นะครับเรียวแรงนี่มันก็หมดเร็วนะมันร้อนแบบนี้นักบอลยุโรปมาเจอปารากวัยเขาจะชินไหม39องศา40องศาในสนาม
0: ไม่มีใครชินแล้ว
2: ไม่น่าชิน
0: คนไทยยังไม่ชินเลยฮะเปิดยาวขึ้นมาครับขึ้นไปมองคุณไปมองครับลูกนี้เดี๋ยวสะดุ้ง
2: ชอบไงชอบอาจจะชอบมุกนี้
0: อะไรเนี่ยเอ๊ะตำรวจตรวจมุกหรือไง
2: ตำรวจตรวจมุก
0: โอ้โหพี่โครส
2: กูมันก็เล่นเล่นี่แหมถ้าใครรับชมอยู่ชอบแว่นไงมาก
0: ใส่แว่นเป็นพ่อใหญ่จิ๋วเลยฮะโอ้โหกอบแว่นนี่หนาตึบเลย
2: ไปสัมภาษณ์นี่ก็อ๋อก
0: ็ไม่มีอะไรบักบายอ่ะลูกก็มาดูบอลมีอะไรบักบาย
2: อย่าสัมภาษณ์เยอะพ่อเลย
0: เมื่อก่อนมีตลกอยู่คนใช่ไหมครับเป็นพ่อใหญ่จิ๋วไม่มีอะไรมากมายแล้วพอถอดแว่นก็ร้องเพลงโจ๊กใส่ใครหรือเปล่าครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับบอกโจ๊กเติร์กอะไรมงไม่โดนถ้าอย่างนั้น
2: โอกาสแรกของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้นะครับได้ขึ้นมงระยะไม่ถึง10หลานะครับก็คนเปิดก็คู่หูเขานั่นแหละครับเดมเบเล่มงมามงไม่ถนัดเท่าไหร่โอ้ไม่โดนด้วย
0: โดนกระแทกมานิดนึงครับตัวมันเลยบอลไปหน่อยนึงนี่ตรงคางก็ตุ่มก็หาย
2: ที่เป็นสิวแล้วโอ้โหกระทั่งไปจับนะโอ้แล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยนะว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งด้วย
0: มันแบบร้อนกับผดขึ้นนะ
2: ผดสิวนี่แหละ
0: ฝรั่งมีผดไหมวะ
2: จังเวลานอนชอบเอาคางไปไถไงบางทีแบบหลับไม่รู้ตัวไปไถไอ้ผมเช็ดเท้าไงสิวขึ้น
0: เมาแล้วเหมือนกันน่ะดูแล้วเด็กๆนี่เป็นเต็มหน้าผากเลยผมว่าผด
2: อันนั้นสิววัยรุ่น
0: ร้อนร้อนเกมครึ่งชั่วโมงผ่านนี่ยังหาจังหวะจ่ากันไม่ได้เลยนะครับตื่นพอสมควร
2: แฟนปารากวัยก็ต้องลุ้นอาการเอซิโซ่เลยนะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับโดนเตะทีนี้กว่าจะลุกขึ้นได้แต่ละครั้งให้ช้าเลย
0: คือปารากวัยเนี่ยเวลามาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยนะคือรับแน่นๆแล้วโตแล้วก็จะมีนักเตะเจ็บทีมไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่เงี้ยแต่ว่าถ้าแบบหลุดเข้ารอบลึกๆไปได้เนี่ยเขาเหนียวไงบอลเหนียวธรรมชาติใครก็ชนะยากเมื่อแล้ว
2: เหมือนเคปเวิร์ดไงตกรอบไปโดยไม่แพ้ใครเลยใน90นาทีนะ
0: แต่ว่านี่นัดแรกโดนอเมริกาไป4ลูก
2: จะคิดว่าไม่น่ารอดนะ
0: อ้าวลาบิโอครับโอ้โหยิงขึ้นอัศจรรย์ไปเลยไม่มีใครขวางเลยนะครับลูกนี้ระยะประมาณสักเกือบ30หลา
2: ปล่อยไม่ได้นะครับลาบิโอนี่เป็นคนที่ยิงไกลดีนะครับเท้าซ้ายนี่ก็เรียกว่าได้งางนี่ก็หวังผลได้ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานไป
0: แม่มาดูมั้ยเนี่ย
2: บอลน่าจะบอกว่าคุณแม่พักร้อนก่อน
0: เอเย่นเอเย่น
2: ยิงแล้วก็ยิ้มเขินๆนะฮะ
0: อ้าวเอ็นซิโซครับโดนเตะล่วงลงไปได้ฟาวครับแม่ซาลิบา
2: ก็ของฝรั่งเศสสลับกันเข้าทำฮะซาลิบาเตะทีอุปาเมกาโนเตะทีฮะแล้วแต่ใครจะอยู่ใกล
0: ้และเอ็นซิโซในตัวเปียกเดียวนะครับโดนเตะล่วงไปทีลุกขึ้นจะมาเล่นต่อโดนเหนี่ยวไหลไปอีกครับแกได้โอ้ทำไมทำอย่างผมอย่างนี
2: ้บอกเลยว่าน่วม
0: ทุบพื้นใหญ่เลย
2: อ่ะ ทักพักก็เจ็บจังหวะทุบพื้นนั่นแหละ
0: เอาครับฟรีคิกปารากวัยครับอัลมิรอนอยู่ที่บอลกับดิโก้โกเมสบอลรูปเกมเป็นรองนี่มีเซตพีซนี่ได้ลุ้นนะครับฝรั่งเศสต้องระวังครับเมยองสั่งแล้วออกมาขวาสบาย
2: โอ้โหเพิ่งเห็นหน้าเมยอง
0: คร
2: ับเอ้ยอย่าเด้ไม่เอาเด้อย่าง
0: นี้อันนี้เจตนาเชื่อผมไหม
2: ใช
0: ่คือจังหวะเมยองรับบอลได้จะลุกเดี๋ยวมีตัววิ่งมาทับนะครับเป็นกุสโวโกเมส
2: นะครับก็ไม่ยอมให้ออกบอลเร็วนะครับเมยองก็ฉุนนิดนึงนะไม่ค่อยได้ออกกล้องจะได้มีเวลาออกกล้อง
0: ไม่มีแอร์ไทม์นี่เมยองนี่เพิ่งอายุครบ31ไปเมื่อวานนะครับเอ็มบัปเป้แต่หนีโดนดึงโอ้โห
2: นี่ชุดนี้ก็ชุดนี้ก็โอ้โหอากาศมันร้อนอากาศมันร้อน
0: ปิดปากด่าเลยปิดปากด่า
2: เออนั่นไงเมื่อกี้ยกมือขึ้นมาเพื่อนดึง
0: เดมเบเล่มาผักเอาละครับมีเรื่องแล้วครับแยกครับใจเย็นครับโอ้โห
2: คู่กรณีที่เขาแยกย้ายกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนๆแล้ว
0: ตอนนี้เดมเบเล่ครับ
2: นู่นเอ็มบัปเป้เดินหนีไม่ทันไหน
0: เอ็มบัปเป้บอกแล้วแต่มันแล้ววะ
2: เออนะ
0: คนที่เดือดแทนนี่เป็นเดมเบเล่นะครับ
2: ส่วนพุทธศิลป์ชันดาเชฟนี่ก็ออกมาเก็บข้อมูลฮะถอยออกมาดูอยู่วงนอกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสเปรย์ที่พกมาไปฉีดที่ผู้เล่นนะฮะคนที่หมายตาไว
0: ้จะบ้าเลยโอ้เดเบเล่นี่ธรรมดาตาแกก็ถลึงอยู่แล้วนะครับโกรธนี่ยิ่งตาถลึงก็ไปใหญ่มีคูบาสนะครับที่ดึงเอ็มบัปเป้แบบเอ็มบัปเป้ไม่พอใจครับลุกขึ้นมา
2: เอาจริง
0: ๆไปผักกันมา
2: จริงๆเป้ไม่ได้อะไรนะคูบาสไปผักเป้ก่อนด้วยนะ
0: ก็คือจังหวะหมุนขึ้นมาแล้วมันยืนประจันหน้ากันพอดีคูบาสก็เอามือแตะ
2: เออ
0: เอ็มบัปเป้ก็นึกว่าผักเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ก็ผักคืนลิ้นพันกันไปหมดแล้วง่วง
2: ตอนนี้ก็ยิ้มกันนะฮะยิ้มแต่กัดฟันพูดนะฮะ
0: อย่าปิดปากแล้วกัน
2: โอ้ยฟรีคิกได้ลุ้นเลยครับระยะนี้ฝรั่งเศส
0: ก็จะยิงเนี่ยจะไกลไปนิดนะครับแต่ว่ามุมนี้เนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้บริเวณเยื้องๆกับเพโตทางซ้ายครับเปิดเข้าไปลูกนี้เอาสกัดไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วยกันมงทิ้งออกมาครับกูบาส
2: คนเปิดเข้าไปนี่เป็นโอริเซ่นะครับช่วงนี้ทำอะไรก็ได้ลุ้นทั้งหมดครับบอลจากเท้าโอริเซ่
0: พีคจริงๆนะช่วงนี้นะไม่ยิงนี่ที่มา5แอสซิสต์นะครับบอลโลกครั้งนี้เปิดเข้าไปเสาไกลมงตั้งมาแถว2คุณเด้ยิงซ้ายเข้า2แล้วโดเกล
2: ก็เข้ากรอบครั้งแรกของเกมนี้ครับโอ้รอยกันมานาทีที่36เลยจากฝีเท้าของชูกุนเด้ครับโอ้โหยิงไปนี่บอลไปเชียวกกูผู้เล่นปารากวัยฮะ
0: ดูครับโดนอะไรเข้าไปโดนอะไรอ่ะโดนอะไร
2: ชนกันเองไง
0: ไหนอ่ะ
2: ไม่เห็นมีอะไรเลยเจ็บตรงไหนวะเนี่ย
0: เออ
2: โตนั่นไงทิ้งตัวไปแล้วฮะไม่รู้โดนอะไรครับ
0: อ๋อโดนนาทีแรกเปล่า
2: โอ้ก็แกกระเพก
0: อันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คนละจังหวะก็ไม่มีอะไรครับแกเจ็บอะไรไม่ทราบฮะ
2: แต่ลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับเตะปรากวัย37นาทีผ่านครับยัง 0-0 ครับแม่
0: ยีกุนเด้นี่ยิงเสร็จนี่ตาหยีเลยนะ
2: แดดสอง
0: เมื่อไหร่จะครึ่งหลังวะจะได้ย้ายมาอยู่ฝั่งร่ม
2: ๆแดดแยงตา
0: ปารากวัยลุยขึ้นมาบ้างครับโดนขวางเดี๋ยวโกโกเมสจะให้ลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับไม่ฟาวจะให้กาลาซาเดมเบเล่ครับฝรั่งเศสโตขึ้นมาทางขวาจี้เข้าหาไหลมาข้างในกรอบเขตโทษโอ้โหโดนกุสโวโกเมสครับไปทิ้งตูมเดียวเลยครึ่งสนามมาเลย
2: ก็จ่อลำบากครับฝรั่งเศสในเขตโทษนี่ปารากวัยมีกองหลังอยู่5คนนะครับ
0: ข้าไปตรงกลางครับมานูโกเน่โอ้โหโอริเซ่ช้าครับรอบอลโดนจิ้มทันทีกาลาซาจ้องอยู่แล้วเอนซิโซจับบอลลอยขึ้นมาก็โดนเหมือนกัน
2: โอ้ยโดนอุปาครับยันใส่ครับร่วงไปแล้วเอนซิโซ
0: บูสินบอกว่าเข้าที่บอลอ้าวแล้วตรงกลางนี่ชิงจังหวะกันสนุกนะครับตอนนี้ให้มาอามิรอนกระชากอย่างเดียวครับได้บอลนี่วิ่งก้มหน้าก้มตาวิ่งงุดๆจ่ายขึ้นหน้าไปเกี่ยวหนีไปดิโก้โกเมสมุมทงครับมุมทงโอ้โถโอ้จับบอลสุดท้ายลั่นได้อย่างนั้นครับแม่
2: คือปารากวัยก็ไม่มีใครเติมขึ้นมาช่วยเลยนะเกมรุกที่ทิ้งไว้ 2-3 คนเอง
0: ฮะตอนนี้ฝรั่งเศสนี่ชวนทะเลาะครับเล่งจังหวะทุกเล่งทุกจังหวะครับเดมเบเล่ยิงฉลับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบแต่ว่ามีเอ็มบัปเป้นะล่วงไปแล้วนะครับหน้ากรอบเขตโทษ
2: โดนกราซ่าสอยไปครับจังหวะขึ้นเกมนะครับโอ้โหกุมบอลเลยหน้าอกนะครับเดมเบเล่ เนี่ยครับจะตัด
0: เฮ้ย
2: เหมือนแบบสะบัดศอกใส่แล้วกาลาซ่า
0: ดูครับ

0: โอ้ตีตีไหล่ตีแบบ
1: แต่ว่าแต่ว่าไม่โดนไม่โดนแบบไอ้นี่อ่ะผมว่าตีแขนน่ะ
0: ตีแขนแบบนี่ตีเปล่า
1: คือเอ็มบัปเป้จะวิ่งแซงเอามือตวัดตีเงี้ยโดนแขนน
0: ่ะใครเคยดูบาสเลยตีฟาวต
1: ี
0: ฟาว
1: แต่เอ็มบัปเป้นี่นอนกุมคอนะฮะงงเหมือนกัน
0: มันเจ็บไงจังหวะวิ่งสวนมาแล้วมีคนตีแปะเข้าไปนะกาลาซ่านี่ลอยนวลนะลอยนวล
1: มือไวเหลือเกินนะไปเที่ยวเราตอนคืนด้วยกันนี่ไม่ไหวนะฮะอย่างงี
0: ้ต้องเรียกว่ากาลาซ่าเหลือม
1: น้องชายแชมป์ปลาหมึกอาจารย์แชมป์ก็มาด่าผมอีก
0: ฮะ
1: ว่านำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่โลกออนไลน
0: ์ครับ
1: เอาเตะมุมของฝรั่งเศสนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่ผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเปิดเข้าไปลูกนี้สาวสองอ้าวโอ้แม่บอลมันมาตกใส่ศีรษะพอดีครับโดนชนอยู่ด้วยนะครับเอ็มบัปเป้บอลหลุดออกหลังไปเป็นตั้งเตะจากประตู
0: และงอนด้วยไม่ยอมจับมือผู้เล่นปารากวัยด้วยครับเป้เนี่ยโอ้โหโดนดึงอยู่ครับ
1: ประกบอยู่กับกาเซเรสนะครับ
0: โอ้กาเซเรสล็อกคอไว้นิดหนึ่งแต่เล่นฉลาดครับแหมปัดเฉยๆดึงแล้วก็ปล่อยไม่ค้างไง
1: คือไม่ได้เอามือคว้าอย่างเงี้ยยื่นไปขวางไว้อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เสื้อผมยืดหมดแล้วฮะไม่ต้องดึงสาธิตก็ได้ฮะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางไลฟ์ก็ไม่เห็น
0: โอ้ยังบ่นไม่เลิกเลยเนี่ยฮะแต่อย่าปิดปากฮะด่าเปิดปากด่าไปเลย
1: ชักยัวชักยัวมงตั้งไปครับปาแล้วก็เอากักกันลูกนี้โอ้โหต้องงัดทิ้งไว้ก่อนครับอูเมกาโน่ว่าลูกนี้เมนยองออกมาแล้วก็มีอูเมกาโน่ยืนตรงนั้นมีซาลิบาด้วยครับกักกันหมดเลย
0: อูเมกาโน่กับเมนยองนี่สองทีนะทำท่าจะไม่เข้าใจกันเนี่ยจังหวะกักไม่กล้าออกนะเขาต้องลุ้นจากนี่แหละครับเอลซิโซ่เลยครับความหวังของหมู่บ้านครับปารากวัย
1: เล่นไปเล่นมานี่40นาทีนี่
0: ครับ
1: ก็ไม่โอกาสแบบได้น้ำได้เนื้อก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสเหนียวจริงๆครับเกมรับปารากวัย
0: จะยืนกันแน่นมากครับแนวรับของปารากวัยครับ
1: ตอนนี้เนี่ยใครที่เชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยนั่งบิดจนไส้เป็นเกลียวแล้วครับตอนนี้ไหลไปกุนเด้เปิดติดบล็อกออกหลังนี่ครับเป็นเตะมุม
0: ช่วงนี้ก็เตะมุมเรื่อยๆครับฝรั่งเศสก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะครับ
1: โอ้ติดออกมาเดเรเต้ออกไปเลยครับ
0: ก็ออดิเซ่ไปขอเตะเองนะฝั่งนี
1: ้ต้องเปิดแล้วก็อะไรนะเรียกอะไรนะอินสวิงเข้ามาครับนี่เป็นไง
0: ไม่บอลมันโค้งเข้าหาประตูเลย
1: ออดิเซ่ครับเปิดเข้ามากลางประตูโอริโดกิลโชคออกมาแหมมีปล่อยหลอกกุนเด้หน้าก็ไปโทษเปิดติดบล็อกอีกโกเน่ไอมาลูกันดีนทางซ้ายครับเปิดโค้งลึกเข้าสองออร์แลนโดกิล
0: รับสบายครับเกลสวนเร็วแล้วปารากวัย
1: เก็บบอลได้ไหมครับข้างหน้าเก็บไม่ได้ก็เหนื่อยนะครับอ้าวตวัดไปได้แล้วครับสวยแล้วครับจังหวะนี้อ้าวข้างหน้าอิซิโซ่ร่วงไป
0: หมดจ่ายไม่ได้
1: แต่ว่าเปิดขึ้นไปโอ้มีตัวเดโกโกเมสวิ่งเสียบขึ้นไปนะครับแต่ว่าเก็บบอลไม่อยู่ครับแรงเหลือเกิน
0: คาราซ่าได้บอลเงยหน้ามองเพื่อนนะเอติโซ่ปรากฏว่าคลองอยู่กับพื้นแล้วประตู
1: แมตช์โมเมนตัมนะครับ
0: เออ
1: กระเทียมสีแดงขึ้นมากระจึงกระจึงเป็นเขาไอเขากวางกุดๆอ่ะหน่อยนึง
0: ฮะนอกนั้นก็โมเมนตัมกระเทมาทางฝรั่งเศสซะเยอะแล้วครับ
1: สีน้ำเงินอย่างเดียวเก่งว่ะเก่ง
0: ทำไม
1: มานั่งตรวจบุ๊กเอ๊ะอะไรเนี่ย
0: ไปสนใจเขาสิ
1: เหรอตำรวจตรวจบุ๊ก
0: ตรวจบุ๊ก
1: โอลิเซ่ครับโดกเข้าในไม่ผ่านโดนลุม2ลุม3นะครับป่านลำบากเหมือนกันเดเบเล่คืนมาคุณเดให้คืนโหก็โดนสกัดทันทีครับกาลาซ่า
0: ครึ่งแรกนี่เผลอแป๊บเดียวเหลืออยู่อีกประมาณ2นาทีเนี่ยหน่อยครับก่อนทดเจ็บ
1: มาอีกครับฝรั่งเศสซาลิบาได้ขึ้นมา45หลานะครับในแดนของปารากวัยแล้วเอ็มบัปเป้ให้เข้าไปข้างในครับอูเมกาโน่มานูโกเน่จี้เข้าหากรอบเขตโทษเข้าขวายิงลูกนี้ข้ามขาอีก
0: ความพยายามครั้งที่2ในเกมนี้ของโกเน่นะครับก็เหมือนเดิมครับปั่นด้วยขวาก็ข้ามขานไปไม่ได้ลุ้นเลยของเชียร์ฝรั่งเศสนี่มองฟ้าแล้วตอนนี้
1: เครียดเครียด
0: ส่วนของเชียร์ปารากวัยก็น่ารักเหมือนเดิม
1: ดี
0: ดีครับดี
1: ดี
0: ครับ เอ๊ะกองเชียร์ปารากวัยฟุตบอลโลกแต่ละทีไม่ผิดหวัง
1: ลาลิซาลิเกเม่มานะ
0: จังหวะที่วางมือถือเธอเนี่ยผมชอบมาก
1: ครับผมตอนนี้เธอเป็นในนี่แล้วมาเป็นนักข่
0: า
1: วไม่ได้มาเป็นแฟนบอลแล้วแต่งตัวไม่ชิดเลยท
0: ี
1: น
0: ี้เออไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วอย่างนั้น
1: สองพันสิบนี่โอ
0: ้คือฮานะคือฮา
1: คือสื่อทั้งหมดแหละหนังสือพิมพ์เนี่ยรูปสีสันเนี่ยไม่มีรูปบอลเลยฮะ
0: มีแต่รูปลิเกเม่นะ
1: เออปารากวัยเตะทีไรเนี่ยนักฟุตบอลบอกโอ้โหไม่ได้ลงหนังสือเลยทางซ้ายครับฝรั่งเศสขึ้นมาครับบาโกล่าโดนขวางอยู่สองดึงหนีเข้ากลางไปแหมยังได้นะครับโกเน่ไฮไปเดมเบเล่มีตัวซ้อนตลอดนะครับไม่ให้ตัวเลยครับเดมเบเล่ต้องวนกลับแล้วโดนแย่งไปแล้วครับกาลาซ่าโอ้โหวินัยเกมรับสุดยอดนะครับปารากวัยช่วงครึ่งแรกนี่เดี๋ยวคอยดูนะชมปั๊บเสีย
0: นี่ไง
1: โอ้โหอ้าวยังปั๊มมาได้ไม่ฟาวนะครับหลุดขึ้นมาจ่ายต่อเอ็นซีโซโอ้โหโดนอูเมกาโน่ครับได้เหลี่ยมกว่านะครับได้เสียบในครับนี่มาเป็นมอเตอร์จีพีเลยฝรั่งเศสลุยต่อครับเอ็มบัปเป้จีเข้าหาครับกระชากหนีดูครับมีซ้อน2ซ้อน3ตลอดอะไรอ่ะไม่ได้มีมุกอะไรเลย
0: ผิดต้นไม้ผิดต้นไม้ซ้อน3ไม่ได้ดิซ้อน3เออเขาห้ามซ้อน3
1: โอ้สุดยอดเลยตำรวจยังซ้อนเลยบางที
0: เออ
1: เอาให้มาครับนากอกไปโทษลาบิโอเข้าซ้ายยิงฉลับเข้าซองไปเข้ามือออร์โดกิลอีกครับ
0: ก็ทำได้แค่ยิงไกลครับฝรั่งเศสช่วงนี้แล้วกึ่งแรงนี่ก็ถดเท่าช่วงพักดื่มน้ำเลย3นาทีนะ
1: คือเจอบอลลับลึกๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีหน้าเป้านี่ก็เวลาเปิดเข้าไปมันก็ไม่มีใครเหมือนกันนะเอ็มบัปเป้ก็ชอบออกมารอมารับบอลนอกกรอบเขตโทษนะ
0: แล้วหน้าเป้าฝรั่งเศสนี้เป็นมาคุสตูลามนี่แกก็เจ็บนะ
1: ครับ
0: เออนัดนี้จะดูมีชื่อสำรองไหมเนี่ยไม่มีชื่อด้วยนะครับก็มีชื่ออยู่มีชื่ออยู่
1: คือคู่นี้นะสุดท้ายที่เจอกันนี่เป็นอุ่นเครื่องเมื่อปี2017นะครับ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสยิงไป 5-0 เกมนั้นเนี่ยโอลิเวียชิรูแฮตทริกนะ
0: ไปตามอ่ะ
1: เออโอ้โหเอาปารากวัยโตขึ้นมาครับเอ็นซิโซกระชากไปเจอลูม2เอาหนีอูปาเมกาโน่ไปครับมุมทงทางซ้ายสุดท้ายโดนเกี่ยวไปครับบอลหลุดออกข้างเป็นลูกทุ่มฝรั่งเศสนี่เอ็นซิโซลูกมันงง
0: เอ็นซิโซนี่งงเลยฮะขณะที่อูปานี่สะใจครับได้ทุ่มฮะ
1: เอ็นซิโซ่ว่าอุซากาชาขึ้นมาทั้งไกล
0: แต่อุบัติเหตุต้องให้ฉลาดครับก็บังให้ออกด้านนอกนะ
1: โดนเอ็นซิโซ่จริงๆครับจังหวะสุดท้าย
0: นี่ครับก็โดนตบกระบาลไปทีด้วยฮะนะครับลูกแถมฮะโดนดูปาเมกาโน่ซัดไปหนึ่งที
1: เมื่อกี้นี่กล้องแผนไปที่กรรมการนี่หน้าตาดิเหนื่อยมาก
0: กรรมการบอกนี่อยากจะเป่าต้องวิ่งหมดเวลาเต็มทีแล้วตอนน
1: ี้แล้วแกมาจากอุดเบย์พี่คิดดูกัน
0: เ
1: จอ38-39องศาเข้าไปเนี่ยไม่วิ่งแล้วกรรมการฝรั่งเศสช่วงทดเจ็บนะครับ3นาทีนี่ทดเป็นนาทีครึ่งแล้วนะครับโกเน่ออกมาที่ลูกาดินแบ็ก2ข้างวันนี้ฝรั่งเศสก็ยังไปไม่สุดนะครับกุนเด้หน้ากรอบเขตโทษ40ล้ากุนเด้ออกไปขวาครับเอ็มบัปเป้นะครับขยับออกไปรับบอลจะงัดข้ามครับแหมเจอขวาง2คนไม่รอดครับแต่ว่ายังได้ทุ่มนะครับ
0: ครึ่งแรกทดเจ็บเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับอย่าง 0-0 ครับปารากวัยกับฝรั่งเศส
1: อูเมกาโน่ค่อยๆตีโอบเข้ามาครับโอลิเซ่ทางขวาเจอขวาง2เช่นเคยไปไม่ได้นะครับต้องคืนมาตั้งใหม่ลาบิโอตากเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ตรงครับปล่อยออกหลังไปเลยครับกุสโวเวลัสเกส
0: คือแบบนี้ก็น่าจะสูญสูญแล้วครับครึ่งแรก
1: โอ้เกมนี้นี่ว่าเดชองน่าจะเจอกันบ้านที่ไม่ได้เจอมาใน4เกมแรกนะเจอทีมรับเหนียวเหนียวครับรับแน่นแน่นเจาะยังไงครับ
0: เป็นไรครับบนมันนักสำรองนี่ก็ยังมีตัวเด็ดๆอีกเยอะครับฝรั่งเศส
1: เพราะว่าอย่างนัดรอบแรกเนี่ยเจออิรักเขาก็เหลือ10ตัวตั้งแต่ต้นครึ่งแรกถ
0: ู
1: กไหมเจอนอร์เวย์นี่เขาก็ไม่ใช่ทีมเกมรับอยู่แล้วสวีเดนนี่ยิ่งไปกันใหญ่
0: ใช่
1: เกมรับไม่ดีอยู่แล้ว
0: เกมรุกก็ไม่ดีด้วยสวีเดน
1: มีอะไรดีบ้างวันนี้ชีวิตหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้ฝรั่งเศสยังเจาะไม่เข้านะครับเสมอกับปารากวัยอยู่ศูนย์ศูนย
0: ์ครับผม
1: ในเกมที่ครองบอลเหนือกว่าเยอะนะครับปารากวัยนานๆจะได้โต้มาที
0: นานจริงนะฮะโอ้แล้วเว็บไซต์ฟีฟ่านี่เยี่ยมเลยนะฮะสถิติอะไรก็ไม่ขึ้นเลย
1: เอาเลยเมย์เดี
0: ๋
1: ยวก็เมย์รอแป๊บ
0: โ
1: อ้ที่ฟิลาเดลเฟียครับคนที่ซื้อตั๋วฝั่งที่แดดส่องนี่คงเซ็งนะ
0: ใช่โอ้ครึ่งแรกนี่ฝรั่งเศสโอกาส5ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลยครับปารากวัยนี่2ครั้งครับไม่เข้ากรอบเช่นกัน
1: อ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักก็ก่อนพักไปอ่านข้อความซะหน่อยมั้ย
0: อ่ะมาๆๆ
1: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบอลเตะที่เราไม่ได้ดูข้อความกันเลยนะ
0: ตั้งแต่ตี4นะ
1: เราม
0: ีน้องอัมซ่านะครับบัวไม่ขยับครับลุงหยองลุงบอมนะฮะ
1: ขยับซะมั่งนะฮะบัวเดี๋ยวบัวจะเป็นโรคกดทับซะ
0: และแน่นอนนะเป็นอามไส้ต้องมีคำถามติดมาด้วยนะฮะ
1: อะไร
0: นักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมนะฮะคำตอบคือซูกัตปาเกต้าครับแม่หาไม่หาไหมอ
1: ันนี้เล่นไปรายการก่อนนู้นแล้วนี่หว่า
0: อะไร
1: อามผลิตซ้ำเหรอ
0: เออดีสี่นี่ไง
1: มีฟังอยู่พอดีเลยไม่เป็นไรซ้ำได้ไม่ว่ากัน
0: พี่จอนคองหกนะครับทักทายก็บอกดีหยองบอมเจอกันแล้วนะมาตามนัดนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่เขามีบอกว่าเห็นในเฟซบอกว่าโมโนมีดูฟรีเปิดดูไม่เห็นมีวันนี้มีไหม
1: ทีฟีทีวีเหรอ
0: มีคู่แรกปะหรือปะ
1: เออไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ไม่ได้ดู
0: แต่คู่ฝรั่งเศสนี่ไม่น่ามีมั้ง
1: เออ ทีมใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ไอ้นี่นะ
0: เออมีกองเชียร์ปารากวัยเหมือนกันนะบอกว่าห้ามแพ้ถึง3นะแต่คุณเดชของเชียร
1: ์ปากเขาเรียกว่าสำเร็จไปครึ่งทางแล้วเอางี้แล้วกันแต่ว่าถ้าโดนลูกแรกเมื่อไหร่ยังมีสิทธิ์ไหลไง
0: โอ้ยทำเป็นเล่นไปนะเหนียวนะจ่อยากนะ
1: ครับ
0: เออ
1: โดนลูกแรกเข้าไปมีสิทธิ์ไหลอ่ะ
0: เออนั่นก็ทางเอสเปสนะก็ประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยวผมดูทาง YouTube ให้หน่อยนึง
0: ครับ
1: คุณปลั๊กบอกสวัสดีซันเดย์ครับ
0: สวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะ
1: คุณนพพนี่เหรอ
0: ฮะ
1: จุดโทษไป
0: อีกแล้ว
1: เจ็ดโมงเลยนะ
0: เออ
1: แต่วันนี้เราก็อยู่ถึง7โมง
0: โอ้ก็ดีเหมือนกันไม่มีปัญหา
1: เยอะกำลังคุยกับพี่บอมอยู่เลยว่าช่วง6โมงถึง7โมงจะคุยอะไรกันดีวะ
0: ภาคบอลไปเลยก็ดี
1: ง่วงๆคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีค่ะคุณหยองคุณบอมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีนะครับพี่ลงสนามยังครับพี่ลงแล้วครับแล้วก็ออกไปอีกแล้วครับ
0: เดี๋ยวรออีกครึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวลงใหม
1: ่วันนั้นเนี่ยพอเจ๋งกับพี่โอ๊ตเขียงครับเป็นคนภาคฝรั่งเศสกับอิรักใช่ไหม
0: ว่าอะไรแกยิ้มยิ้มไงจันเจ๋งยิ้มยิ้ม
1: วันนั้นภาคจบไหมพี
0: ่ไม่บอกด้วยเขาเกลียดมึงแหละ
1: ไม่ชอบผมแหละดูแล้วฝรั่งเศสฝรั่งเศสกระดาษมีไหมขำขำผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดผู้ติดตามในไอจีทะลุ20กว่าล้านไปแล้วครับ
0: โวซินย่า
1: ช่วง20วันเท่านั้นครับดังไปเลย
0: จากเริ่มต้นกันนั้นหลักพันนะ
1: เมื่อกี้กองเชียร์วันจันทร์ด้วย
0: ทำไม
1: กองเชียร์อเมริกัน
0: ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหม
1: ใส่เสื้อคลุม เสื้อคลุมล็อกกี้บาบัว
0: กับวิลาเดเฟียเมืองล็อกกี
1: ้มีล็อกกี้สเต็ปด้วย
0: ใช่มีลูกปงลูกปั้นเยอะ
1: ดีดี
0: ใครดูบาสทีมวิลาเดเฟียฟิลิซิกเซอร์จะมีเพลงนี่แหละพอจะชนะเนี่ย
1: แทน
0: มึงล็อกกี้ตอนแท้ก็ไม่เปิดหรอกครับ
1: แทนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ได้ยินนี่นึกว่าจะต่อยมวยกันทุกทีผู้รักษาประตูอันนี้อ่านไปแล้วนะมีคุณรัชพลแจ่นประโคนนะครับบอกฟรีทีวีถ่ายไหมพี่เช็คให้หน่อยดิผมไม่ได้ดูเหมือนกันข้าวต้มราชา1ลำพูนช่วงบอลโลกปีที่5อ้าวไออินดีกว่
0: า
1: เดี๋ยวส่งบินไปนะบอกส่งบินไปด้วย
0: okay.
1: นะไทยอินดื้อๆเลย
0: แวะไปรับประทานกันได้นะ
1: ครับราชา1ลำพูนนะคุณดนุเดชสวัสดีนะครับคุณยศพลเพิ่มพูนพานิชบอกว่าพี่ครับ
0: ครับ
1: สมมุติว่าถ้าทีมนอกสายตาเข้าไปอันดับ3อันดับ4ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลจะมีทีมชั้นนำซื้อไปแล้วมันจะเหมือนเกาหลีใต้ตอนนั้นไหมครับที่น่าสนใจขึ้นมา รวมหนังทีมชาติญี่ปุ่นช่วยพิมพ์มาอีกทีฮะไม่เข้าใจมันยังไงสิ
0: ฟรีทีวีวันนี้มีถ่ายแค่คู่แรกนะครับแคนาดากับโมร็อกโกนะครับพวกฝรั่งเศสไม่มีนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: คุณหมูหมูพีพีบอกสวัสดีครับคุณนัทพงศ์บอกปารากวัยทั้งใจอะไรประมาณนั้นละมั้ง
0: อ
1: ยากได้รถรุ่นฟาริดาครับไม่เอาฟาริซอน
0: โอ้สวยนะรุ่นฟาริดา
1: อ่านควับเลยแสดงว่าติดตามอยู
0: ่
1: ใช่ไหมอ๋อเหรอตีห้าเหร เอาทำไมอยู่กันแค่ตีห้าล่ะฟังต่อสิสำหรับแฟนๆรายการทั้ง41สถานีทั่วประเทศก็ทางวิทยุฟังไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านไปโหลดแอป Mcord Connect ฟังเราต่อได
0: ้ใช
1: ่หรือว่าดูต่อใน YouTube Facebook ได
0: ้ฟังเราต่อได้ถึงของเรานี่ 7:00 นนะฮะ
1: YouTube Fight Classic ไม่มีอันนั้นไม่มี
0: อูนี่ไทยอินเหรอ
1: ต้อง YouTube FM 99 Active Radio
0: ไหนๆก็ถามเรื่องถ่ายฟรีกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้เลยแล้วกันนะครับรอบ16ทีมนะเดี๋ยวจะมีวันอังคารที่7กรกฎาคมคู่ถ่ายฟรีนี่เป็นสหรัฐเบลเจียมนะครับ
1: เป็นไงสำเนียงเบลเจียม
0: เจ็ดโมงนะฮะใช่ไหมเจ็ดโมงนะ
1: ไม่รู้
0: แล้วก็อีกทีนู่นกันเลยพุธที่8กรกฎาคมกับตี3สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียส่วนบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็มิสซิโกกับอังกฤษในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนั้น
1: ดูทางแอปนะฮะ
0: ดูทางแอปฮะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาตามเกมครึ่งหลังระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยกันต่อ
0: ครับ
1: นะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 99

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ.2569นะคะอยู่กับปูนะเจ๊เอ้าใครอยากจะฝากดวงให้ส่องดวงแล้วก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะไม่รู้คนอื่นเหมือนปูหรือเปล่าตื่นเช้ามาปูก็ต้องกินวิตามินค่ะปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยนักโภชนาการเนี่ยเขาเตือนนะจ๊ะว่าการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยมันมีบางอันน่ะที่เขาห้ามกินพร้อมกันเดี๋ยวจะเสียเงินไปเปล่าๆเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วดีไม่ดีนะกินเข้าไปแล้วแย่กว่าคนไม่กินซะอีกอ้าวเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยอ่ะแล้วปัจจุบันนี้นะโอ้โหอาหารเสริมวิตามินเลยมันเยอะมากแล้วเราก็นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้นเนาะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าการที่เราไปกินพวกอาหารเสริมวิตามินเนี่ยที่มันผิดวิธีมันแย่กว่าการที่เราไม่ไปกินเลยซะด้วยซ้ำโอ้ว้าวนักโภชนาการเขาก็อธิบายค่ะว่าหลายคนเนี่ยมักจะกินวิตามินพร้อมกันไปเลยทีเดียวโอ้ยสารพัดวิตามินเลยเงี้ยแต่รู้หรือเปล่าว่าการกินวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยเขาห้ามกินพร้อมกันควรจะแยกกินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดมิฉะนั้นกลายเป็นว่าเสียเงินเปล่าแถมทำให้ร่างกายดูซึมไม่เต็มที่อีกด้วยอ่ะอย่างเช่นใครเคยกินลูทีนกับเบต้าแคโรทีนลูทีนเนี่ยคือเขากินเพื่อให้แบบว่าสายตาดีอย่างนี้ไงส่วนเบต้าแคโรทีนก็คือพวกวิตามินที่ต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะแต่สองกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่ามันมีการดูดซึมในลำไส้คล้ายๆกันถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะแย่งกันดูดซึมทำให้ร่างกายเรารับได้ไม่เต็มที่หรือพวกธาตุเหล็กหลายคนต้องกินธาตุเหล็กเพื่อจะได้เสริมเลือดบางคนแบบเลือดจางนะคะอยากให้แบบว่ามีความเข้มข้นของเลือดแต่รู้ไหมว่าชากาแฟและอาหารบางชนิดเนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กถ้าเรากินชากินกาแฟเราก็ต้องเว้นการรับประทานธาตุเหล็กหรือกินให้มันห่างๆกันเช่นเดียวกับแคลเซียมหรือน้ำมันปลาค่ะไม่ควรจะกินพร้อมกันเพราะเขาบอกว่าแคลเซียมในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายดูดซึมไม่ได้และอาจเกิดอาการท้องผูกด้วยแล้วน้ำมันปลาก็ไม่ควรกินกับไฟเบอร์เพราะไฟเบอร์บางคนแบบกินเพื่อที่จะได้มีกากใยไงไม่กินผักไม่กินผลไม้แต่กินไฟเบอร์แทนปรากฏว่าไฟเบอร์มันมีคุณสมบัติดูดซับไขมันถ้าเรากินพร้อมน้ำมันปลามันก็ดูดซับไขมันไปเลยทีนี้เราก็ไม่ได้ไงน้ำมันปลาก็ไม่ได้แคลเซียมเขาก็ไม่ให้กินกับธาตุเหล็กเพราะมันแข็งกันดูดซึมให้แยกกันกินนะคะอย่างธาตุเหล็กควรจะกินตอนท้องว่างในช่วงเช้าส่วนแคลเซียมควรจะกินตอนนอนคืออาหารเสริมแต่ละชนิดมันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเราก็ต้องอ่านสลากให้ละเอียดถ้าไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาคุณหมอเภสัชหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะกินนะจ๊ะเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เสียเงินเปล่ามาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าบางทีปูก็รู้สึกว่าบางคนถามแล้วถามอีกหรือว่าไม่ได้ฟังไม่รู้นะคะส่งมาที่4689400แล้วฟังด้วยนะจ๊ะอย่างเนี้ยเกิดวันศุกร์ที่16กันยา20เวลากลางคืนอยากรู้เรื่องการเงินความจริงอย่างนี้ดีนะคือถามมาเลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะจ๊ะปีนี้อายุเท่าไหร่49การเงินเนี่ยต้องระวังถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเพราะถ้าเป็นหนี้เพิ่มทีนี้แล้วก็ผูกพันไปกันยาวยาวเลยทีเดียวนะคะถ้าถามเรื่องการเงินนะแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้ยังไงยังอาเจกเนี่ยนะคะอาเจกถามมาแทบทุกอาทิตย์เลยเนาะอังคารที่18พฤศจิกา2495จะย้ายที่อยู่ได้ไหมโอ้อาเจกขาอยากจะบอกว่ายากจังนะคะตัวอาเจกเองนั่นแหละนะคะถ้าจะย้ายก็ย้ายได้แต่เราอะไม่ย้ายไงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวา2048เต็มกำลังจะเข้า49ปีนี้ยังโอเคอยู่
ถามหาโชคลาภก็ถือว่าเป็นโชคลาภจากคนใกล้ตัวค่ะ

0: รู้ไหมว่าผึ้งเนี่ยมันไม่สามารถบินตอนกลางคืนได้คือมันมีการทดลองหนึ่งค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เอาผึ้งหลายสิบตัวเลยเอามาใส่ในกล่องที่มันมีแสงสว่างพอดับไฟปั๊บโอ้โหมันร่วงกราวเลยเออทำไมถึงเป็นงั้นรู้ไหมมีหน้าล่ะเวลาที่เราให้พวกกู้ภัยนะคะมาจัดการกับต่อหรือกับผึ้งเนาะเขาจะต้องมาตอนกลางคืนคือเขาบอกว่าผึ้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันบินไม่ได้ในตอนกลางคืนนะคะแต่มันไม่ยอมบินมากกว่ามันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมันอย่างเช่นการมองเห็นและการนำทางเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยการมองเห็นของผึ้งเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากในตอนกลางวันเนี่ยที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตามันเนี่ยจะใช้ดวงอาทิตย์นำทางพอเวลาพระอาทิตย์ตกมันจะตาบอดเลยนะเออแล้วก็เรื่องอุณหภูมิอีกด้วยความที่ผึ้งน่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิในตัวต่ำเพราะอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างขยับตัวน้อยเพราะมีพลังงานน้อยตอนกลางคืนผึ้งมันมักจะคลานซะละมากกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของแหล่งอาหารด้วยนะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยดอกไม้มันหุบไงใช่ไหมผึ้งก็ไม่สามารถจะไปหาแหล่งอาหารได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบินตอนกลางคืนและมันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการถูกล่าที่จะจับเป็นอาหารพวกค้างคาวแมงมุมหรือสัตว์กลางคืนมันไม่ออกไปเสี่ยงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผึ้งอ่ะจริงๆมันก็บินกลางคืนได้และมีบางสายพันธุ์ด้วยนะที่มันบินตอนกลางคืนโดยเฉพาะแถวเขตร้อนกลางคืนมันไม่หนาวไงมันยังพอมีพลังงานในการขยับปีกได้และพยายามมองเห็นตอนกลางคืนได้เหมือนกันเพียงแต่มันไม่ค่อยทำไม่ใช่พอบอกว่ามันไม่บินตอนกลางคืนแล้วเราก็ไปแย่รังมันนะจ๊ะจริงๆอ่ะมันบินได้เพียงแต่สัญชาตญาณมันไม่อยากบินเท่านั้นเองมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: เกิดวันที่22พฤศจิกายนค่ะวันพฤหัสปีมะเมียค่ะ
2: เนี่ยนะคะโอ้โหเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียด
1: ก็จริงๆอะค่ะอยากจะถามพี่ปู2เรื่องค่ะคือตั้งใจว่าแหละว่าถ้าเกิดเจอพี่ปูอยากจะถามเรื่องนี้คือเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของร้านน้ำที่การให้หนูทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะดีไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังไม่คืนทุนเลย
1: ใช่หนูลงทุนไปแค่200,000แล้วเนี่ยพี่ปูหนูเครียด
2: แล้วพี่ก็ไม่อยากทำให้หนูเสียกำลังใจเลยนะ
1: ตรงๆได้ไหม
2: ตรงๆหนูก็รู้ว่ามันพอแค่พออยู่ได้มันไม่ดี
1: ใช่จริงจริงค่ะอันเนี้ยจริงใช่
2: ลงทุนกับร้านนี้ไปเยอะแล้วก็ข้าวของเนี่ยซื้อของแพงกว่าที่อื่นวัตถุดิบเนี่ยเราเป็นใช้วัตถุดิบที่ดีมากกว่าที่อื่นดีมากใช้แพงกว่า
1: จริงค่ะ
2: คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนแบบมั่วซั่วนะจ๊ะคนที่จะมากินร้านหนูเนี่ยหนูเลือกลูกค้าเขาก็เลือกร้านค้าเหมือนกัน
1: ขอบคุณมากมากนะคะพี่ปู
0: งั้นเวลาเหลือเราก็มาต่อที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนาคมพ.ศ. 2543เวลาบ่าย2โมงครึ่งอยากรู้ว่าสมัครงานใหม่จะได้งานเร็วๆนี้ไหมครับจะได้งานที่ตรงกับที่อยากทำไหมครับอาจจะไม่ได้งานเร็วๆนี้เพราะปีนี้อายุเท่าไหร่26เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงนะคะแต่จำเป็นต้องทำนะคะถามว่าอึดอัดไหมก็อาจจะอึดอัดถ้าสมมุติว่าเราออกจากที่เก่าเพราะอึดอัดนะมาอยู่ที่ใหม่ก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกว่ามันสบายใจกว่าได้เงินมากกว่าก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะได้นะบอกเลยว่ามักจะได้ที่ไกลๆนิดนึงอาจจะต้องมีการเดินทางอ่ะอันเนี้ยถึงจะดีจ้ะวสันต์เกิดวันเสาร์ที่28มกราคม10ปีนี้อายุ59นะคะเป็นเรื่องการเงินที่บ้านเราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็ค่อนข้างแบก ภาระเยอะอยู่พอสมควรนะคะสู้ๆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศเลยนะไม่รู้ประเทศไทยเรามีหรือเปล่าค่ะเขาบอกเป็นเคสหายากคือเด็กทารกแรกเกิดค่ะเพิ่งเกิดเองนะมีฟันในปากซะแล้วตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยคุณหมอต้องรีบถอนเลยค่ะเพราะกลัวมันหลุดลงหลอดลมหลอดอาหารคือฟันน้ำนมของเด็กๆเนี่ยมักจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณสัก 6-8 เดือนด้วยซ้ำแต่ปรากฏบนโลกใบนี้มันมีเด็กแรกเกิดที่เขามีฟันมาตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่น่าสนใจของทางการแพทย์เขาเลยนะคะมีเด็กคนนึงค่ะมีฟันในปากนะคือแต่ฟันเนี้ยมันไม่แข็งแรงมันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะมันยึดอยู่กับเนื้อเหงือกเพียงเล็กน้อยไงโอ้โหเชื่อไหมพอเกิดมาปั๊บแผนกสูตินารีเนี่ยเขาต้องรีบเรียกทันตแพทย์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจถอนฟันออกอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมันหลุดลงไปในหลอดลมหรือหลอดอาหารเพราะเดี๋ยวมันอันตรายก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเด็กมันยังอ่อนอยู่ไงเนื้อมันก็อ่อนเหงือกมันก็อ่อนมันก็เลยถอนง่ายอะฟันแรกเกิดกับฟันน้ำนมไม่เหมือนกันนะจ๊ะฟันที่ขึ้นตั้งแต่ทารกเกิดมาเลยเขาเรียกว่าฟันแรกเกิดแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมจะขึ้นตอนช่วง 6-8 เดือนแล้วฟันเนี้ยมักจะขึ้นฟันหน้าล่างก่อนแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกค่ะหรือมีรากฟันสั้นๆมันก็เลยโยกแล้วก็หลุดง่ายปกติแล้วฟันน้ำนมเนี่ยก็จะขึ้นสัก6เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นครบเลยเนี่ยประมาณสัก2ถึง3ขวบกระบวนการสร้างฟันน้ำนมเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีแรกเนี่ยสามารถแต่ถ้าเด็กไม่มีฟันขึ้นหลังจาก1ขวบหรือฟันน้ำนมไม่ขึ้นหลังจาก3ขวบไปแล้วอันนี้ควรจะต้องพาไปหาคุณหมอเพราะอาจจะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้นะคะคุณแม่หรืออาจจะเป็นโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟันแต่ถ้าเป็นฟันแรกเกิดเขาจะถอนออกนะคะแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยโยกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดออกเองเพราะฟันน้ำนมมันขึ้นตามวัยและมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพฟันและการพัฒนาการของเด็กค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่เห็นความผิดปกติต้องรีบหาคุณหมอโดยด่วนเลยนะจ๊ะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าเกิดวันจันทร์ที่9กรกฎาคม2527แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะขอดูเรื่องการงานและโดยรวมของชีวิตค่ะเว27ปีนี้เท่ากับอายุ42 42ก็เป็นเรื่องงานจริงๆแหละนะงานนี่ยุ่งมากไม่ใช่แค่ยุ่งงานอย่างเดียวจ้ะขอบอกเลยว่าเรื่องส่วนตัวบางทีก็มีส่วนทำให้เราปวดหัววุ่นวายนะคะคือเราต้องแยกออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่งั้นเราก็ปวดหัวแน่ๆขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่14มีนา18ปีนี้อายุ51โอ้โหงานนี่ล้นมือดีไม่ดีนะงานตัวเองอ่ะยังไม่เสร็จก็ต้องไปแบกรับงานของคนอื่นเข้ามาทำหรืออ่ะในที่ทำงานอาจจะมีคนขาดเราก็เลยต้องไปช่วยงานเขาแต่ถือว่าดีนะคะเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากและมันจะทำให้ในอนาคตเราอาจจะได้รับนะอำนาจบารมีจากงานที่เราทำหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของการขึ้นตำแหน่งหรือมีอำนาจอยู่ในมือมากขึ้นนั่นเองจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่9เมษายน2521เวลาบ่าย2กว่าดูเรื่องการเงินแหมอันนี้ชัดเจนคือมาบอกเลยว่าจะดูเรื่องเงินเนาะ21คือปีนี้อายุ48นะคะ48วันอาทิตย์แหมการเงินนี่เอาเป็นว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเลยนะคะและการที่ไปเป็นหนี้เพิ่มเราก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่เราอยากเลย น่าจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะนะคะก็ควรจะคุยกันให้รู้เรื่องมิฉะนั้นไอ้เรื่องเงินนี่แหละค่ะจะทำให้กลายเป็นปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันได้ก็เพราะเรื่องการเงินสู้ๆนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนเก่งทำงานก็เก่งดวงก็ค่อนข้างจะโชคดีซะด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะสู้ๆ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
7: น้อยไปปะ

0: อย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ถามว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยควรใช้สายชำระหรือกระดาษชำระดีเราก็ต้องเข้าส้วมเข้าห้องน้ำทุกวันเนอะบางคนบอกว่าเอ้ยกระดาษดีกว่าแต่บางคนบอกว่าเอ้าฉีดจะดีกว่าหรือเปล่าคือเขาบอกว่าวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น2อย่างอย่างชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะพักดีต่อกระดาษชำระเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำนะแต่ประเทศอื่นๆเช่นอิตาลีกรีซญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญกับสายชำระเนาะปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยี

โถส้วมมันก็จะปล่อยน้ำออกมาทำความสะอาดซึ่งเราก็สามารถจะเลือกปรับหัวฉีดได้หลายแบบเนาะตามความแรงหลากหลายระดับแต่รู้ไหมว่าจากการศึกษาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาพบว่ากระดาษชำระนั้นมันค่อนข้างสกปรกมากแล้วการใช้กระดาษชำระนั้นอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นการติดเชื้อหรือแผลปริที่ขอบทวารหนักซึ่งศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักในนิวยอร์กเลยด้วยเขาบอกว่าการเช็ดด้วยกระดาษชำระธรรมดาธรรมดาเนี่ยจริงๆมันสามารถขจัดคราบได้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆได้แล้วถ้าหากว่าเช็ดกระดาษชำระที่มันแห้งแล้วก็เช็ดแรงเกินไปเช็ดบ่อยมากก็อาจจะเกิดความเจ็บปวดที่ผิวหนังเพราะผิวหนังอาจจะฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกได้แล้วกระดาษชำระก็ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดได้ไม่ดีแต่ยังทำให้เกิดบาดเจ็บเพราะถ้าเราเช็ดมากเช็ดหลายครั้งผิวหนังบางๆแถวทวารหนักก็อาจจะฉีกขาดนะคะโดยเฉพาะการเช็ดจากหลังไปหน้าก็ทำให้แบคทีเรียเข้าทางเดินปัสสาวะได้ทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นอันตรายได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันการทำงานพ่นน้ำนะคะคือฉีดด้วยน้ำเนี่ยมันจะเป็นการชะล้างของเสียที่หลงเหลืออยู่ออกไปจากนั้นแล้วเราค่อยๆเช็ดน้ำที่เหลือออกด้วยกระดาษก็ได้ถือว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วใช้ที่ฉีดชำระมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ค่า pH ในช่องคลอดไม่สมดุลได้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อแบคทีเรียและเป็นอันตรายนำไปสู่การติดเชื้อได้เหมือนกันนะสิสรุปแล้วจริงๆอ่ะหัวฉีดเนี่ยมันมีประโยชน์โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวคนที่เป็นโรคข้ออักเสบโรคอ้วนโรคพาร์กินสันค่ะแต่ก็มีการวิจัยเขาบอกว่าไอ้สายฉีดชำระเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีแบคทีเรียปนเปื้อนได้เราก็ต้องดูแลทำความสะอาดแต่ยังไงหัวฉีดชำระมันก็ดีกว่ากระดาษนั่นแหละมาส่องดวงกันที่4689400ชื่อพรเกิดวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม20ถามสุขภาพโชคลาภและการเงินสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของคอนะคะอาจจะชอบไอหรือว่าเป็นต่อมทอมซินอะไรเงี้ยนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องการกินด้วยเพราะบางทีเรากินเร็วก็ทำให้ปวดท้องได้ปีนี้อายุ49วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ถามโชคลาภการเงินนี่น่าจะเป็นโชคลาภที่ไม่มีปัญหาซะมากกว่านะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2512ปีนี้ก็กำลังจะเข้าอายุ57คือ56เข้า57เกิดวันอังคารเนาะตอนนี้อาจจะยังดีอยู่โดยเฉพาะเรื่องงานแต่อีกสักพักต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วทะเลาะกันได้ชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนา18ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภและการเงินปีนี้อายุ51พุธกลางคืนปีนี้การงานถือว่าดีนะคะสุขภาพก็โอเคแต่โชคลาภการเงินนี่น่าจะมาจากที่ทำงานนี่แหละจ้าแม่ปีนี้เหมือนชิวๆนะคะคุณน่าอิจฉาจริง

เมื่อกี้พูดเรื่องของการใช้กระดาษทิชชู่นะคะกับสายฉีดใช่ไหมนี่ไงเป็นเรื่องแหละอันนี้เป็นข่าวเลยจ้ะนักศึกษาผู้หญิงอายุแค่20ค่ะแต่เป็นมะเร็งปากมดลูกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเลยบอกว่าโหยอายุหนูยังน้อยอยู่เลยอ่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงพอคุณหมอซักไปซักมาอ้าวมาจากกระดาษชำระนี่แหละจ้านะคะการเลือกใช้กระดาษชำระนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะจ๊ะนักศึกษาผู้หญิงค่ะอายุแค่20สุขภาพนี่แข็งแรงดีเลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่วันนึงปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในวันที่มีประจำเดือนโอ้โหเลือดนี่มามากผิดปกติจนกระทั่งเพื่อนนะคะที่เป็นรูมเมทในห้องต้องพาเธอส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยติดเชื้อ HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเฮ้ยถึงขนาดร้องไห้โฮเลยบอกว่าคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะเป็นมะเร็งได้ยังไงคุณหมอซักประวัติไปมาปรากฏเธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นคล้ายน้ำหอมค่ะนี่ไงคือด้วยความที่เธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นหอมๆเป็นประจำคุณหมอบอกนี่แหละสาเหตุหลักเลยจ้าการใช้กระดาษชำระที่มีสารเคมีมันมี 1. สารฟอกขาวน้ำหอมเทียมสีย้อมถ้ามันมีสีสันสวยงามเนี้ยสิ่งเหล่านี้แหละมันส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากกระดาษประเภทเนี้ยมันมักถูกรีไซเคิลมาก่อนก็เลยมักจะมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ภายในใช้แล้วเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้แหละมันฉวยโอกาสที่จะเจาะเข้าไปภายในทำให้เกิดการติดเชื้อถ้าหากว่าเราใช้กระดาษชำระเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มีภาวะที่สารเคมีมันจะซึมเข้าไปข้างในแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกับน้องคนนี้นี่ไงดีนะที่มาเร็วก็เลยรักษาได้ทันมีโอกาสรอดชีวิตสูงมามา02-248-1366

0: 21 พฤษภาคม 2519ปีมะโรงค่ะ
1: ชีวิตเรานี่เหมือนจะต้องย้ายบ้านบ่อยย้ายงานบ่อยย้ายที่บ่อยย้ายจังหรือไม่ก็อยู่กับที่ไม่ได้อะใช่เปล่า
0: ค่ะหรือเปล่าคะตอนนี้เหมือนชีวิตมันแย่มากเลยอะค่ะไม่รู้จะหาทางออกให้ตัวเองยังไงดี
1: เดี๋ยวนะปีนี้ถ้าถามชีวิตคู่เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าชีวิตคู่หนูเนี่ยไม่ดีนอกจากจะแก่ตัวถึงจะดีมันเป็นเช่นนั้นหนูก็ต้องยอมรับสภาพ แต่น้อยชีวิตหนูเนี่ยมันดีอย่างนึงอะไรรู้ไหมเวลาแย่หรือเวลาจะถึงคราวขับขันมันก็จะมีคนหรือมีคนหรือว่ามีสถานการณ์ช่วยทำให้หนูรอดค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่มีบ้านก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนซื้อให้คนอื่นเขาอยู่ซะงั้นเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มันอาจจะเป็นจังหวะแต่หนูต้องอดทนจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีแค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะมันไม่ดีมาตั้งแต่มันมา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เออแต่หนูก็อึดมาจนถึงปีนี้เลยนะเก๋
0: ใช่ค่ะพี่ปูแบบเหนื่อยมากแบบไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปู
1: สักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแบบว่าลงเงินไปเยอะพอสมควร
0: ตอนนี้หมดแล้วอ่ะหมดแล้วจริงๆพี่ปู
1: เออหมดแล้วแล้วยังดีไม่ดียังไม่ได้ทุบได้ถามได้คืนไหมพอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
0: ใช
1: ่พอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
0: ใช่ค่ะ
1: เออแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรามากกว่าถ้าจังหวะชีวิตไม่ดีเราก็จะเชื่อคนง่ายโดนเขาหลอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยสารพัดมันก็เลยพาให้เราแย่แล้วชีวิตยังแย่อยู่แทนที่จะอยู่นิ่งๆเขาเรียกว่าหาเรื่องนี่คือสิ่งที่ปูมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราชีวิตเรารู้สึกว่าเราแย่ให้อยู่นิ่งๆเพราะเดี๋ยวเรื่องมันมาหาเราเองถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามีสติเรื่องมาหาเราเราสามารถหลบได้หรืออาจจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้หรอกเวลามีเรื่องมาหามันแก้ไม่ได้แค่บรรเทาได้เท่านั้น
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์พาวซ่า
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: นี่นักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันนะเขาบอกว่ามันมีความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยนะเราเคยได้ยินใช่ไหมเขาห้ามเขียนชื่อด้วยปากกาสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไต้หวันจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆปูก็เคยได้ยินว่าห้ามใช้ปากกาแดงเขียนชื่อคนเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลปรากฏว่านักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันเขาก็ไปค้นหามาประวัติ

มันมีความเชื่ออย่างนี้มาตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะตั้งแต่สมัยโบราณเลยเขาเชื่อว่าคือขุนนางหรือผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินโทษประหารผู้ต้องหาเขาก็จะใช้เลือดไก่เขียนชื่อผู้ต้องหานั้นน่ะบนหนังสือรับสารภาพจากนั้นมานะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นหมึกสีแดงแทนเลือดไก่เขียนชื่อนักโทษประหารหรือผู้ที่กระทำผิดในเอกสารราชการทีนี้พอใช้หมึกสีแดงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนที่ทำผิดหรือมีโทษประหารไงถ้าเกิดเราเอามาเขียนชื่อแล้วมันก็ไม่เป็นมงคลไงหรือมันมีตำนานที่เขาค้นพบคือมันมีอดีตจักรพรรดิจีนเขาจะใช้หมึกแดงในการขีดเขียนเอกสารราชการหรือคำสั่งมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดถ้าใช้สีแดงคนทั่วไปเนี่ยไม่ควรใช้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของจักรพรรดิชาวบ้านเขาก็เลยไม่ยอมเขียนด้วยสีแดงอ่ะยังมีความเชื่อนะคะว่าสีแดงเนี่ยมาจากพญายมพญายมเนี่ยมักจะใช้ผู้กันจุ่มหมึกสีแดงเขียนชื่อในบัญชีความเป็นความตายแน่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลเดี๋ยวตายไปแล้วโอ้ยมพบาลเอาไปจะว่ายังไงเพราะผู้ดูแลบัญชีความเป็นความตายเขาเขียนชื่อคนตายด้วยสีแดงไงเหมือนกับถึงเวลาต้องถูกเรียกนี่ไงก็เลยไม่ควรใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะมันไม่เป็นมงคลจ้ะมาดูมาส่องดวงกันที่4689400จ้าเชื่อไหมบาง SMS เนี่ยเขียนอะไรไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเกิดวันพฤหัสไปเกิดวันที่10กุมภาแต่ไม่รู้ปีอะไรไม่รู้ปีอะไรหรือเนี้ย9สิงหา2526ตกงานมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่ได้บอกว่าวันอะไรซะงั้นนะคะแต่ถ้าจะดูคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีการค้าขายหรืออยู่กับคนเยอะๆเนี่ยถึงจะได้ไม่งั้นก็ไม่ได้จ้ะมีแต่คนมาบอกหรือเราไปฝากใครเขาก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวฝากให้สุดท้ายก็ไม่เห็นได้สักทีนะหรือเนี่ยเกิด4ตุลา16ครับถามเรื่องอะไรก็ไม่รู้นี่เอามาดูนี่ดีกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่17สิงหา18ถามเรื่องงานเงินแล้วก็สุขภาพอันนี้โอเคนะคะให้ระวังเรื่องหัวเข่าค่ะหัวเข่าไม่ค่อยดีแล้วก็เท้าเราเนี่ยบางทีอาจจะเล็กควรที่จะต้องหารองเท้าที่เป็นรองเท้าสุขภาพจะดีกว่าถ้ายิ่งจำเป็นต้องยืนทำงานด้วยยิ่งต้องดูแลสุขภาพเท้าและหัวเข่าให้ดีนะคะปีนี้อายุ51เกิดวันอาทิตย์ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะหน้าที่การงานค่ะถ้าเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรืออยู่ในภาวะที่ลำบากใจก็ควรที่จะต้องหาที่ปรึกษาด่วนอย่าตัดสินใจอะไรเองนะจ๊ะเกิดวันอังคารที่2กันยา2495เวลา9โมงถามเกี่ยวกับสุขภาพบอกเลยว่าคุณพี่ต้องระวังหัวเข่ากับหัวนะคะหัวกระบาลเนี่ยแหละค่ะคือเราเป็นคนที่กระหม่อมบางสักเล็กน้อยนะคะก็ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นี่ยิ่งต้องระวังหัวเข่าแล้วก็เป็นคนที่เครียดง่ายกินเยอะแต่อย่างน้อยปีนี้สุขภาพจิตก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาสายพินเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503ปีนี้อายุ66เวลา7โมงถามสุขภาพให้ระวังเรื่องหลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีแล้วก็ชอบปวดหัวเหมือนกันส่วนด้านการเงินปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานี่คะคุณพี่คะตายแล้วเวลาหมดแล้วก็คงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณทุก SMS แล้วก็ขอบคุณคนที่โทรมาด้วยสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเรนวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนน
3: ี้สวัสดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คุณวิรัตไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อย
3: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
1: เป็นครั้งแรกเหรอ
3: โอ้ไม่ครับโอ้ยไปบ่อยแล้วครับ
1: ไปบ
3: ่
1: อย
3: คร
1: ับ
3: ชอบมากครับ
1: อยุธยาก็
3: มีหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
1: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพดิฉันก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะค่ะ
2: เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
1: ใช่ค่ะอาจารย์บอกล่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ล่องเรือหา
1: เออล่องเรือค่ะใช่ค่ะล่องเรือ
2: ล่องเรือหารักคุณไปรักร้องเพลงนี
1: ้ล่องเรือหารักค่ะ
3: คุ้นครับอาจารย์
1: อาจารย์มาขึ้นมาสักหนึ่งนิดนึงสักหนึ่งท่อนว่าสั้นๆ
3: เชิญเลยครับ
2: เรือมาหานักสักคน
1: โอ้ค่ะเ
2: ยื่อนักหนักใจร้องเพลง
1: ว้าวเดี๋ยวจบรายการดิฉันต้องเข้าไปดูแล้วฟังให้มันจบเพลงยอดรักสลักใจค่ะค่ะ
2: นั่นแหละคุณไปรักต้องร้องสำเนียงของครูเอื้ออ
1: ่าคุณวิรัตสำเนียงได้เลยนะเวลาเดี๋ยวฉันไปฟังดนตรีสุนทรภพเนี่ยคุณวิรัตขึ้นไปร้องเนี่ยหลายเพลงเลยเนี่ย
2: นั่นแหละต้องคุณวิรัตต้องฟังเพลงนี้แล้วก็เข้าใจเนื้อหาสาระ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เอาไปประยุกต์เป็นสำเนียงครูเอื
1: ้อค่ะครูเอื้อนี่ก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกเหมือนกันค่ะในด้านเพลงดนตรีนะคะ
2: ตอนนี้อยู่ที่โรงแรม